0: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวัยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชระมหาวัชระราธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
1: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
3: English please press 1
4: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
5: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
6: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
7: Tab to Read
6: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
7: Play Store และ App Store
5: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
6: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
8: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ 081-616-2399
9: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
10: ตอนคนบ้าไม่ต้องรับโทษทางอาญา
11: อ้าวเธอเนื้อตัวไปโดนอะไรมาแขนขาช้ำไปหมดเลย
12: ก็เมื่อคืนน่ะสิฉันเพื่อนกลับบ้านดึกพอเดินเข้าไปในซอยหมู่บ้านอ่ะมันเป็นซอยเปลี่ยวใช่ป่ะมืดก็มืดอยู่ๆก็มีคนปาก้อนหินมาใส่ฉันกับเพื่อนอ่ะจนเป็นรอยช้ำทั้งแขนทั้งขาหมดเลยเนี่ย
11: อ้าวตายจริงแล้วเธอรู้หรือยังอ่ะว่าใครเป็นคนปาก้อนหิน
12: รู้แล้วจ้าพอตอนเช้าอ่ะฉันไปถามชาวบ้านแถวนั้นน่ะเขาบอกว่าคนที่ปาก้อนหินน่ะเป็นเด็กที่สติไม่ดีมาเดินป้วนเปี้ยนอยู่แถวเนี้ยได้สัก 2-3 วันแล้วจ้ะชาวบ้านชาวช่องอ่ะเขาก็กลัวกันหมดเลยแต่ล่าสุดอ่ะเห็นว่าแม่เขาว่าตามกลับบ้านไปแล้วล่ะ
11: อ้าวแล้วทีนี้เธอจะเอาผิดกับใครได้ล่ะเนี่ย
12: นั่นน่ะสิดีแหละนะที่เขาว่าอย่าถือคนบ้าอย่าว่าคนเมาเฮ้ย
13: เมื่อคนเสียสติหรือจิตฟั่นเฟือนกระทำผิดกฎหมายถือเป็นความผิดแต่ไม่ต้องรับโทษนั้นจริงค่ะเว้นแต่คนที่ทำจะรู้ผิดชอบอยู่บ้างหรือยังสามารถบังคับตนได้แต่ถ้าเป็นกรณีหลังศาลจะลงโทษน้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้เท่าไรก็ได้แล้วแต่ศาลจะพิจารณาส่วนกรณีผู้กระทำความผิดเป็นเด็กสามารถเรียกค่าเสียหายในทางแพ่งจากตัวคนทำหรือพ่อแม่หรือผู้ดูแลของเด็กได้ค่ะอย่างไรก็ตามลองไปคุยกับคุณแม่ของเด็กคนนั้นดูก่อนดีกว่านะคะ
9: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะจะบอกให้

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนหลายพื้นที่รวมถึงกรุงเทพมหานครรับมือฝนตกหนัก 17-19 มิถุนายนนี้อิทธิพลจากมรสุมพยากรณ์อากาศ7วันข้างหน้าวันที่15 16และ20-21มิถุนายนนี้ประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าคะนองและฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมียอมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนช่วงวันที่ 17-19 มิถุนายนนี้ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ยังคงมีฝนตกหนักบางพื้นที่เนื่องจากมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตลอดช่วงข้อควรระวังวันที่ 17-19 มิถุนายนนี้ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยโดยเฉพาะภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับชาวเรือบริเวณอันดามันอ่าวไทยควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองตลอดช่วงสถานการณ์แผ่นดินไหว 14-15 มิถุนายนนี้ตรวจพบเหตุแผ่นดินไหวขนาด 4.1 มีศูนย์กลางอยู่ใกล้ชายฝั่งทางตอนใต้ของประเทศเมียนมาขนาด 2.3 4.7 2.5 2.2 1.9 มีศูนย์กลางอยู่ที่ประเทศเมียนมาได้รับแจ้งรู้สึกสั่นไหวเวนอำเภอปายอำเภอกัญญานิวัฒนาอำเภอปางมะผ้าอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนจังหวัดแม่ฮ่องสอนและอำเภอแม่ริมอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่จบข่าวเยาวรักษ์ไซคำศูนย์ข่าวอวชท.อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชระกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาธิคุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชระมหาวัชระราธิดาด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธา ร่วมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-16-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: ุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: รู้รักภาษาไทย
9: ตอนลูกโรคว
10: ันเนี้ยคุณแม่ให้ป้าแม้นทำอะไรเป็นอาหารเช้า
11: แกงจืดอะไรก็ไม่รู้มีดอกไม้ไผ่ด้วย
10: ไหนไหนขอดูหน่อยสิอ๋อลูกรอกนี่เอง
11: ที่เป็นดอกไม้ไข่เนี่ยนะเหรอเรียกว่าลูกรอก
10: ใช่แล้วจ้า
11: แล้วมันจะเป็นรูปดอกไม้ได้ยังไง
10: วันก่อนนะพี่ถามคุณแม่แล้วคุณแม่บอกว่าเขาเอาไข่กรอกลงไปในไส้หมูหรือไส้ไก่แล้วเอาไปต้มหรือนึ่งให้สุก
11: ถ้าอย่างนั้นลูกรอกก็เป็นไส้ยาวๆนะสิ
10: ยังไม่เป็นลูกรอกหรอกจ้ะป้าแม่ก็เอาไส้กรอกไข่ที่นึ่งสุกแล้วไปหั่นเป็นแว่นๆนำไปใส่ในแกงจืดเมื่อถูกน้ำร้อนไส้จะหดตัวทำให้ไข่ตอนหัวและท้ายบานออกจึงดูคล้ายลูกรอกไงจ๊ะ
11: อย่างนี้นี่เอง
10: เพื่อนของพี่บางคนนะไม่รู้จักหรอกตอนแรกที่ครูบอกว่ามีแกงจืดลูกรอกเพื่อนๆก็ตกใจนึกว่าเอาลูกรอกที่เป็นเครื่องผ่อนแรงมาทำอาหาร
9: ลูกรอกเป็นอาหารที่ทำด้วยไข่กรอกลงไส้หมูหรือไส้ไก่แล้วเอาไปต้มหรือนึ่งหั่นเป็นแว่นๆเมื่อใส่ในแกงจืดลูกรอกถูกน้ำร้อนไส้จะหดตัวไข่ตอนหัวและตอนท้ายจะบานออกตรงกลางจึงเป็นร่องทำให้ดูคล้ายรอก
12: แล้วพบกันใหม่นะคะ

คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณา

0: คมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
1: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
3: English please press 1
4: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
3: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
5: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
3: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
5: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
6: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่านแกร็บฟู้ดได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการพยากรณ์อากาศสดจากสถานีวิทยุกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
8: ช่วงกลางวันเนี่ยก็จะท้องฟ้าก็โปร่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ามันจะเน้นช่วงกลางคืนช่วงกลางคืนช่วงเช้าช่วงคืนต่อเช้า
9: ช่วงบ่ายถึงเย็นฝนราชการฝนเลิกงาน
8: ใช่ใช่แต่ว่าอาจจะเป็นช่วงเย็นค่ำอะไรเงี้ยแต่ว่าโดยรวมแล้วก็ช่วงนี้มันลักษณะที่มรสุมมันก็ไม่ได้เบาไม่ได้แรง
9: ครับ
8: อยู่กำลังปานกลางก็ไม่ได้แรงขึ้นแล้วก็ไม่ได้เบาลงฝนก็ไม่ได้เยอะไม่ได้น้อยอะไรเงี้ยค่ะม
9: ันก็ยังไม่ได้ทิ้งช่วงไปนะก็ยังมีปกติแค่อาจจะไม่ได้รุนแรงเป็นพื้นที่ฝนตกหนักพื้นที่เสี่ยงภัย
8: ใช่แต่ว่าคาดว่าจะทิ้งช่วงไหมไม่ทิ้งแหละ
9: ยังไม่ทิ้งนะฮะ
8: ไม่ทิ้งนั่นแหละค่ะเพราะว่านี่มันก็กลางเดือนแล้วเนาะมันก็ไม่ทิ้งนะบอกว่ามันฝนมันก็มีเข้ามาได้บ้างก
9: ็
8: คือมันไม่หนักเกินไปไม่หนักแบบพื้นที่เสี่ยงภัยและไม่น้อยเกินไปที่เป็นพื้นที่เสี่ยงภัยที่แบบพื้นที
9: ่ไม่ใช่เสี่ยงภัยแล้ว
8: ใช่มันก็มีเข้ามาได้เรื่อยๆมีฝนกลางคืนตอนเย็นค่ำอะไรเงี้ยค่ะ
9: แต่ว่าตอนร่องที่เราเคยเห็นก่อนหน้านี้ตอนนี้ก็หายไปแล้วใช่ไหมครับ
8: ใช่มันก็เคลื่อนขึ้นไปมันผ่าน

0: หลุดออกจากนอกประเทศประเทศไทยไปแล้วนะคะก
1: ็
0: ตอนนี้มันก็เป็นลักษณะที่มวลอากาศเย็นจากซีกโลกใต้ดันขึ้นมาค่อนข้างจะสูงนะคะถึงจะเส้นไอโซบาร์มันไม่ถี่มากนักนะคะอยู่ห่างก็โดยรวมแล้วมันจะดันขึ้นมาสูงมันก็เลยทำให้มรสุมที่พัดปกคลุมบ้านเรายังคงอยู่ไม่ได้มีกำลังแรงหรือค่อนข้างแรงหรือเบาก็มีกำลังปานกลางนะคะเพราะว่าเส้นไอโซบาร์เส้นความกดอากาศเท่าเนี่ยมันจากซีกโลกใต้นี้มันดันขึ้นมาสูงเลยแต่ว่ามันก็ห่างไม่ถี่ค่ะ
1: ทำไมช่วงนี้ฝนก็ดูแบบไม่ได้ทั้งวันทั้งคืนนะ
0: ใช่ใช่มันไม่ได้ตกแบบทุกที่ผ่านมาเนี่ยวันที่9 10 11ใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: ช่วงบ่ายค่ำบ่ายค่ำ
1: แล้วตกทั่วถึงด้วย
0: มาเย็นค่ำเย็นค่ำกระหน่ำซัมเมอร์เซลแต่หลังวันที่12หรือ13เป็นต้นไปเนี่ยฝนมันก็น้อยลงไปนะคะแต่วันนี้ก็ฝนก็ยังคงน้อยอยู่นะคะแต่ว่าจะเน้นช่วงกลางคืน
1: ครับ
0: ช่วงกลางคืนต่อเช้า
1: หรือ
0: ช่วงเย็นค่ำอะไรเงี้ย
1: ครับเลิกงานเป็นหลักคนก็ให้ลำบากใจกับการเดินทางกัน
0: แต่ถึงจะเลิกงานเป็นหลักก็ยังคงน้อยอยู่แต่เมื่อวานน่ะฝนตกอยู่แถวทางด้านมันเริ่มก่อตัวที่นครปฐมแล้วก็เคลื่อนเข้านนทบุรีและปทุมธานียุทธยาแถบนั้นน่ะตกเยอะเลยเมื่อวานตอนเย็นค่ำเมื่อวาน
1: ครับแล้วอย่างเมื่อวานเนี้ยฝนมีที่ไหนหลายภาคเยอะเป็นพิเศษบ้างไหมฮะ
0: จากเมื่อวานที่จากดูจากเรดาร์ที่เฝ้าระวังยังอยู่นะคะแถวทางด้านภาคกลางอะเยอะนะคะจากเรดาร์เนี่ยค่อนข้างเยอะเลยแถวนครปฐมแล้วก็เคลื่อนเข้าหนักเคลื่อนเข้านนทบุรีปทุมธานีนะคะแล้วก็แถวยุทธยาแถบนั้นน่ะเยอะแต่ว่าปริมาณฝนก็วัดได้มันก็จะประมาณว่ามีฝนปานกลางนะคะมีฝนปานกลางที่สุพรรณบุรีประมาณนั้นนะคะแล้วแต่ช่วงนี้ทางด้านภาคเหนือภาคอีสานการกระจายฝนก็ลดลงปริมาณก็ลดลง
1: เพราะก่อนหน้านี้ที่มันเยอะเพราะว่ามีร่องเข้ามาใกล้ใช่ไหม
0: ร่องมรสุมแล้วก็มรสุมแรงด้วยแต่ตอนนี้ร่องมรสุมก็หายไปมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ก็มีกำลังปานกลางฝนก็เลยมีช่วงเย็นค่ำ
1: พัดไปไม่ค่อยถึงนะฮะ
0: ใช่ใช่
1: แล้วเช่นมาแล้วภาคเหนือเมื่อวานอ่ะก็ได้ฝนทั่วถึงหลายจังหวัดไหมฮะ
0: ก็เมื่อวานการกระจายของฝนปริมาณฝนสะสมนะคะก็อยู่ในเกณฑ์ร้อยละ40ของพื้นที่นะคะก็เป็นฝนเล็กน้อยถึงปานกลางและมีปริมาณฝนมากที่สุดนะคะอยู่ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน 19.6 นะคะค่ะแล้วก็คาดว่าวันนี้การกระจายของฝนก็ทางด้านกรุงเทพมหานครก็อยู่ประมาณร้อยละ60ของพื้นที่อ๋อไม่ใช่ภาคเหนือนะคะอยู่ในเกณฑ์ร้อยละ60ของพื้นที่นะคะวันนี้และพรุ่งนี้นะคะแต่ว่าเมื่อวานการกระจายฝนก็อยู่ในเกณฑ์ร้อยละ40ของพื้นที่ฝนเล็กน้อยถึงปานกลางเป็นปริมาณฝนสะสมนะคะที่บอกไปค่ะ
1: เพราะว่าความรุนแรงมันคือไม่ใช่ความรุนแรงแค่แวบเดียวแต่มันความรุนแรงที่ฝนสะสมไปเรื่อยๆว่ามีปริมาณมากเท่าไหร่
0: ต
1: ั้
0: งแต่
1: เจ็ด
0: โมงเช้าของเมื่อวานจนถึงเจ็ดโมงเช้าของวันนี้ฝนที่ตกสะสมก็ได้ปริมาณมากที่สุดก็อยู่ที่แม่ฮ่องสอน
1: แม่ฮ่องสอนนะซึ่งฝนนี่บางครั้งความรุนแรงมันก็ไม่ได้สัมพันธ์กับน้ำท่วมหรือน้ำล้นด้วยใช่ไหมเพราะมันอยู่ที่การสะสมน้ำในแต่ละพื้นที่ด้วย
0: แต่บางจุดบางพื้นที่ฝนเราไม่มีสถานีตรวจวัดก็ฝนก็ตกลงมาสะสมเรื่อยๆดินก็อ่อนนะคะก็ให้ระวังเรื่องดินคูนถล่มด้วยนะคะเพราะว่าถึงไม่มีฝนตกหนักฝนเล็กน้อยตกสะสมมาเรื่อยๆก็อาจจะมีดินคูนถล่มลงมาได้ค่ะ
1: แล้วอันนี้เป็นภาคเหนือแล้วภาคอีสานเป็นยังไงบ้างฮะ
0: ภาคอีสานวันนี้การกระจายฝนเราก็พยากรณ์ให้ไว้ร้อยละ40ของพื้นที่นะคะก็แต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยปริมาณฝนทางด้านภาคอีสานก็น้อยนะคะน้อยเลยนะคะ
1: ร้อย
0: ละ ฝนสะสมร้อยละ20แค่นั้นเองนะคะเป็นฝนเล็กน้อยถึงปานกลางปริมาณฝนมากที่สุดก็ที่จังหวัดนครพนม 22.7 นะคะแต่วันนี้การกระจายฝนทางด้านภาคอีสานก็ดูแล้วก็ยังคงการกระจายยังคงน้อยอยู่นะคะเพราะว่าตัวการที่สำคัญเนี่ยมันก็ไม่มีนะคะร่องมรสุมมันก็หายไปหย่อมความกดอากาศต่ำที่ประเทศเวียดนามมันก็ไม่ได้รุนแรงนะคะดังนั้นวันนี้ภาคอีสานก็ยังคงมีการกระจายฝนน้อยแต่อาจจะมีฝนปานกลางอยู่แถวทางด้านภาคอีสานตอนบนหนองคายบึงกาฬแถบนั้นนะคะค่ะ
1: ภาคอีสานต่อมาภาคกลางค่ะ
0: ภาคกลางก็จะเป็นลักษณะที่ฝนก็อยู่ในเกณฑ์ร้อยละ40ของพื้นที่จะเน้นเย็นค่ำนะคะเน้นเย็นค่ำเหมือนกันนะคะก็จะไปเน้นอยู่ทางด้านนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีนะคะก็ทางด้านกาญจนบุรีราชบุรีรวมทั้งพระนครศรีอยุธยาด้วยนะคะและก็นครปฐมนะคะค่ะแต่ว่าเมื่อวานปริมาณฝนสะสมนะคะก็ฝนเล็กน้อยถึงปานกลางนะคะก็อยู่ในเกณฑ์ร้อยละ30หรือ40นะคะเป็นฝนเล็กน้อยถึงปานกลางแล้วก็มีปริมาณฝนมากที่สุดก็อยู่ที่สุพรรณบุรี
1: ช่วงนี้คือมันไม่ค่อยแรงแต่มันเน้นกระจายตัวหลายพื้นที่ใช่ไหมคะ
0: 12.4 นะคะ
1: ค่
0: ะก็คือจะเน้นภาค ภาคกลางตอนกลางนะคะแถวกาญจนบุรีสุพรรณบุรีนะคะ
1: ค
0: แล้วก็อยุธยาแถบนั้นนะคะแต่เมื่อวานอยุธยากับทางด้านอยุธยาเอ่ยนะคะก็ลำลูกกาไอ้ทางด้านปทุมธานีได้ฝนเยอะเลยนะคะเมื่อวานค่ะ
1: ต่อมาภาคตะวันออกฮะช่วงนี้ลมแรงด้วยไหมฮะ
0: ก็ลมก็อยู่ในเกณฑ์คือลดลงนะคะ
1: ลดลงแล้วนะ
0: ใช่ค่ะความเร็วลมลดลงไปนะคะคลื่นก็ลดลงเช่นกันแต่ว่าฝนยังคงมีอยู่ในกะร้อยละ40ของพื้นที่เน้นฝนตกหนักทางด้านระยองจันทราดนะคะแต่ณปัจจุบันนี้ฝนก็กำลังตกอยู่ทางด้าน
1: ปกคลุมอยู่แล้วด้วยใช่ไหม
0: ใช่เพราะว่ากลุ่มมันมีกลุ่มฝนอยู่มีเมฆฝนอยู่ทางด้านทะเลนะคะก็กำลังเคลื่อนเข้านะคะตอนนี้ก็เคลื่อนเข้าอยู่แถวระยองนะคะจันทบุรีและตราดอยู่นะคะเป็นฝนปานกลางถึงหนักนะคะก็วันนี้ก็ให้เป็นเราให้ฝนร้อยละ40ของพื้นที่จะเน้นฝนตกหนักทางด้านระยองจันทราดนะคะอย่างเมื่อวานนะคะปริมาณฝนสะสมมากที่สุดนะคะก็คือการกระจายฝนสะสมเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ร้อยละ40ของพื้นที่นะคะแล้วก็เล็กน้อยถึงปานกลาง
1: มี
0: ปริมาณฝนมากที่สุดอยู่ที่ชลบุ
1: ร
0: ี
1: 17.4 นะคะ
0: ค่ะแล้วก็คลื่นก็อยู่ที่ประมาณ1เมตรก็ช่วงนี้คลื่นลมอยู่ในเกณฑ์ปกติน
1: ะคะช่วงนี้ไม่มีคำเตือนอะไร
0: ใช่ค่ะ
1: ไม่รู้ว่าคุณผู้ฟังของเราที่ระยองจันทราดตอนนี้จะมีรายงานเข้ามาบ้างหรือเปล่าแล้วฝนตกมากน้อยแค่ไหน
0: ใช่ค่ะแต่ว่าที่ช่วงที่มีฝนฟ้าคะนองก็คลื่นจะมากกว่า2เมตร
1: ครับ
0: ค่ะ
1: เราลงมาที่ภาคใต้แล้วช่วงนี้ก็น่าจะเบาใจลงได้เยอะเลยใช่ไหม
0: ภาคใต้ภาคใต้ฝั่งตะวันออกก็ฝนลดลงนะคะช่วงนี้ฝนลดลงก็อยู่ในเกณฑ์ร้อยละ30ของพื้นที่นะคะ
1: ครับ
0: ก็จะเป็นฝนอยู่แถวทางด้านตอนบนนะคะชุมพรสุราษฎร์นครศรีแล้วก็อาจจะมีตอนล่างด้วยแถวปัตตานียะลาและนราธิวาสนะคะแต่เมื่อวานการกระจายฝนนะคะก็อยู่ในเกณฑ์ร้อยละ40ของพื้นที่นะคะฝนเล็กน้อยถึงปานกลางแล้วก็มีปริมาณฝนตกหนักมากที่สุดอยู่ที่กาญจนบุรีจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะ 53. ขออภัยค่ะ 55.3 นะคะรองลงมาก็ที่พัทลุง
1: 23.3
0: นะคะ 23.0 เอตาเป็นอะไร สายตากับความคิดไม่ตรงกันนะคะค่ะก็โดยรวมนะคะแล้วก็ทางด้านคลื่นลมทางด้านภาคใต้ฝั่งตอนออกก็ลดลงเช่นกันนะคะลดลงอยู่ที่ประมาณ1เมตรค่ะแต่ณตอนนี้ภาพเรดาร์ล่าสุดนะคะก็ทางด้านภาคใต้ก็ตอนบนก็ยังไม่มีกลุ่มฝนได้เข้ามานะคะแล้วก็ทางด้านภาคใต้ตอนล่างก็ไม่มีกลุ่มฝนเข้ามานะคะแต่ทางด้านเมฆที่เมฆก่อตัวเมฆฝนก่อตัวอยู่บริเวณอ่าวไทยหน้าประจวบนะคะก็ไม่ได้เคลื่อนเข้าประจวบแต่เคลื่อนไปทางด้านระยองจันทราซะมากกว่าค่ะ
1: แต่ว่าเรายังไม่เห็นเมฆตอนนี้เขาต้องไปดูกันตอนเย็นอีกที
0: ใช่ค่ะแต่ตอนนี้เมฆฝนฟ้าคะนองเนี่ยอยู่ตรงหน้าระยองจันทราก็ฝนก็บังกำลังเคลื่อนเข้าแล้วนะคะ
1: ค
0: ก็กำลังจะเคลื่อนเข้าอีกนะคะ
1: คร
0: ตรงที่อยู่ในอ่าวค
1: ่
0: ะ
1: คแล้วมากันที่กรุงเทพก่อนจะรับสายชาวบ้านมากรุงเทพก่อนนะพี่ดา
0: ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
1: ภาคใต้ฝั่งตะวันตกก่อน
0: ก็ร้อยละ40นะคะวันนี้การกระจายฝนก็อาจจะมีหนักอยู่บางพื้นที
1: ่
0: จังหวัดตรังและสตูลนะคะแต่โดยรวมนะคะในวันนี้ภาคใต้ก็การกระจายฝนลดลงเหมือนกันนะคะคลื่นลมก็อยู่ที่ 1-2 เมตรนะคะ
1: ค
0: แต่เมื่อวานการกระจายฝนทางด้านภาคใต้ฝั่งตะวันตกก็ลดลงนะคะเป็นฝนเล็กน้อยแค่นั้นเองนะคะเป็นฝนเล็กน้อยร้อยละ20ของพื้นที่นะคะปริมาณฝนมากที่จุดที่จังหวัดตรัง 9.4 นะคะ
1: ก่อนหน้านี้ภาคใต้ฝั่งตะวันตกนี่ตกมาเยอะแล้วครอบคลุมด้วย
0: ใช่แต่วันนี้การกระจายฝนก็ลดลงทางด้านภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะก็อาจจะไม่มีฝนตกหนักเกิดขึ้นนะคะก็จะเป็นฝนร้อยละ40หรือ30ประมาณนี้นะคะ
1: โอเคฮะมาที่กรุงเทพ
0: กรุงเทพวันนี้ก็ให้ฝนอยู่ในเกณฑ์ร้อยละ60นะคะ
1: ค
0: ก็จะเป็นร้อยละ40ถึง60นี้ล่ะค่ะแต่ว่าโดยรวมแล้วนะคะก็ช่วงเย็นค่ำหรือช่วงกลางคืนจะมากกว่านะแต่ว่าจะเป็นช่วงเย็นค่ำและช่วงกลางคืนจะมากกว่าแต่เมื่อวานปริมาณฝนมากที่สุดนะคะก็อยู่ที่จังหวัดอยู่ที่ดอนเมืองนะคะ 30.0 นะคะ
1: ช่วงนี้คนออกกำลังกายก็บ่นๆแล้วว่าเดี๋ยวตอนเย็นตกบ้างไม่ตกบ้าง
0: แต่ช่วงนี้ช่วงเย็นค่อนข้างจะน้อยแต่ว่าจะไปตกช่วงกลางคืนช่วงกลางคืนต่อเช้าประมาณนั้น
1: ใครที่หาพื้นที
0: ่
1: แอโรบิกอยู่ช่วงนี้ก็น่าจะกลับไปเต้นได้อยู่นะในช่วงนี
0: ้ก็เต้นกลางฝนไปเลยนะคะ
1: อันนั้นก็น่าจะลำบากนิดนึงนะเต้นกลางฝนครับเดี๋ยวเรามารับสายทางบ้านกันนะครับสายแรกในวันนี้ครับคุณเจเจสมุทรสาครสวัสดีครับ
2: สวัสดีทั้งสองท่านครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: ครับเมื่อวานที่สมุทรสาครไม่มีฝนนะคะ
0: ใช่ค่ะ
2: อยากทราบว่าช่วงบ่ายค่ำดึกๆเนี่ยจะมีฝนเกี่ยวกับฝนตกหนักไหมครับ
0: วันนี้ก็ฝนหนักนี้ไม่มีนะคะแต่โดยรวมแล้วทางด้านสมุทรสาครใช่ไหมคะสมุทรสงครามนี่ก็มีโอกาสอยู่นะคะก็ร้อยละ40ของพื้นที่ช่วงเย็นค่ำเลยประมาณนี้นะคะค่ะ
2: นี่แสดงว่ากลุ่มฝนจะมีโอกาสได้แต่ว่า
0: ใช่กลุ่มฝนก็จะก่อตัวช่วงเย็นค่ำประมาณนั้นนะคะหรือไม่ก็อาจจะเป็นช่วงกลางคืนนะคะค่ะ
2: แล้วพรุ่งนี้ก็ยังเหมือนวันนี้ใช
0: ่
2: ไหม
0: คะใช่ค่ะพรุ่งนี้ก็ยังคงอยู่ระหว่างช่วงบ่ายค่ำเย็นค่ำนะคะก็ประมาณนี้นะคะก็ยังไม่เยอะยังไม่ชุ่มฉ่ำยังไม่แบบตกเยอะๆเหมือนเมื่อวันที่9 10 11 12นะคะค่ะ
2: ครับ
0: ค่ะ
2: ขอบคุณมากค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับเดี๋ยวมารับสายกันต่ออีกสายนึงนะครับ คุณพรชัยพระราม5สวัสดีครับ
3: ฮัลโหลสวัสดีครับคุณเบน
0: สวัสดีค่ะ
3: อาจารย์คอนสีสวัสดีครับพี่โอเล่คุณอานันท์ได้ฉีดได้ที่ภาษาเฟซบุ๊กวันนี้เมื่อช่วงเช้ามืดนี่กรุงเทพมีฝนนะฮะทางเขตดูสิ
0: ใช่เมื่อคืนมีอยู่ค่ะ
3: มีอยู่แต่ว่าไม่ใช่ฝนละมา
0: ค่ะ
3: ก็จะมีฝนได้เลยนะกรุงเทพนะฮะช่วงนี
0: ้ก็ช่วงนี้มันก็ยังไม่ได้มีฝนที่จกชุกนะคะตลอดสัปดาห์นี้ก็ฝนก็ยังคงปกติอยู่นะคะยังไม่ได้เพิ่มขึ้นและลดลงนะคะแต่ในช่วงวันที่19 20ก็น่าจะเพิ่มขึ้นนะคะประมาณนั้นค่ะ
3: อ๋อในช่วงเย็นในช่วงเย็นค่ำเหม
0: ือ
3: น
0: เ
3: รา ส่วนใหญ่นะ
0: ใช่ค่ะ
3: แต่ว่าอาจจะมีช่วงมันจะมี
0: ค่ะ
3: เวลาฝนก็ไม่ได้ว่าจะมีฝนตลอดเวลา
0: ค่ะค่ะ
3: แล้วปีนี้จะได้ดูฝนที่จะสิ้นสุดประมาณเดือนไหนนะครับ
0: กลางเดือนตุลาค่ะ
3: ขอบคุณคร
1: ับ สวัสดีครับเดี๋ยวเรามาดูคอมเมนต์ทาง Facebook Live ทางบ้านกันนะฮะคุณสุรชัยทักทายเข้ามาสวัสดีครับคุณผมเป็นกรรมกรจังหวัดชัยภูมิวันนี้จะเป็นยังไงบ้างครับ
0: จังหวัดชัยภูมิวันนี้ก็โดยรวมแล้วทางด้านภาคเหนือชัยภูมิภาคอีสานนะคะชัยภูมิก็ฝนยังคงน้อยอยู่นะคะก็ไม่ได้เยอะนะคะ
1: ไม่เยอะ
0: ฝนก็ไม่เยอะค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะแต่ว่าเดี๋ยวจะเยอะขึ้นในช่วงวันที่17 18 19ค่ะ
1: 17 18 19ก็คือปลายอาทิตย์นี้นะฮะ
0: แ
1: ต
0: ่
1: วันพรุ่งนี้เป็นต้นไป
0: ใช่แล้วค่ะ
1: คุณก้านทองสวัสดีครับอุดรตอนนี้ท้องฟ้าโปร่งจะเป็นอย่างไรบ้างครับ
0: อุดรก็วันนี้ก็ฝนก็อาจจะมีเกิดขึ้นนะคะก็แถวทางด้านอุดรนี่ก็มีโอกาสเหมือนกันแต่ไม่เยอะนะคะส่วนมากเราจะเน้นฝนทางด้านเลยหนองคายบึงกาฬนครพนมทางด้านตอนบนซะมากกว่านะคะค่ะแล้วก็ทางด้านอุดรก็มีโอกาสฝนช่วงเย็นค่ำนะคะ
1: เย็นค่ำนะฮะอุดร
0: ใช่ค่ะ
1: คุณสมภพสวัสดีครับคุณอเนกถ้าข้ามอำเภอพุนพินฝนไม่ตกร้อนมากๆครับจะได้ฝนบ้างไหม
0: ช่วงนี้ต้องได้ช่วงนี้ภาคใต้ฝนน้อยลงไปนะคะฝนน้อยค่ะยังคงน้อยตลอดนะคะแต่วันที่18 19น่าจะฝนเพิ่มขึ้นแต่ก็ไม่ได้หนักค่ะ
1: ครับคุณคนหลังข่าวทักทายเข้ามาสวัสดีครับคุณสมพิษสวัสดีครับสวีชุมพรมีเมฆบางส่วนเย็นนี้จะมีฝนไหมครับ
0: เย็นนี้จะมีฝนไหมกรุงเทพชุมพรนะคะก็น้อยนะคะว่าช่วงวันนี้และพรุ่งนี้ฝนยังคงน้อยอยู่ทางด้านภาคใต้นะคะก็จะเพิ่มขึ้นช่วงวันที่18 19
1: 18 19เพิ่มขึ้นวันนี้น้อยนะ
0: ใช่
1: อ
0: ัน
1: นี้คุณ9ถามเรื่องชุมพรเหมือนกันถ้าแซะก็เหมือนกันเลยใช่ไหมชุมพรครับรับสายกันอีกสายนึงนะมีสายจากทางบ้านโทรเข้ามานะครับพี่ออนจากบางปะกงสวัสดีครับพี่ออน
0: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะน้องเบนสวัสดีค่ะท่านผอ.จันทร์สุดาจ๋า
0: สวัสดีค่ะ
4: จ้ะวันนี้แดดจ้าเลยอ่ะ
0: แต่เมื่อคืนวานได้คุณได้คุณพี่ออนได้รับฝนนะคะคืนวานอ่ะ
4: ได้ค่ะ
0: นะคืนวันอาทิตย์
4: ว่าเขาตกช่วงสั้นๆแต่ก็ยังดียังตก
0: ประมาณตีสาม
4: น่ะไม่ตก
0: ตีสอง
4: แต่ว่าฟ้าร้องอยู่ใกล้ๆเนี่ยบางบ่อตกไหมจ๊ะ
0: บางบ่อก็ได้ก็มีเล็กน้อยนะเมื่อวานเมื่อคืนวันที่วันอาทิตย์อ่ะแต่มันไปเน้นแถวบางปะกงซะมากกว่าเน้นบางบัวบางปะกง
4: จ้า
0: ค่ะ
4: อยากให้ตกอีก
0: นะ
4: ตกมาจ้าคืนนี้พรุ่งนี้
0: คืนนี้พรุ่งนี้ก็น่าจะมีโอกาสอยู่นะคะพ่วงกลางคืนอะไรเงี้ยค่ะกลางคืนต่อเช้าอะไรเงี้ยค่ะ
4: เพราะจะตกกลางคืนตีหนึ่งคืนก่อนนั้นตีหนึ่ง
0: ใช่
4: จ้า
0: ค่ะ
4: ต้องขอบคุณท่านผอ.
0: ค่ะ
4: มากนะคะน้องเบนน้องโอเล่แล้วก็น้องๆทุกท่านนะคะ
0: ค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะ
1: คุณก้าวชัยนรงค์นะชุมอ้อยชุมพรแซ่ไปถามเรียบร้อยแล้วสุดคุณสวนทางวันนี้ลาดกระบังฝนตกไหมครับตอนเย็น
0: ๆก็โอกาสน้อยนะคะโอกาสน้อยถ้าจะตกก็จะเป็นช่วงเย็นค่ำนะคะถึงช่วง กลางคืนซะมากกว่า
1: แต่ก็ยังไม่ 100% ใช่ไหม
0: ใช่ค่ะก็ประมาณร้อยละ40ประมาณนี้นะคะช่วงเย็นค่ำหรือช่วงกลางคืนนะคะช่วงเย็นนี่ก็โอกาสน้อยกว่าแต่ว่าช่วงกลางคืนเนี่ย
1: ส่วนใหญ่จะเป็นกลางคืนเลยนะฮะก็ดีนะครับมันก็ไม่รบกวนการเดินทางด้วย
0: ใช่ใช่ค่ะจะบอกว่าหลับสบายนะไม่เราต้องไม่หลับสบาย
1: คุณธนสถาทักทายเข้ามาสวัสดีครับคุณตู่ปากช่องนครราชสีมาฝนจะกลับมาตกเยอะๆอีกทีวันไหนคะ
0: ก็ช่วงนี้นะคะก็จะมีฝนทางด้านอีสานล่างเนี่ยก็จะมีฝนเข้ามาช่วงวันที่17 18 19นะคะ
1: ครับ
0: ค่ะ17 18 19ซึ่งก็มันก็ไม่ได้แต่ว่าไม่ได้มีฝนตกหนักอะไรมากมายนะคะ
1: ครับ
0: แต่การกระจายฝนเพิ่มขึ้นในช่วงวันที่17 18นะคะ19ค่ะ
1: ไปถึง17 18 19เนี่ยมัน
0: จะไม่ทุกพื้นที่
1: จะเพิ่มขึ้นเพราะจากอิทธิพลของอะไรเป็นพิเศษไหมครับ
0: ก็มันเป็นลักษณะที่มันมีที่ข้อมูลมันมีลักษณะที่ช่วงที่ว่ามรสุมมันก็มีแนวเริ่มมีกำลังแรงขึ้นนะคะก็แต่ว่าโดยรวมแล้วก็ยังไม่ได้แรงนะคะมันก็มีปัจจัยที่ว่าตัวอากาศเย็นจากแปซิฟิกเนี่ยจากมหาสมุทรแปซิฟิกมันเบียดเข้ามาแล้วมันเกิดแนวปะทะกันตรงแถวทางด้านภาคอีสานอย่างเงี้ยค่ะภาคกลางภาคอีสานภาคตะวันออกเนี่ยมันก็เลยมันเบียดเข้ามาแล้วทางนี้ก็มีลมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมด้วยมันก็เลยทำให้เกิดแนวเกิดขึ้นแนวปะทะกันขึ้นอยู่แถวภาคอีสานแถวประเทศไทยตอนบนนะคะที่จะมีฝนเพิ่มขึ้นแล้วก็แนวร่องมรสุมก็อาจจะมีปรากฏเกิดขึ้นนะคะแถวทางด้านเมียนมาเนี่ยตอนบนของภาคเหนืออะไรเงี้ยค่ะแต่ทางด้านที่ว่าอีสานล่างที่ฝนตกนี่ก็คือดูจากข้อมูลนะคะก็คือตัวอากาศเย็นจากมหาสมุทรแปซิฟิกมันเบียดเข้ามาแล้วก็มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ก็ยังคงพัดปกคลุมอยู
1: ่
0: ก็เลยทำให้เป็นเกิดแนวปะทะเกิดขึ้นแล้วก็มีฝนเพิ่มขึ้นช่วง17 18 19
1: 17 18 19ปลายอาทิตย์นี้นะฮะ
0: ใช่ค่ะ
1: ครับคุณประเสริฐทักทายสวัสดีครับคุณบุญเรือนวันวังแดงทับเคราะห์จังหวัดพิจิตรมีฝนไหมครับ
0: วันนี้ทางด้านพิจิตรนะคะก็มีฝนเหมือนกันนะคะแต่ไม่ก็ไม่ได้เยอะนะคะก็จะเน้นทางด้านฝนตอนบนซะมากกว่าแต่ทางด้านพิจิตรก็โอกาสน้อยนะคะก็ไม่ได้เยอะค่ะ
1: ครับแต่ละจังหวัดถ้าฝนตกก็ไม่ได้ตกครอบคลุมทั้งจังหวัดนะฮะช่วงน
0: ี
1: ้กระจายตัวกันนะฮะคุณวาสนาด่านขุนทดโคราชฟ้าใสตอนนี้ไม่มีเมฆเลยค่ะ
0: ใช่
1: ค่ะ
0: ดีมาก
1: ฝนน้อยอย่างนี้นานไหมคะอยากได้ฝน
0: อยากได้ฝนเหรอก็คือทางด้านโคราชก็อย่างที่บอกไปเมื่อกี้นะคะก็เริ่ม17 18 19
1: 17 18 19นะฮะ
0: ค่ะแต่อาจจะไม่ตกพื้นที
1: ่ไม่ได้ตกหนักคุณจุธารัตน์อุทัยธานีมีฝนไหมคะ
0: วันนี้ก็น้อยนะคะ
1: ครับ
0: ค่ะวันนี้น้อยอยู่ค่ะ
1: น้อยอยู่นะฮะ
0: ใช่ค่ะ
1: คุณแพตตี้มวกเหล็กมีฝนไหมคะ
0: เหมือนกันค่ะแต่ว่าจะเป็นฝนช่วงเย็นค่ำ
1: น้อยนะ
0: ช่วงเย็นค่ำ
1: คุณตัวตุ่นคุณเตือนใจทักทายเข้ามาสวัสดีครับคุณรับบิดสวัสดีครับตอนนี้คำถามของเราก็หมดแล้วทุกท่านยังสามารถถามคำถามเข้ามาได้อยู่นะครับในพื้นที่ของน่านอากาศเป็นอย่างไรช่วงนี้สอบถามเข้ามาได้นะครับพี่ดาฮาและในอาทิตย์นี้เราคาดว่าฝนจะเริ่มกลับมาในวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปแต่ว่าแล้วในอาทิตย์หน้าระยะ7วันนะครับมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงอีกไหมฮะ
0: ใช่ค่ะเพราะว่าตอนช่วงนี้นะคะก็คือ15 16เมื่อวัน15ใช่ไหมคะว
1: ัน
0: ที่16วันนี้แล้วก็แต่ว่าในวันที่17และ19เนี่ย17ถึง19เนี่ยการกระจายฝนก็จะเพิ่มขึ้นแต่ไม่ได้ถึงขั้นกับฝนตกหนักมากนะคะก็อาจจะมีหนักบางพื้นที่แถวภาคเหนือภาคอีสานนะคะแต่ว่าโดยรวมแล้วก็ฝนเพิ่มขึ้นในช่วงวันที่17และถึง19นะคะแต่หลังจากนั้น20และ22เนี่ยก็การกระจายฝนก็น้อยลงไปอีก
1: น้อยลงอีกนะคะ
0: ใช่ค่ะก็3วัน17 18 19ที่การกระจายฝนเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็อาจจะมีฝนตกหนักเกิดขึ้นด้วยเพราะว่าตัวแนวร่องมรสุมก็จะดูแล้วก็น่าจะปรากฏเห็นชัดเกิดขึ้นอยู่แถวเมียนมาต้นบนแถวต้นบนของประเทศไทยนะคะเมียนมาลาวแบบนั้นนะคะแล้วก็แต่มรสุมก็ยังคงพัดปกคลุมอยู่นะคะและอีกอย่างนึงก็คือตัวการที่แบบว่ามวลอากาศเย็นจากแปซิฟิกอ่ะมันเบียดเข้ามาด้วยนะคะมันก็เลยทำให้เกิดแนวปะทะเกิดขึ้นแถวประเทศไทยตอนบนก็เลยฝนก็ค่อนข้างจะเยอะขึ้นอยู่ช่วงวันที่17 18 19นะคะแต่ไม่ได้มีฝนตกหนักมากนะคะก็อาจจะมีฝนตกหนักบางพื้นที่แถวภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะแล้วก็ภาคตะวันออก
1: อันนี้ต้องให้ประชาชนเข้าใจคำว่าฝนตกหนักกับฝนตกหนักมากเป็นคนละระดับกันด้วยนะฮะเราบอกว่าอาจจะไม่มีฝนตกหนักมากก็คือไม่มีระดับแรง
0: ไม่ได้ความรุนแรงแต่ว่าความพื้นที่เสี่ยงภัยก็อยู่ในเกณฑ์ปานกลางสีเหลืองนะคะ
1: ครับ
0: ค่ะแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันก็มีฝนตกลงมาบ้างเล็กน้อยสะสมลงมาได้เรื่อยๆแต่ว่าก็อาจจะ จังหวัดที่มีภูเขาก็ให้เฝ้าระวังไว้ด้วยนะจะดินโคลนถล่มแต่ใครที่ไปเที่ยวน้ำตกช่วงเสาร์อาทิตย์นี้ก็ให้เฝ้าระวังไว้ด้วยนะคะเพราะว่า
1: ภู
0: เขาเราไม่รู้ว่าเอ่งน้ำมันเยอะขนาด
1: มันเก็บไว้มากน้อยแค่ไหนแล้วมันจะไหลลงมาเป็นยังไงบ้าง
0: ก็สังเกตสีน้ำนะคะสีน้ำเปลี่ยนไปจากใสๆเป็นโคลนหรือเสียงดังลงมาก็ให้รีบหนีขึ้นนะคะหรือไม่ก็หนีไม่ทันก็เกาะต้นไม้ไว
1: ้
0: อันนี้เป็นทริคนะคะเกาะต้นไม้ไว้ถ้ากันน้ำมาเราก็ได้ขึ้นตามน้ำเลยประมาณนั้น
1: คราวนี้เรื่องความปลอดภัยนอกจากเราจะดูปริมาณฝนจากข้อมูลของกรมอุตุแล้วเราก็ต้องดูข้อมูลความปลอดภัยของหน่วยงานในพื้นที่อย่างปอพอด้วยนะครับ
0: ถ้าเกิดว่าในอุทยานนั้นก็บอกว่าห้ามเล่นน้ำห้ามเข้าเราก็อย่าไป
1: ห้ามเล่นก็คือห้ามเล่นนะเหมือนอย่างทะเลเหมือนกันถ้าปักธงแดงก็คือห้ามเล่นห้ามคือห้ามจริงๆ
0: ใช่อย่าไปขอแอบหน่อยเราไม่เล่นประหยัดนะคะอันตรายค่ะ
1: คอมเมนต์มีคอมเมนต์คุณเอเข้ามาฮะกรุงเทพนครปฐมวันนี้มีฝนไหมครับ
0: ก็ช่วงบ่ายค่ำเย็นค่ำนะคะช่วงบ่ายค่ำเย็นค่ำนะคะก็อาจจะมีแต่เมื่อวานนครปฐมก็ก่อตัวขึ้นมาตอนประมาณสักห้าโมงหกโมงนะหกโมงแล้วก็เคลื่อนออกไปปกคลุมทางด้านนนทบุรีและอยุธยา
1: ครับ
0: ปทุมธานีแต่วันนี้ก็อาจจะเป็นช่วงเวลาเดิมอีกนะคะแถวนครปฐม
1: ก็สักหกโมงทุ่มหนึ่ง
0: ใช่ประมาณหกโมงอะไรเงี้ยค่ะที
1: ่คุณกิติศักดิ์ถามเกี่ยวกับจังหวัดสุรินทร์ฮะ
0: ค่ะ
1: สุรินทร์ฝนเป็นยังไงบ้าง
0: ช่วงน
1: ี้
0: ช่วงนี้ฝนน้อยนะคะแต่ว่าจะมีฝนเพิ่มขึ้นในช่วงวันที่17 18 19ล่ะค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: คุณเจตนาพิจิตรตำบลสายคำโฮ่
0: ค่ะ
1: เป็นยังไงบ้างคะมีฝนไหม
0: พิจิตรวันนี้ก็น้อยนะคะว
1: ัน
0: น
1: ี้
0: ก็น้อยอยู่เหมือนกันแต่ว่าจะมีฝนเพิ่มขึ้นกาก็ทางด้านพิจิตรก็จะเป็นช่วงวันที่17 18 18 19ประมาณนั้นค่ะ
1: วันนี้คือฝนน้อยทุกพื้นที่เลย
0: ใช่ค่ะแต่ว่าฝนน้อยนี่ก็ไม่ใช่ว่าจะแบบหมดไปเลยนะคะก็มีเป็นบาง
1: ไม่ได้ทิ้งช่วงนะฮะแค่น้อยลงเฉยๆแล้วอย่างเงี้ยคนก็เลยเริ่มถามมาแล้วเงี้ยเริ่มเป็นผลกระทบจากเอลนีโญหรือยังฮะ
0: ก็มันยังนะคะเพราะว่าเป็นเพิ่งเข้าสู่เอลนีโญปีแรก
1: คร
0: ับ ปีแรกมันก็เลยทำให้แบบว่าจะแรงบอกเขาบอกว่าเอลนีโญแล้วเป็นจะแรงใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: แต่นี่เพิ่งปีแรก
1: เพิ่งเริ่ม
0: เพิ่งปีแรกก็ยังไม่แรง
1: มันจะแค่จะค่อยๆลดลง
0: ใช่แต่ว่าถ้าปีหน้าเอลนีโญต่อเนื่องปีที่3เอลนีโญต่อเนื่องนั้นแรงแน่นอน
1: แต่เราก็ตอนนี้ยังไม่ได้คอนเฟิร์มว่าเอลนีโญมันจะติดต่อกันกี่ปี
0: นะคะแต่ที่ผ่านมาปีที่แล้วเนี่ยเป็นลานิญาแต่ปีนี้เป็นเอลนีโญซึ่งมันรับช่วงมาต่อลานิญาซึ่งฝนมันก็ยังไม่ได้แรงซะทีเดียวนะคะก็เพิ่งปีแรกแค่นั้นเองฝนก็ยังเยอะอยู่เหมือนเดิ
1: มตอนนี้มันยังเป็นแค่เอลนีโญระดับอ่อนๆใช่ไหม
0: ครับใช่ใช่ค่ะมันก็เลยทำให้ไม่ได้รุนแรงมากนัก
1: ครับอันนี้คนก็ถามว่าคำว่าเอลนีโญคำว่าอ่อนกับคำว่าแรงหรือคำว่าซูเปอร์เนี่ยมันต่างกันยังไงเหรอครับพี่ดา
0: ก็อ่อนก็คือเป็นช่วงที่แบบว่าอย่างที่บอกไปว่าวันนี้ปีนี้เป็นปีแรก
1: ครับ
0: นะคะปีแรกมันก็เลยทำให้มันไม่ได้รุนแรงนะคะก็เป็นอยู่ในเกณฑ์อ่อนแล้วก็จะพอตัวค่าสะสมนะคะค่าสะสมนั้นก็จะอยู่ในเกณฑ์ประมาณสักอยู่ในเกณฑ์ประมาณ60-70นะคะแต่ทีนี้อันนี้เมจูนจุลายนะคะก็ยังคงอยู่ในเกณฑ์ร้อยละ80ประมาณนะคะแต่โดยรวมแล้วเนี่ยตัวนี้นะคะก็จะเราก็คาดหมายไว้นะคะเอลนีโญเนี่ยเขาก็ยังอยู่ในเกณฑ์คาดว่าจะเปลี่ยนไปเอลนีโญเนี่ยคาดว่าประมาณช่วงมิถุนายนี้กรกฎาคมถึงกรกฎาคมนะคะความน่าจะเป็นก็อยู่ในเกณฑ์ร้อยละ82นะคะแล้วก็จะภาวะคงสภาวะนี้ไว้อยู่ถึงปลายปีเลยนะคะอยู่ถึงปลายปีนี้เลยนะคะแต่ว่าที่บอกว่ามันกำลังอ่อนเพราะว่าปีที่แล้วลานิญาปีนี้เพิ่งเอลนีโญ
1: ก็คือจากที่อุณหภูมิมันน้อยกว่าปกติมันก็กลับมาเป็นอุณหภูมิปกติแล้วมันก็เพิ่มขึ้นมาเป็นเอลนีโญ
0: แต่ว่าเพิ่งปีแรกมันยังไม่รุนแรงแต่ถ้าปีหน้าเอลนีโญต่อเนื่องเริ่มรุนแรง
1: ถ้า
0: ต่อเนื่องถ้าปีหน้าเอลนีโญต่อเนื่องเลยก็เริ่มรุนแรงขึ้นแต่ถ้าปีที่3เข้าปีที่3เอลนีโญอีกก็น่ะรุนแรง
1: แต่ถ้าโชคดีมันเอลนีโญมันจบแค่ปีนี
0: ้แล้วปีหน้าเป็นลานิญาก็ไม่รุนแรง
1: ครับก็ต้องมาติดตามข้อมูลกันต่อไปด้วยนะฮะ
0: แต่ทีนี้ก็คือแบบไม่รุนแรงเพราะว่าปีที่แล้วมันเป็น
1: ลานิญา
0: ปีนี้ก็เริ่มเอลนีโญก็ฝนมันก็ยังไม่ได้ขาดซะทีเดียว
1: ครับเพราะอุณหภูมิมันไม่ได้แบบ
0: แรงซะทีเดียว
1: ขึ้นลงแบบพลิกผันขนาดนั้นมันก็ค่อยๆปรับตัวขึ้น
0: ฝนก็ยังไม่ได้แบบหมดไปเลยฝนก็ไม่ได้หายไปก
1: ็แค่น้อยลงเฉย
0: ๆควบกล้ำอยู
1: ่
0: ในยองควบกล้ำนะฮะ
1: มีคนแซวครับว่าอันนี้เป็นผลกระทบจากโรนัลโดหรือเปล่าอ
0: ัน
1: น
0: ี
1: ้เอลนีโญนะฮะอันนี้น่าจะโรนัลโดจากฟุตบอลโลกกัน
0: ตอนนี้กำลังจะมีฟุตบอลโลกใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่ฮะอันนี้เอลนีโญเขาเริ่มกันแล้วนะ
0: เริ่ม
1: ก
0: ันแล้วค่ะ
1: อุณหภูมิตอนนี้มันก็เลยทำให้ฝนตอนเนี้ย เราสามารถคาดการณ์ได้ว่าแล้วเดือนของเดือนต่อจากนี้ฝนมันจะน้อยลงหรือเปล่า
0: ก็ยังไม่น้อยนะเพราะเดือนกรกฎาคมเนี่ยฝนก็ยังเยอะอยู่นะเพราะว่าร่องมรสุมก็ยังคงอยู่และมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ก็น่าจะมีกำลังแรงขึ้นบ้าง
1: อ
0: ่อนกำลังลงบ้างอย่างเงี้ยค่ะก็สวิงไปสวิงมาก็ไม่ได้แบบว่าอ่อนเสื้อฝนไม่มาเลยไม่ได้ขนาดนั้นร่องมรสุมก็จะยังคงปกคลุมอยู่แถวทางด้านประเทศไทยตอนบนหรือทางด้านภาคเหนือตอนบนอะไรเงี้ยค่ะก็เดือนหน้ามันก็ยังไม่เข้า
1: เพราะว่านอกจากเอลนีโญที่อาจจะส่งผลกับฝนก็จริงแต่เราก็ยังมีลมมรสุมกับปัจจัยอื่นที่ทำให้เกิดฝนได้อยู่ด้วยใช่ไหมฮะ
0: ใช่เพราะว่าปีแรกแค่นั้นเองย้ำหน่อยปีแรกแค่นั้นเอง
1: แล้วมีคนถามด้วยว่าแล้วเอลนีโญเนี่ยมันกระทบกับการเกิดพายุในทะเลไหมฮะ
0: ก็ยังอะนะคะไม่ค่ะไม่ค่ะ
1: ก็คือยังสามารถเกิดพายุได้แต่ว่าตอนนี้ยังไม่เห็น
0: ถึงปีแรกแต่ว่าถึงจะเป็นร้อยละ82แต่ก็ยังเพิ่งปีแรกนะ
1: ครับ
0: ยังไม่ได้รุนแรง
1: ครับช่วงนี้ก็ยังไม่ค่อยน่าเป็นห่วงนะก็นั้นให้พี่ดาย้ำเตือนกับประชาชนอีกสักทีว่าสภาพอากาศในวันนี้เป็นยังไงบ้างฮะก่อนจบรายการ
0: ก็ในวันนี้นะคะทุกภาคการกระจายฝนก็น้อยลงไปนะคะแต่ก็ยังคงมีฝนตกหนักเกิดขึ้นนะคะยังคงมีฝนตกหนักแถวทางด้านภาคเหนือนะคะภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะแล้วก็ภาคตะวันออกแต่ว่าเน้นย้ำทางด้านภาคตะวันออกมากกว่าภาคใต้ฝั่งตะวันตกก็จะมีฝนตกหนักไหมก็มีแหละแต่ว่าจะเน้นทางด้านภาคใต้ฝั่งภาคตะวันออกซะมากกว่านะคะแล้วก็ภาคเหนือตอนบนประมาณนี้นะคะแต่วันที่17-19นี้นะคะก็ทางด้านประเทศไทยเนี่ยการกระจายฝนก็เพิ่มขึ้นนะคะก็อาจจะมีฝนตกหนักเกิดขึ้นแต่ไม่ได้รุนแรงถึงขั้นนั่งมากหนักมากนะคะสำหรับคลื่นลมก็อยู่ในเกณฑ์ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ปกตินะคะไม่ได้รุนแรงเหมือนกันนะคะครึ่งหลังนะคะครึ่งหลังที่ว่าฝนเพิ่มขึ้นก็คลื่นก็อยู่ในเกณฑ์ปกติเหมือนกันนะคะก็ไม่ได้รุนแรงค่ะ
1: ครับช่วงนี้ก็ฝนน้อยลงเดี๋ยวกลับมาอีกทีวันพรุ่งนี้จะ
5: เริ่มอย่าเพิ่งหมุนเครื่องหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
6: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
7: เลขาธิการสอปตพร้อมแม่ทัพภาคที่4ลุยด่านตรวจแสดงสงขลาแห่งใหม่เตรียมความพร้อมเปิดทำการต้นกรกฎาคมนี้คาดยกระดับเศรษฐกิจใต้ในระยะยาวนายปิยะสิริวัฒนวรังคูลเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ร่วมกับพลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4ลงพื้นที่ด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่เพื่อตรวจหน้างานและประชุมติดตามความพร้อมการเปิดพิธีทำการด่านสะเดาแห่งใหม่อำเภอสะเดาจังหวัดสงขลาต้นเดือนกรกฎาคมนี้สำหรับด่านสะเดาแห่งใหม่เชื่อมต่อกับด่านสะเดาเดิมผ่านถนนเชื่อมต่อระยะทาง850เมตรโดยฝั่งไทยยาว575เมตรและฝั่งมาเลเซียยาว380เมตรทำหน้าที่เป็นทางยกระดับและถนนเชื่อมข้ามแดนโดยตรงอย่างไรก็ตามการเปิดใช้งานด่านศุลกากรแห่งใหม่มีการปรับระบบการเข้าออกให้กระชับจะช่วยให้ผู้ประกอบการโลจิสติกขนส่งสินค้าได้เสรีลดต้นทุนและประหยัดเวลาพร้อมทั้งแก้ปัญหาวิกฤตจราจรและความแออัดของด่านเดิมนอกจากนี้คาดว่าจะสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวมาเลเซียให้หลั่งไหลเข้าสู่พื้นที่ช่วยกระตุ้นเม็ดเงินหมุนเวียนสู่ธุรกิจโรงแรมร้านค้าและบริการในท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดสงขลาและจังหวัดใกล้เคียงทั้งนี้สถิติล่าสุดจากกรมศุลกากรปี2567และ2568ระบุว่าด่านสะเดาครองแชมป์ด่านทางบกที่มีมูลค่าเศรษฐกิจสูงสุดในไทยมีมูลค่าการค้ารวมกว่า 450,000 ล้านบาทต่อปีและรองรับนักเดินทางสูงถึง 6.4 ล้านคนต่อปีการเตรียมความพร้อมเปิดด่านแห่งใหม่นี้จึงเป็นเมกะโปรเจกต์สำคัญที่จะช่วยทุบสถิติมูลค่าการค้าและรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจระหว่าง2ประเทศให้พุ่งทะยานในอนาคต
8: จบข่าววินุลัตศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
6: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
9: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาธิคุณ ที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชระมหาวัชระราธิดาด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
10: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี6615480050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
11: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201ถึง202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
12: English please press 1
13: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
14: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
15: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
16: Tab to Read
15: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
16: Play Store และ App Store
14: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
15: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
17: สนับสนุนโดย1178 Cafeลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน GrabFood ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
18: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
19: ตอนจดทะเบียนสมรสซ้อน
20: นี่พ่อรู้เรื่องเจเล็กแม่ค้าในตลาดไหมอ่ะเห็นแม่ค้าเขียงหมูเขาเมากันอ่ะว่าผัวเจ๊แกเคยจดทะเบียนมาก่อนแล้วแต่ว่ายังไม่ได้หย่าแล้วอยู่ๆก็มาแต่งงานใหม่กับเจเล็กเฉยเลยอ่ะ
21: เออแล้วผู้ชายเขาจดทะเบียนกับเจเล็กด้วยหรือเปล่า
20: เอเห็นว่าจดด้วยนะ
22: ในกรณีเจเล็กนี้สามีเคยจดทะเบียนกับหญิงอื่นมาก่อนแต่ไม่ได้หย่าร้างกันตามกฎหมาย
2: ทั้งคู่จึงยังถือว่าเป็นสามีภรรยากันตามกฎหมายอยู่ค่ะส่วนเจนเล็กที่มาจดทะเบียนสมรสทีหลังจึงกลายเป็นการจดทะเบียนสมรสซ้อนแล้วเอกสารที่เจนเล็กมีอยู่นั้นให้ถือเป็นโมฆะไม่มีผลได้ผลเสียค่ะเพราะฉะนั้นหากเรายังไม่แน่ใจว่าคู่ของเราเคยจดทะเบียนสมรสไปก่อนหน้านี้หรือไม่เราสามารถขอตรวจสอบเพื่อความมั่นใจก่อนได้ที่อำเภอหรือเขตที่เราอยู่ค่ะ
20: น่าสงสารเจเล็กนะพ่อคงไม่รู้ว่าสามีเคยจดทะเบียนมาก่อน
18: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะจะบอกให้
9: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชระมหาวัชระราธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: การบริหารงานที่ทันสมัยสร้างองค์กรเครือข่ายให้เข้มแข็งพัฒนาคนตาบอดในทุกด้านอย่างเท่าเทียมคุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงต่อไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการแสงสว่างในความมืดสดพร้อมกันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนามจร.นครราชสีมา FM 99.75 เมกะเฮิรตซ์ค่ะ
4: วันนั้นจนถึงวันนี้ที่ยังหยัดยืนช่วยฟูฟื้นพี่น้องของเราดูแลบุคคลพิการสายตาร
23: ายการแสงสว่างในความมืดโดยสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาท่านจะได้ติดตามข่าวสารงานประชาสัมพันธ์และสร้างความรู้ความเข้าใจในสังคมส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิ์และเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดอย่างยั่ง

สวัสดีครับพบกับรายการแสงสว่างในความมืดครับจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับผมณัฐวัฒน์พิมพ์สันเทียกรรมการและประชาสัมพันธ์รับหน้าที่ดูแลท่านผู้ฟังตรงนี้ครับทุกเช้าวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 9:00 น.ถึง 10:00 น.ผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตนครราชสีมานะครับสามารถรับฟังได้ผ่านทางคลื่นความถี่ 99.75 เมกะเฮิรตซ์แล้วก็รับฟังผ่านทางออนไลน์ได้ไม่ว่าจะเป็นแฟนเพจ Facebook หรือว่า YouTube วิทยุมจร.นครราชสีมาแล้วก็รับฟังผ่านทางเว็บไซต์ของทางสมาคม www.nmab.or.th/radio แล้วก็เว็บไซต์ของภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการวิทยุภาคประชาชนแห่งประเทศไทย www.pakifm.org นะครับก็ติดตามรับฟังรายการของเราได้ในทุกๆช่องทางที่ท่านสะดวกได้เลยนะครับสำหรับในช่วงแรกนี้เช่นเคยนะครับเป็นข่าวพยากรณ์อากาศนะครับในช่วงของ NMAB Update ก็มีข่าวพยากรณ์อากาศนะครับวันนี้หยิบเป็นข่าวพยากรณ์อากาศตั้งแต่วันนี้นะครับวันที่16มิถุนายนไปถึงวันที่18มิถุนายนเลยนะครับเพราะเนื่องจากวันที่17กับ18เราไม่ได้ออกอากาศเราออกอากาศกันเหมือนเดิมแต่ก็ไม่ได้มาออกอากาศสดแบบนี้นะครับแต่ก็จะหยิบตัวสาระน่ารู้ดีๆมาให้ฟังกันในช่วงเวลา 9:00 น.-10:00 น.วันที่17-18นี้นะครับเนื่องจากทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาของเรานะครับไปจัดโครงการการสนใจสมาร์ทโฟนพื้นฐานสำหรับคนตาบอดนะครับที่โรงแรมคอรัตโฮเทลก็สำนักงานก็เลยปิดทำการ2วันนะครับแต่รายการแสงสว่างในความมืดของเราออกอากาศเช่นเดิมนะครับเพียงแค่เป็นในรูปแบบของสาระน่ารู้ที่เราจะหยิบให้ได้รับฟังกันก็เลยหยิบพยากรณ์อากาศล่วงหน้าให้ท่านได้รับฟังจากทางกรมอุตุนิยมวิทยาเลยนะครับแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องราวก็จะเป็นโครงการกิจกรรมดีๆนะครับจากทางด้านของมูลนิธินะครับเพื่อนผู้พิการนะครับก็จะมีเรื่องราวเกี่ยวกับการทำก๋วยเตี๋ยวลุยสวนนะครับการทำขนมอะไรพวกนี้นะครับมาให้ท่านได้รับฟังแล้วก็ถ้าเกิดสนใจก็สามารถลงชื่อเข้าร่วมได้นะครับรายละเอียดข่าววันนี้จะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวไปติดตามรับฟังกันได้ในช่วงของ NMAB Update กันได้เลยครับ

0: ช่วง NMAB Update สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
1: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วง NMB Update ค่ะ
2: ครับผมสวัสดีครับ
1: ซึ่งช่วงนี้นะคะก็เป็นส่วนหนึ่งของรายการแสงสว่างในความมืดค่ะออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตนครราชสีมาค่ะFM 99.75 เมกะเฮิรตซ์ค่ะโดยจะออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 10:00 น.เลยนะคะ
2: ครับ
1: ผลิตรายการโดยคณะอนุกรรมการงานประชาสัมพันธ์และการระดมทุนสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาค่ะ
2: เป็นช่วงเวลาดีๆยามเช้าเลยนะครับ
1: ใช่ค่ะและสำหรับภารกิจการเจาะลึกข้อมูลของเราในวันนี้เรามี2เรื่องหลักๆที่เตรียมมาแบบจัดเต็มเลยค่ะเรื่องแรกคือการชำแหละกลไกสภาพอากาศแบบรายจังหวัด
2: น่าติดตามมากครับช่วงนี
1: ้โดยเฉพาะของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเรานี่แหละค่ะในช่วงวันที่16ถึง18มิถุนายน2569ค่ะ
2: ครับผม
1: แล้วก็เรื่องที่2นะคะเป็นข่าวดีที่ตอบโจทย์เรื่องปากท้องสุดๆกับโครงการฝึกอาชีพฟรีที่ออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อคนตาบอดเลยค่ะ
2: ครับเอาละค่ะเรามาแยกแยะเรื่องนี้กันดีกว่า
1: ได้เลยค่ะคือถ้าสังเกตดูข้อมูลทั้งสองเรื่องในวันนี้เนี่ยมันมีจุดเชื่อมโยงที่สำคัญมากอยู่นะคะ
2: ยังไงคะ
1: มันคือเรื่องของการเตรียมความพร้อมครับไม่ว่าจะเป็นการรับมือกับธรรมชาติที่เราคาดเดาไม่ได้หรือว่าการหาลู่ทางสร้างอาชีพใหม่ๆก็ตาม
2: อ๋อจริงด้วยค่ะการเตรียมพร้อมนี่สำคัญที่สุดเลยงั้นเรามาเริ่มเจาะลึกเรื่องแรกกันก่อนเลยดีกว่าค่ะกับสภาพอากาศในช่วงวันที่16ถึง18มิถุนายน2569ครับ
1: ครับคือสิ่งที่เป็นคำถามตัวโตๆสำหรับช่วงนี้เลยก็คือทำไมจู่ๆอากาศถึงได้เปลี่ยนแบบหน้ามือไปหลังมือคะคือวันก่อนฝนยังน้อยอยู่เลยแต่อีกวันกลับมีการเตือนเรื่องฝนตกหนักแล้ว
2: สิ่งที่น่าสนใจตรงนี้ก็คือการขยับตัวของมวลอากาศเหนือภูมิภาคของเราครับถ้าเราติดตามระบบความกดอากาศในวันที่16มิถุนายนเนี่ยเราจะพบว่ามีปัจจัยหลัก2อย่างที่กำลังทำงานร่วมกันอยู่ครับ
1: อะไรบ้างคะ
2: ตัวแรกคือมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ครับซึ่งกำลังพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและก็อ่าวไทยด้วยกำลังปานกลางตัวนี้แหละครับที่ทำหน้าที่หอบเอาความชื้นจากทะเลเข้ามา
1: ค่ะ
2: ในขณะเดียวกันมันก็มีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมอยู่บริเวณเวียดนามตอนบนด้วยครับซึ่งเป็นตัวช่วยดึงดูดให้อากาศลอยตัวขึ้นไปสร้างเมฆฝนแต่นี่เป็นแค่การอุ่นเครื่องแล้วนั้นนะครับ
1: เอ้านี่แค่อุ่นเครื่องเหรอคะ
2: ใช่ครับเพราะพอเข้าสู่วันที่17และก็18มิถุนายนสถานการณ์มันจะถูกยกระดับขึ้นไปอีกขั้นเลยครับ
1: โหทำไมล่ะคะ
2: เพราะตัวละครลับอย่างร่องมรสุมมันจะขยับตัวเลื่อนลงมาพาดผ่านประเทศเมียนมาภาคเหนือตอนบนและก็ลาวตอนบนครับ
1: เดี๋ยวนะคะขอหยุดตรงนี้แป๊บนึงทำว่าร่องมรสุมเนี่ยได้ยินบ่อยมากแล้วภาพจำคือมันเป็นเหมือนกำแพงลมที่ชนกันใช่ไหมคะ
2: อ่าฮะ
1: คือถ้าลมมันชนกันแล้วเกิดฝนมันทำงานยังไงคะมันเหมือนเครื่องปั่นที่กวนเอาความชื้นมารวมกันหรือเปล่าทำไมมันถึงทำให้ฝนตกหนักได้ขนาดนั้นคะอ้าวแล้วมันเป็นแบบไหนคะ
2: ถ้าจะให้เห็นภาพชัดเจนเลยกลไกของมันเหมือนกับสายพานลำเลียงที่วิ่งไปชนกำแพงมากกว่าครับ
1: สายพานชนกำแพง
2: คือลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เนี่ยเปรียบเสมือนสายพานขนาดยักษ์ที่หอบเอาฟองน้ำชุ่มน้ำหรือพวกความชื้นมหาศาลจากอ่าวไทยและอันดามันเข้ามาอย่างไม่หยุดหย่อนครับ
1: ค่ะ
2: ส่วนร่องมรสุมก็คือกำแพงที่ตั้งตระหง่านอยู่เมื่อลมชื้นบนสายพานวิ่งมาชนกำแพงนี้อากาศมันไม่มีทางไปต่อในแนวราบแล้วครับ
1: มันก็เลยต้องดันขึ้นไปข้างบนใช่ไหมคะ
2: ถูกต้องครับมันถูกบังคับให้ยกตัวดันขึ้นไปในแนวดิ่งอย่างรวดเร็วพอไอ้น้ำเหล่านี้ลอยขึ้นไปเจอกับความเย็นจัดในชั้นบรรยากาศด้านบนฟองน้ำนั้นก็เหมือนถูกบีบอย่างแรงจนกลั่นตัวตกลงมาเป็นฝนเม็ดใหญ่เลยครับ
1: โอ้โหพอเปรียบเทียบเป็นสายพานชนกำแพงแล้วเห็นภาพการบีบน้ำลงมาเลยค่ะ
2: ใช่ครับแล้วสำหรับใครที่สังเกตเก่งๆนะครับก่อนที่ร่องมรสุมจะพัดเข้ามาถึงเนี่ยจะสัมผัสได้เลยว่าความกดอากาศรอบตัวมันจะลดลงอากาศจะรู้สึกหนักๆอบอ้าวผิดปกติครับ
1: อ๋ออาการแบบก่อนฝนตกหนักๆเลยนะคะ
2: ใช่ครับแล้วอาจจะได้กลิ่นไอดินลอยมาตามลมด้วย นั่นแหละครับคือสัญญาณเตือนจากธรรมชาติเลย
1: ทีนี้เรามาดูตัวเลขจริงกันบ้างดีกว่าค่ะเพราะความเปลี่ยนแปลงที่ว่านี้มันสะท้อนออกมาในตัวเลขพยากรณ์อากาศของภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานเราแบบน่าตกใจมากเลยค่ะ
2: ครับผมตัวเลขเป็นยังไงบ้างครับ
1: ข้อมูลเจาะลึกในวันที่16มิถุนายน2569นะคะระบุว่าภาคอีสานจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ค่ะ
2: ร้อยละ40
1: โดยกลุ่มจังหวัดที่ต้องเตรียมรับมือเป็นพิเศษเริ่มที่จังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬนครพนม
2: ฝั่งตอนบนทั้งนั้นเลยนะครับ
1: ใช่ค่ะแล้วก็ขยับมาที่ชัยภูมิอำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานีค่ะ
2: ครอบคลุมหลายพื้นที่มากครับ
1: แถมถ้าเรามากางดูตัวเลขอุณหภูมิรายจังหวัดของวันที่16เนี่ยจะเห็นความสวิงของอากาศที่ชัดเจนสุดๆเลยค่ะเริ่มจากจังหวัดเลยอุณหภูมิต่ำสุด24องศาเซลเซียสสูงสุด36องศาเซลเซียสค่ะ
2: โหห่างกันเป็น10องศาน
1: ครพนมต่ำสุด23องศาเซลเซียสสูงสุด35องศาเซลเซียสขอนแก่นต่ำสุด25สูงสุด36องศาเซลเซียสค่ะ
2: ร้อนเอาเรื่องเลยนะครับตอนบ่ายเนี่ย
1: จริงค่ะมหาสารคามต่ำสุด26องศาเซลเซียสสูงสุดทะลุไป37องศาเซลเซียสเลยนครราชสีมาต่ำสุด25สูงสุด37องศาเซลเซียสและที่จังหวัดอุบลราชธานีต่ำสุด25สูงสุดพุ่งไปถึง37องศาเซลเซียสเหมือนกันค่ะ
2: ร้อนระอุมากครับ
1: คือการที่ตอนเช้าอยู่ที่20ต้นๆอากาศเย็นสบายแต่พอตอนบ่ายพุ่งไปเกือบ40องศาแบบนี้มันเกิดจากอะไรคะทำไมภาคอีสานถึงสะสมความร้อนได้รุนแรงขนาดนี
2: ้กลไกสำคัญที่ทำให้ภาคอีสานมีช่วงความต่างของอุณหภูมิกว้างขนาดนี้มันเกี่ยวข้องกับสภาพภูมิประเทศที่เป็นที่ราบสูงครับ
1: อ๋อเพราะเป็นที่ราบสูง
2: ใช่ครับการเป็นพื้นที่ราบสูงขนาดใหญ่แล้วก็อยู่ลึกเข้ามาจากชายฝั่งทะเลทำให้ความชื้นและลมทะเลที่คอยทำหน้าที่ระบายความร้อนเนี่ยมันพัดเข้ามาไม่ค่อยถึงในช่วงเวลากลางวันครับ
1: ค่ะ
2: เมื่อรังสีจากดวงอาทิตย์แผ่ลงมาปะทะกับแผ่นดินแผ่นดินอีสานก็จะทำหน้าที่เหมือนแผ่นกระเบื้องที่ดูดซับความร้อนไว้อย่างรวดเร็วเลยครับ
1: มีหน้าล่ะตอนบ่ายถึงได้ร้อนจัดขนาดนั้น
2: ครับทำให้อุณหภูมิช่วงบ่ายทะยานสูงขึ้นไปถึง36หรือ37องศาเซลเซียสแต่พอตกกลางคืนเมื่อไม่มีแสงอาทิตย์แผ่นดินก็คายความร้อนออกสู่อากาศเบื้องบนอย่างรวดเร็วเช่นกันครับ
1: อ๋อพอคายความร้อนเร็วตอนเช้าก็เลยกลับมาเย็นสบายได
2: ้ถูกต้องครับแต่ความน่ากลัวมันอยู่ตรงนี้ครับ
1: ยังไงคะ
2: ความร้อนที่สะสมอย่างมหาศาลในช่วงบ่ายนี้แหละครับคือพลังงานชั้นยอดที่จะไปกระตุ้นให้สายพานความชื้นที่เราพูดถึงเมื่อกี้ยกตัวขึ้นอย่างรุนแรงจนกลายเป็นพายุฝนฟ้าคะนองในช่วงเย็นและค่ำครับ
1: โอ้โหฟังดูน่ากลัวเลยนะคะเนี่ยแล้วพอก้าวเข้าสู่วันที่17กับ18มิถุนายนสถานการณ์ฝนร้อยละ40เมื่อครู่นี้จะเปลี่ยนไปขนาดไหนคะ
2: จากร้อยละ40ของพื้นที่จะพุ่งทะยานขึ้นไปเป็นร้อยละ60ถึง70ของพื้นที่เลยครับ
1: เพิ่มเกือบเท่าตัวเลยนะคะ
2: ใช่ครับโดยเฉพาะในภาคอีสานตอนบนจะมีฝนตกหนักบางแห่งด้วยซึ่งกลไกนี้แหละครับที่อธิบายว่าทำไมถึงต้องเฝ้าระวังเรื่องน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากให้ดี
1: อ๋อเพราะฝนตกหนักสะสมใช่ไหมคะ
2: ครับเมื่อฝนตกสะสมต่อเนื่องดินในพื้นที่ตามธรรมชาติจะซึมซับน้ำเอาไว้จนถึงจุดอิ่มตัวครับเหมือนฟองน้ำที่เปียกชุ่มจนไม่สามารถอมน้ำได้อีกแล้ว
1: ค่ะ
2: พอน้ำมันไม่ซึมลงดินมันก็จะไหลบ่าลงมาตามแรงโน้มถ่วงโดยเฉพาะในพื้นที่ลาดเชิงเขานะครับมูลน้ำจะรวมตัวกันอย่างรวดเร็วและไหลบ่าลงสู่ที่ราบต่ำกลายเป็นน้ำป่าไหลหลากแล้วก็อาจทำให้เกิดน้ำล้นตลิ่งในพื้นที่ลุ่มได้ครับ
1: เป็นกลไกที่อธิบายให้เห็นภาพความเสี่ยงได้ชัดเจนมากเลยค่ะแล้วสำหรับผู้ฟังที่ต้องเดินทางข้ามภูมิภาคในช่วงวันที่16ถึง18มิถุนายน2569ข้อมูลภาพรวมของภาคอื่นๆเป็นยังไงบ้างคะ
2: การขยับตัวของสภาพอากาศครั้งนี้ส่งผลกระทบแทบจะทั่วประเทศเลยนะครับโดยเฉพาะภาคเหนือที่ตั้งรับแนวร่องมรสุมใกล้ที่สุด
1: ค่ะทางเหนือเป็นยังไงบ้างคะ
2: จะมีฝนตกชุกหนาแน่เลยครับร้อยละ60ถึง70ของพื้นที่ตลอดทั้งช่วงวันที่16ถึง18มิถุนายนแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งด้วยครับ
1: ทางเหนือก็ฉ่ำเลยนะคะแล้วภาคกลางล่ะคะ
2: ส่วนภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับในวันที่16ภาคกลางจะมีฝนร้อยละ30ถึง40ของพื้นที่ส่วนกรุงเทพจะอยู่ที่ร้อยละ60ครับ
1: ค่ะ
2: แต่พอเข้าสู่วันที่17แล้วก็18เนี่ยทั้งภาคกลางและกรุงเทพจะมีปริมาณฝนเพิ่มขึ้นไปอยู่ที่ร้อยละ60ถึง70ของพื้นที่พร้อมกับมีฝนตกหนักบางแห่งเหมือนกันครับ
1: แล้วฝั่งตะวันออกกับภาคใต้ล่ะคะ
2: สำหรับภาคตะวันออกวันที่16มีฝนร้อยละ40ถึง60ของพื้นที่ครับก่อนที่ในช่วงวันที่17และ18เปอร์เซ็นต์ฝนจะกระโดดขึ้นไปเป็นร้อยละ60ถึง80ของพื้นที่เลยทีเดียวครับซึ่งถือว่าหนาแน่นมาก
1: ๆโห 80% เลยหนักเอาการนะคะเนี่ย
2: ครับผมสุดท้ายคือภาคใต้ทั้งฝั่งอ่าวไทยและฝั่งอันดามันวันที่16จะมีฝนฟ้าร้อยละ30ถึง40ของพื้นที่แต่ในช่วง17ถึง18ก็จะเพิ่มเป็นร้อยละ40ถึง60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งเช่นกันครับ
1: นอกเหนือจากสถานการณ์บนฝั่งแล้วเนี่ยสถานการณ์ทางทะเลก็ถือเป็นจุดที่ต้องเพิ่มความระมัดระวังขั้นสูงสุดเลยนะคะ
2: ใช่ครับชาวเรือต้องระวังให้มาก
1: ข้อมูลระบุว่าบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีคลื่นสูง 1-2 เมตรค่ะส่วนอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยคลื่นสูงประมาณ1เมตรแต่กลไกที่อันตรายที่สุดคือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสามารถก่อตัวสูงได้มากกว่า2เมตรเลยนะคะการเดินเรือในระยะนี้จึงต้องกระทำด้วยความรอบคอบมากๆค่ะ
2: ถูกต้องเลยครับการหลีกเลี่ยงพื้นที่ที่มีพายุฟ้าคะนองถือเป็นมาตรการความปลอดภัยที่สำคัญที่สุดเลยครับ
1: เอาละค่ะและนี่คือจุดที่น่าสนใจมากๆค่ะ
2: ครับเรื่องอะไรเอ่ย
1: อย่างที่เราได้เกริ่นกันไปตอนต้นนะคะว่าเราใช้เวลาไปกับการเจาะลึกความแปรปรวนของธรรมชาติที่เราควบคุมไม่ได้มาพอสมควรแล้วแต่มีความไม่แน่นอนอีกรูปแบบหนึ่งที่เราทุกคนต้องเผชิญในชีวิตประจำวันค่ะ
2: เรื่องเศรษฐกิจใช่ไหมครับ
1: ใช่เลยค่ะนั่นก็คือเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจและการหารายได้ค่ะเราอาจจะสั่งให้พายุหยุดพัดไม่ได้แต่เราสามารถติดอาวุธทางทักษะอาชีพให้กับตัวเองได
2: ้เห็นด้วยอย่างยิ่งครับผม
1: วันนี้เราเลยมีข่าวประชาสัมพันธ์จากมูลนิธิเพื่อนคนพิการและผู้ด้อยโอกาสมาฝากค่ะชิ้นนี้ถือเป็นโอกาสทองของการสร้างภูมิคุ้มกันที่ว่านั้นเลยนะคะ
2: โครงการนี้ดีมากครับโครงการอบรมวิชาชีพสำหรับคนตาบอด

0: แถมยังครอบคลุมไปถึงการบริหารจัดการธุรกิจขนาดย่อมด้วยครับไม่ได้สอนแค่วิธีทำอย่างเดียว
1: ใช่ค่ะแล้วเมนูที่เขาเลือกมาสอนนี่น่าสนใจมากนะคะเมนูแรกเลยคือการอบรมทำก๋วยเตี๋ยวลุยสวนค่ะ
0: ก๋วยเตี๋ยวลุยสวนน่าทานมากครับ
1: ซึ่งคอร์สนี้จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่27มิถุนายน2569เวลา 9:00 น.ถึง 16:00 น.ค่ะ
0: ครับผม
1: ตอนแรกก็สงสัยนะคะว่าทำไมต้องเป็นก๋วยเตี๋ยวลุยสวนแต่พอมาวิเคราะห์ดูถึงได้รู้ว่านี่คือเมนูที่แทบไม่ต้องใช้ความร้อนสูงหรือการทอดด้วยน้ำมันเดือดๆเลยซึ่งมันลดความเสี่ยงในการบาดเจ็บได้มากเลยใช่ไหมคะ
0: ใช่เลยครับและมากกว่าเรื่องความปลอดภัยนะครับการทำก๋วยเตี๋ยวลุยสวนสำหรับคนตาบอดนั้นอาศัยศิลปะแห่งการสัมผัสเป็นหลักเลยครับ
1: ศิลปะแห่งการสัมผัสยังไงคะ
0: ก็อย่างเช่นการรับรู้ถึงความชื้นที่พอดีของแผ่นแป้งการกะน้ำหนักมือในการม้วนแล้วก็ห่อผักให้แน่นพอดีโดยไม่ทำให้แป้งขาด
1: อ๋อจริงด้วยค่ะ
0: สิ่งเหล่านี้ต้องอาศัยทักษะความละเอียดอ่อนทางประสาทสัมผัสที่คนตาบอดมีศักยภาพสูงมากครับ
1: เป็นการดึงจุดแข็งมาใช้ได้ดีมากเลยนะคะ
0: ครับนอกจากนี้ในมุมของการลงทุนก๋วยเตี๋ยวลุยสวนยังเป็นเมนูสุขภาพที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคยุคใหม่ใช้วัตถุดิบสดใหม่ที่หาได้ง่ายทำให้ต้นทุนในการเริ่มต้นธุรกิจไม่สูงจนเกินไปครับ
1: โอ้โหพออธิบายแบบนี้แล้วเห็นภาพเลยค่ะว่าเมนูนี้มันเหมาะสมแล้วก็ดึงศักยภาพออกมาได้ดีแค่ไหน
0: ครับ
1: ส่วนคอร์สที่สองก็น่าสนใจไม่แพ้กันเลยค่ะเป็นการอบรมการทำขนมตะโก้ค่ะ
0: ขนมตะโก้เมนูยอดฮิตเลยนะครับ
1: จะจัดในวันเสาร์ถัดไปเลยค่ะคือวันเสาร์ที่4กรกฎาคม2569เวลา 9:00 น.ถึง 16:00 น.เหมือนกันค่ะขนมตะโก้นี่มันมีจุดเด่นในแง่ของการทำธุรกิจยังไงบ้างคะ
0: ขนมตะโก้เนี่ยถือเป็นสัญลักษณ์ของความเสถียรในธุรกิจอาหารจัดเลี้ยงเลยนะครับ
1: ความเสถียรเหรอคะ
0: ใช่ครับเพราะเป็นเมนูที่ขั้นตอนการผลิตมีความชัดเจนเป็นระบบแล้วก็สามารถเตรียมส่วนผสมล่วงหน้าได้ครับ
1: อ๋อทำเตรียมไว้ก่อนได้ไม่ต้องรีบทำไฟลุกเหมือนพวกอาหารตามสั่ง
0: ถูกต้องครับและที่สำคัญคือเป็นขนมที่ตลาดมีความต้องการสูงตลอดเวลาครับไม่ว่าจะงานบุญงานประชุมหรือการจัดเบรกสัมมนา
1: จริงค่ะไปงานไหนก็เจอ
0: เป็นการทำตะโก้ขายจึงเป็นการเปิดประตูสู่ตลาดการรับทำอาหารตามสั่งแบบพรีออเดอร์นะครับซึ่งช่วยลดความเสี่ยงเรื่องสินค้าเหลือทิ้งในแต่ละวันได้อย่างเยี่ยมเลย
1: เป็นกลยุทธ์ที่ดีมากเลยนะคะ
0: ครับผมและจุดที่ทำให้หลักสูตรของมูลนิธิโดดเด่นอย่างแท้จริงคือพวกเขาไม่ได้สอนแค่ทฤษฎีหรือปฏิบัติการทำอาหารเท่านั้นนะครับแต่ยังสอนวิธีเอาตัวรอดในโลกธุรกิจด้วยครับ
1: สอนธุรกิจด้วย
0: นั่นคือการสอนคำนวณต้นทุนกำหนดราคาและก็การตลาดครับซึ่งนี่แหละคือเส้นเลือดใหญ่ที่ทำให้ธุรกิจอยู่รอดได้จริง
1: ใช่เลยค่ะการทำอร่อยอย่างเดียวไม่พอต้องรู้ด้วยว่ากำไรหรือขาดทุนใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับสำคัญมากๆ
1: ทีนี้มาถึงส่วนที่สำคัญที่สุดแล้วค่ะสำหรับรายละเอียดของโครงการนี้นะคะจัดขึ้นที่มูลนิธิเพื่อนคนพิการและผู้ด้อยโอกาสค่ะโดยกำหนดคุณสมบัติไว้ชัดเจนมาก
0: มีอะไรบ้างครับ
1: ข้อแรกเลยต้องเป็นคนตาบอดที่มีบัตรประจำตัวคนพิการค่ะข้อ2ต้องมีอายุ20ปีขึ้นไปข้อ3มีความตั้งใจจริงที่จะนำความรู้ไปประกอบอาชีพและข้อสุดท้ายค่ะสามารถเข้าร่วมได้ตลอดหลักสูตรค่ะ
0: เงื่อนไขชัดเจนดีครับ
1: และที่บอกว่าเป็นโอกาสทองก็เพราะว่าโครงการนี้ฟรีตลอดงานค่ะ
0: โหฟรีทั้งหมดเลย
1: ใช่ค่ะนอกจากจะได้วิชาชีพและวิชาธุรกิจแล้วยังมีบริการอาหารว่างอาหารกลางวันแถมยังมีค่าพาหนะเดินทางสนับสนุนให้ด้วยนะคะ
0: เรียกได้ว่าทลายทุกอุปสรรคของการเข้าถึงการศึกษาเลยทีเดียวนะครับเนี่ย
1: จริงที่สุดค่ะสำหรับช่องทางการสมัครนะคะใครที่สนใจสามารถกรอกใบสมัครผ่านทางลิงก์ Google Form ได้เลยหรือถ้าต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์021143438ค่ะ
0: 021143438นะครับ
1: ย้ำอีกครั้งนะคะ021143438โทรได้ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 16:00 น.ค่ะหลังจะปิดรับสมัครทางมูลนิธิจะทำการคัดเลือกและติดต่อกลับไปยังผู้ที่ผ่านเกณฑ์เองค่ะ
0: ครับผมถ้าเรามองในภาพที่กว้างขึ้นนะครับ
1: ค่ะ
0: จากการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมดในวันนี้การติดตามการเคลื่อนตัวของร่องมรสุมและการรับรู้ถึงความกดอากาศที่เปลี่ยนแปลงทำให้เราสามารถคาดการและป้องกันตัวเองจากการเปียกฝนหรือน้ำท่วมได้ฉันใดการเรียนรู้ทักษะใหม่ๆอย่างศิลปะการห่อก๋วยเตี๋ยวลุยสวนหรือการคำนวณต้นทุนขนมตะโก้ก็เปรียบเสมือนการสร้างภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจให้กับตัวเองฉะนั้นครับ

0: โหเป็นบทสรุปที่ลึกซึ้งมากค่ะ
1: ท่ามกลางความแปรปรวนของโลกใบนี้ทั้งสภาพอากาศและสภาพเศรษฐกิจความรู้และทักษะที่ติดตัวเราต่างหากครับคือเกราะป้องกันที่มั่นคงและยั่งยืนที่สุดครับ
0: เป็นการเชื่อมโยงข้อมูลที่กระตุกความคิดได้ดีมากๆเลยค่ะไม่ว่าธรรมชาติจะแท็กทีมกันมาสร้างความแปรปรวนแค่ไหนหรือเศรษฐกิจจะผันผวนยังไงการเตรียมพร้อมและการไม่หยุดพัฒนาตัวเองคือทางออกเสมอเลยนะคะ
1: ถูกต้องที่สุดครับผม
0: ค่ะหากผู้ฟังท่านใดต้องการสอบถามข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดำเนินงานหรือกิจกรรมของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์044-353-452ค่ะ
1: 044-353-452นะครับ
0: หรืออีกหมายเลขหนึ่งก็คือ0816162399ค่ะ
1: ครับผม
0: สำหรับช่วง NMAB อัปเดตของเราในวันนี้ก็คงต้องจบการเจาะลึกข้อมูลไว้เพียงเท่านี้ค่ะพบกันใหม่ในครั้งถัดไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการสักครู่เชิญติดตามช่วงที่2ของรายการแสงสว่างในความมืดกับคุณนนทวัฒน์ต่อได้เลยค่ะ
2: คุณกำลังฟังรายการแสงสว่างในความมืดพูดคุยหน้าไมค์หรือติชมรายการได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0815109471
3: มูลนิธิคนตาบอดไทยและสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยขอเรียนเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดพระป่ามหากุศลช่วยคนตาบอดทั้งแผ่นดินให้มีความรู้มีการศึกษาและมีงานทำเปลี่ยนภาระพึ่งพิงของสังคมให้เป็นพลังพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนจำนวน 100,000 กองกองละ100บาทหรือตามกำลังศรัทธาพิธีทอดพระป่าจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่20มิถุนายนพุทธศักราช2569เวลา 9:59 น.ณพระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครในงานนี้ได้รับเกียรติจากพระพรหมวชิระรังสีเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหารเป็นองค์ประธานฝ่ายสงฆ์และนายขันประจวบเหมาะเป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์ท่านสามารถร่วมบริจาคได้ทันทีผ่านบัญชีธนาคารกรุงเทพสาขาถนนดินแดงชื่อบัญชีมูลนิธิคนตาบอดไทยหมายเลขบัญชี128-085-4850สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิคนตาบอดไทยโทร02-248-0555พัฒนาคนเริ่มต้นที่การศึกษาร่วมเป็นหุ้นส่วนพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนด้วยน้ำใจของทุกคน

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224

0: โดยสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา
1: สวัสดีค่ะชื่อธนชนันเจนแพทย์ค่ะชื่อเล่นชื่อแหม่มค่ะมันมาจากกรุงเทพมหานครค่ะวันนี้จะมาร้องเพลงจดหมายจากบ้านนอกเวอร์ชันต้นฉบับแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์ค่ะ
2: ครับเชิญครับ

0: ขอบคุณค่ะ
1: หยิบผลงานเพลงเพราะๆนะครับไม่ทันได้รับฟังกันจากกิจกรรมประกวดร้องเพลงอุ่นใจไม่เสียงหวานตอนเพลงรักในจินตนาการซึ่งสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเราเป็นผู้สนับสนุนหลักในการจัดเมื่อช่วงเดือนพฤศจิกายน2568ที่ผ่านมานะครับกลับมาช่วงที่2ของรายการแสงสว่างในความมืด9นาฬิกากับอีก45นาทีโดยประมาณครับรายการของเราออกอากาศสดกันทุกๆวันนะครับจากชั้น3อาคารนิสามณีวงสำนักงานสมาคมคนตาบอดนครราชสีมายิงสัญญาณสดด้วยระบบเรดิโอสตรีมมิ่งไปที่ห้องส่งของสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนามตรนครราชสีมา FM 99.75 MHz นะครับแล้วก็รับฟังผ่านทางออนไลน์ได้ไม่ว่าจะเป็นทางด้านของแฟนเพจ Facebook นะครับแล้วก็ YouTube วิทยุมจร.นครราชสีมาแล้วก็รวมถึงเว็บไซต์ของทางสมาคมด้วยเบอร์ www.nmab.or.th แล้วก็รวมไปถึงทางเว็บไซต์ของภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการวิทยุภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเบอร์ www.pakifm.org นะครับก็ตามที่ได้แจ้งไปเมื่อช่วงต้นรายการนะครับวันพรุ่งนี้นะครับวันที่17แล้วก็วันที่18มิถุนายนนะครับ2วันสำนักงานสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเราปิดทำการนะครับเนื่องจากเจ้าหน้าที่และก็คณะกรรมการได้ไปจัดโครงการการสอนใช้สมาร์ทโฟนพื้นฐานสำหรับคนตาบอดในระบบ Android นะครับที่โรงแรมโคราชโฮเทลตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานะครับจึงไม่มีเจ้าหน้าที่ให้บริการที่สำนักงานแต่ท่านที่ต้องการติดต่อสมาคมก็ยังสามารถโทรนะครับหรือว่าติดต่อตามช่องทางอื่นๆของทางสมาคมได้เช่นเดิมตามเวลาทำการเช่นเดิมนะครับถ้าเกิดหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ก็ติดต่อได้ทั้ง2หมายเลขเลยนะครับ044-353-452 044-353-452 แล้วก็0816162399นะครับ0816162399สามารถติดต่อได้ทั้ง2เบอร์เลยเดี๋ยวระบบจะโอนสายไปที่เจ้าหน้าที่ให้นะครับแล้วก็นอกจากหมายเลขโทรศัพท์แล้วก็ยังมีทางด้านของแฟนเพจ Facebook นะครับสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาส่งข้อความพูดคุยหรือว่ากดโทรมาก็ได้หรือว่าจะเป็นทางด้านของ LINE Official @nmabconnect ตรงนี้ก็ได้เช่นเดียวกันทั้งส่งข้อความและกดโทรมานะครับสอบถามคนเพิ่มเติมกันได้แล้วก็ในช่องทางอื่นๆก็ติดตามข่าวสารก็ได้ทางเว็บไซต์ทาง YouTube นะครับทาง TikTok ก็ได้เช่นเดียวกันในทุกๆช่องทางของทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับในช่วงเดือนมิถุนายนนี้นะครับมีหลายท่านเลยที่บัตรสมาชิกใกล้หมดอายุนะครับก็ท่านใดที่สามารถตรวจสอบได้นะครับว่าบัตรตัวเองใกล้หมดอายุก็สามารถมาตรวจสอบได้นะครับโทรมาสอบถามเพิ่มเติมก่อนก็ได้นะครับหรือว่าท่านใดที่ไม่แน่ใจก็โทรสอบถามเพิ่มเติมให้เจ้าที่เราตรวจสอบข้อมูลให้นะครับตามหน้าบัตรสมาชิกของเราก็จะมีวันออกบัตรแล้วก็วันหมดอายุให้ก็ดูจากตรงนั้นได้นะครับหรือว่าท่านใดที่บัตรหายก็ให้เจ้าที่เราออกบัตรให้ใหม่ได้เพราะว่าบัตรสมาชิกก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับต่อการเบิกสวัสดิการต่างๆของทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาของเรานะครับสำหรับท่านที่บัตรใกล้หมดอายุนะครับแต่ต้องการต่ออายุก็สามารถมาต่อได้โดยหลักฐานต่างๆนะครับประกอบการต่อบัตรก็จะมีทั้งด้านของสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนนะครับแล้วก็สำเนาบัตรประจำตัวคนพิการสำเนาทะเบียนบ้านนะครับรูปถ่าย1นิ้วนะครับ2ใบนะครับทุกอย่างเตรียมไว้อย่างละ2ชุดเลยนะครับทั้งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนสำเนาบัตรประจำตัวคนพิการสำเนาทะเบียนบ้านรูปถ่าย1นิ้วอย่างละ2ชุดนะครับแล้วก็เงินค่าต่อบัตร80บาทนะครับสามารถมา ต่อบัตรได้ที่ตัวได้ตัวด้วยตัวเองนะครับที่สำนักงานสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาของเราถ้าเกิดมาต่อบัตรด้วยตัวเองอาจจะไม่ต้องถ่ายเอกสารมาก็ได้ถือเป็นเอกสารตัวจริงมาเดี๋ยวให้เจ้าที่เราถ่ายเอกสารให้นะครับส่วนรูปถ้าเกิดมาต่อบัตรด้วยตัวเองก็ไม่ต้องถ่ายมานะครับเดี๋ยวให้เจ้าที่เราถ่ายให้ตอนมาต่อบัตรได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดจะเข้ามาก็อาจจะรบกวนโทรเข้ามาสอบถามนิดนึงนะครับว่าตอนนั้นมีเจ้าที่อยู่ให้บริการหรือไม่นะครับในช่วงเวลานั้นที่ท่านจะเข้ามานะครับเพราะบางครั้งเจ้าที่เราก็จะมีการออกลงพื้นที่นะครับไปค้นหาคนตาบอดบ้างนะครับออกไปทำธุรกรรมต่างๆของทางสมาคมบ้างอาจจะต้องมีการโทรเข้ามาสอบถามกันก่อนเพื่อที่จะได้ไม่ต้องมานั่งรอเจ้าหน้าที่นะครับหรือว่าท่านใดอาจจะไม่สะดวกเดินทางมาต่อบัตรด้วยตัวเองก็เตรียมเอกสารตามที่แจ้งเมื่อสักครู่นี้นะครับแล้วก็ส่งเอกสารมาได้ที่สมาคมคนตาบอดนครราชสีมาที่อยู่ของสมาคมก็เลขที่1178หมู่4ตำบลหัวทะเลอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมารหัสไปรษณีย์30000นะครับย้ำที่อยู่กันอีกครั้งนะครับสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่1178หมู่4ตำบลหัวทะเลอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานะครับรหัสไปรษณีย์30000ก็ส่งเอกสารมาต่อบัตรได้สำหรับท่านที่มาต่อด้วยตัวเองถ้าวันนั้นไม่มีปัญหาอุบัติเหตุอย่างเช่นบัตรหมดตัวเครื่องบัตรหมดนะครับท่านก็จะได้บัตรกลับไปพร้อมกับตอนที่ท่านต่อเลยแต่ถ้าเกิดในกรณีที่บัตรหมดหรือว่าในกรณีเป็นท่านที่ส่งเอกสารมาต่อบัตรเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ก็จะส่งบัตรกลับไปให้ท่านภายหลังนะครับลืมอีกอย่างนึงนะครับสำหรับท่านที่ต่อบัตรท่านต้องเอาบัตรเดิมตัวจริงนะครับที่ใกล้หมดอายุมาคืนให้กับสมาคมด้วยนะสมาคมเราจะได้ทำลายทิ้งนะครับเพื่อข้อมูลของท่านจะได้เป็นความลับนะครับอยู่กับท่านเท่านั้นนะครับก็เพื่อการเอามาสวมสิทธิ์ด้วยนะครับเพื่อการตรวจสอบต่างๆของสมาคมด้วยนะครับก็รบกวนให้ท่านเอาบัตรสมาชิกเดิมมาคืนด้วยนะครับแล้วก็ทางเจ้าที่เราจะได้ออกบัตรสมาชิกตัวใหม่ให้กับท่านนะครับหลายๆท่านสงสัยนะครับทำไมมาต่อบัตรแล้วไม่ได้เลขสมาชิกเดิมนะครับเนื่องจากทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาโดยงานทะเบียนนะครับได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบนะครับของเลขบัตรสมาชิกของสมาคมเราตั้งแต่วันที่1มกราคม2568ที่ผ่านมาที่ได้ใช้พร้อมกับระบบฐานข้อมูลสมาชิกตัวใหม่นะครับสำหรับสมาชิกเดิมนะครับที่สมัครก่อนวันที่31ธันวาคม2567เลขสมาชิกของท่านก็จะเป็นในรูปแบบของเลข3ตัวนะครับตามด้วยเครื่องหมายทับแล้วก็ตามด้วยปีที่สมัครเช่นสมัครปี2017ก็ท่านก็อาจจะได้เป็นเลข789ทับ67นะครับตรงนี้แต่ถ้าเกิดเป็นสมาชิกที่สมัครใหม่ตั้งแต่หลังวันที่1มกราคม2568เป็นต้นไปหรือสมาชิกที่มาต่อบัตรสมาชิกนะครับตั้งแต่หลังวันที่1มกราคม2568เป็นต้นไปเลขรูปแบบของเลขสมาชิกจะเป็นในรูปแบบใหม่ก็คือจะเป็นนำด้วยปีที่ท่านสมัครนะครับสมัครปี68ก็จะขึ้นต้นด้วย68แล้วก็ตามด้วยเลข3หลักตั้งแต่001เป็นต้นไปนะครับจนสิ้นสุดปีนั้นถ้าเกิดเป็นปี69ก็เลขหน้าก็จะเปลี่ยนเป็นปี69แล้วก็เลข3หลักก็จะเริ่มรันใหม่ตั้งแต่001นะครับสำหรับสมาชิกที่มาต่อบัตรที่เป็นสมาชิกที่เป็นสมาชิกเดิมนะครับเลขสมาชิกอาจจะเป็นการสลับเลขสมาชิกให้เท่านั้นนะครับส่วนเลขสมาชิกของท่านก็ยังคล้ายเดิมอย่างเช่นท่านเป็นเลขสมาชิก789ทับ67นะครับถ้าเกิดท่านมาต่อใหม่ในช่วง69นี้เลขสมาชิกในบัตรท่านก็จะเป็น67789นะครับตามนี้นะครับเลขสมาชิกของท่านไม่ได้เปลี่ยนไปนะครับเพียงแค่ปรับรูปแบบนิดหน่อยนะครับเพื่อความ จัดการง่ายนะครับของตัวระบบฐานข้อมูลสมาชิกของเราด้วยนะครับแล้วก็เพื่อความเป็นสากลนะครับของเลขข้อมูลสมาชิกนะครับก็เป็นความพยายามนะครับในการปรับปรุงการบริหารของท่านนายกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับโดยการนำการบริหารที่ทันสมัยใช้เทคโนโลยีนะครับมาใช้ในการบริหารงานในด้านต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านของการประชุมนะครับแล้วก็มีการประชุมคณะกรรมการการประชุมคณะอนุกรรมการประจำเดือนแล้วก็มีในรูปแบบของประชุมออนไซต์แล้วก็ประชุมไฮบริดนะครับจากทางออนไลน์จากที่บ้านสำหรับคณะกรรมการคณะอนุกรรมการท่านใดที่ไม่สะดวกเดินทางมาที่สมาคมนะครับก็ประชุมออนไลน์เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานของสมาคมได้นะครับแล้วก็ระบบฐานข้อมูลสมาชิกของเราก็เก็บขึ้นคลาวด์นะครับสามารถเก็บข้อมูลสมาชิกได้อย่างปลอดภัยแล้วก็ในอนาคตอันใกล้นี้ก็จะได้เปิดให้สมาชิกได้สามารถเข้าตรวจสอบข้อมูลของสมาชิกเองได้ด้วยนะครับก็แล้วก็เป็นการบริหารงานด้านอื่นๆอย่างเช่นการประชาสัมพันธ์เราก็ใช้ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์นะครับทางโลกโซเชียลนะครับให้เป็นประโยชน์มากขึ้นแม้กระทั่งการออกอากาศรายการแสงสว่างในความมืดตรงนี้นะครับก็เป็นการออกอากาศสดโดยใช้ระบบเทคโนโลยีในการยิงสัญญาณนะครับผ่านออนไลน์ไปที่ห้องส่งของวิทยุมจรให้ท่านได้รับฟังนะครับเป็นการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยนะครับประสานกับโลกออฟไลน์นะครับที่หลายท่านนะครับสมาชิกหลายท่านจะเป็นผู้สูงอายุก็อาจจะยังไม่สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีได้อย่างคล่องแคล่วนักหรือว่าบางท่านก็อาจจะถนัดฟังวิทยุแบบนี้นะครับเราก็ยังไม่ทิ้งนะครับในเรื่องของการวิทยุกระจายเสียงนะครับถึงแม้ในปัจจุบันเราก็จะมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านโลกออนไลน์เป็นหลักนะครับแต่ทางวิทยุเราก็ยังไม่ทิ้งนะครับแล้วก็ในช่วงนี้ทางคณะอนุกรรมการงานประชาสัมพันธ์ก็ได้มีการจะทำหนังสือนะครับเพื่อขอความอนุเคราะห์เวลาจากสถานีวิทยุอื่นๆเพิ่มเติมนะครับเพราะว่าปัจจุบันทางหลายๆท่านแจ้งเข้ามาว่าฟังได้เฉพาะในเมืองในอำเภอเมืองนะครับทางมจร.ก็จะได้แค่ระยะหนึ่งเพราะว่าทางจังหวัดนครราชสีมาเราเป็นจังหวัดที่ใหญ่นะครับมี32อำเภอพื้นที่กว้างนะครับสถานีวิทยุเดียวก็อาจจะไม่พอส่วนบางท่านอาจจะฟังผ่านทางสวท.นครราชสีมาก็แค่เดือนละครั้งนะครับทุกวันพุธที่3ของเดือนนี้ก็เป็นวันพรุ่งนี้นะครับก็ติดตามรับฟังกันได้สำหรับท่านที่อยู่ต่างอำเภอแต่บางท่านก็อยากมีการติดตามรับฟังนะครับข่าวสารที่ถี่ขึ้นสำหรับต่างอำเภอก็กำลังมีการส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์การเชื่อมสัญญาณรายการแสงสว่างในความมืดตรงนี้อยู่ก็หวังว่าหลายๆสถานีเขาคงให้ความอนุเคราะห์เวลาเราเพื่อข้อมูลข่าวสารจากทางสมาคมของเราจะได้ไปถึงสมาชิกต่างๆอำเภอได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับก็เป็นการความพยายามนะครับในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้กับสมาชิกได้รับทราบของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับ
0: สวัสดีอีกรอบนะคะ
1: ช่วงนี้ดูเวลาแล้วหมดเวลาของรายการแสงสว่างในความมืดของเราในเช้าวันนี้แล้วนะครับเราจะกลับมาพบกันมาอีกครั้งในวันพรุ่งนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ฟังสิ่งที่น่าสนใจฟังสาระดีๆกันนะครับวันนี้ผมนนทวัฒน์พิมพ์สันเทียกรรมการและประชาสัมพันธ์สมาคมคนตาบอดนครราชสีมาต้องขออนุญาตลาทุกท่านไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ

0: คุณ
1: ขอบคุณค
0: ่
1: ะ
0: นันเจริญครับ
2: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
3: กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนหลายพื้นที่รวมถึงกรุงเทพมหานครรับมือฝนตกหนัก 17-19 มิถุนายนนี้อิทธิพลจากมรสุมกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนภาคเหนือภาคอีสานตะวันออกยังมีฝนตกหนักอิทธิพลจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนเตือนช่วง 17-19 มิถุนายนนี้มีหลายพื้นที่รวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเตรียมรับมือฝนตกหนักอีกรอบเหตุมีร่องมรสุมพัดผ่านตอนบนประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองและฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยจบข่าวเยาวลักษณ์ใส่คำศูนย์ข่าวอวชท.อ่าน
2: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
4: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็ญพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิตติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชรมหาวัชระราธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
5: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคม สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: ุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอดีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: ช่วงสาระน่ารู้ชุดรู้รักสำนวนไทยตอนยาหม้อใหญ่

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: 3ฝ่ายผนึกกำลังเปิดยุทธการในราธิวาสพิฆาตยาเสพติดตั้งเป้า30วันต้องเห็นผลเดินหน้าหมู่บ้านสีขาวทุกพื้นที่ที่ศาลากลางจังหวัดนราธิวาสแห่งที่2นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสพลตำรวจตรีประยงโคตรสาขาผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสและพลตรียอดอาวุธพึ่งพักผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสร่วมมอบนโยบายด้านความมั่นคงแก่หน่วยงานในพื้นที่ทั้ง13อำเภอสำหรับยุทธการนราธิวาสพิฆาตยาเสพติดเป็นการขับเคลื่อนโดยสารต่อนโยบายของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยภายใต้แนวทางบำบัดทุกข์บำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดพิชิตอันธพาลโดยจังหวัดนราธิวาสติดตามผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องทุกวันและยกระดับการแก้ปัญหายาเสพติดเป็นวาระเร่งด่วนของจังหวัดโดยผลการดำเนินงานที่ผ่านมาสามารถดำเนินการกับผู้ติดยาเสพติดได้แล้ว 1,191 คนแบ่งเป็นส่งเข้ารับการบำบัด 1,076 คนและดำเนินคดี115คนขณะที่การปราบปรามเครือข่ายผู้ค้ายาเสพติดจับกุมได้155รายพร้อมยึดยาบ้า กว่า 359,000 เม็ดผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเน้นย้ำว่าภายใน30วันจากนี้ทุกอำเภอต้องมีผลการดำเนินที่ประชาชนสัมผัสได้จริงพร้อมเดินหน้าสร้างหมู่บ้านสีขาวให้ครอบคลุมทุกพื้นที่โดยกำชับกำนันผู้ใหญ่บ้านและผู้นำชุมชนร่วมสร้างความเข้าใจกับประชาชนและเป็นกำลังสำคัญในการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในชุมชนทั้งนี้จังหวัดนราธิวาสได้จัดทำคำสั่งยุทธการรองรับการปฏิบัติงานอย่างระบบเตรียมบูรณาการกำลังลงพื้นที่เชิงรุกทุกอำเภอเพื่อให้การปราบปรามยาเสพติดเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมลดความเดือดร้อนของประชาชนและสร้างความปลอดภัยให้ชุมชนอย่างยั่งยืน
2: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชระมหาวัชระราธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399 ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
6: English please press 1
7: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
8: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
9: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store
10: และ App Store
11: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
12: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
13: สนับสนุนโดย1178 Cafe ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

การแข่งขันฟุตบอลหนึ่งในชนิดกีฬาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลกและได้รับการบรรจุเข้าสู่การแข่งขันกีฬาอาเซียนพาราเกมในครั้งที่13นี้ด้วยเช่นกันซึ่งจะมีการจัดการแข่งขัน1ประเภทก็คือการแข่งขันฟุตบอล CPฟุตบอล CP หรือการแข่งขันฟุตบอลสำหรับนักกีฬาที่มีภาวะสมองพิการหรืออาการบกพร่องเรื่องประสาทและการเคลื่อนไหวในลักษณะต่างๆยกตัวอย่างเช่นอัมพาตครึ่งซีกหลอดเลือดทางสมองตีบหรืออุบัติเหตุทางสมองเป็นต้นสำหรับการแข่งขันฟุตบอล CP ในกีฬาอาเซียนพาราเกมครั้งแรกเกิดขึ้นในปีพ.ศ. 2557และจัดการแข่งขันอย่างต่อเนื่องจนถึงการแข่งขันครั้งล่าสุดที่กำลังจะมาถึงในเดือนมกราคมนี้การแข่งขันฟุตบอล CP จะมีการแบ่งประเภทของนักกีฬาตามระดับความสามารถทางกายภาพหรือ FT โดยจะมีการแบ่งออกเป็น3ระดับ FT1 ถึง FT3 ซึ่งระดับจะไล่มาจากมากไปน้อย FT1จะเป็นระดับที่รุนแรงที่สุดซึ่งการประเมินระดับนั้นจะประเมิน3ส่วนด้วยกันประกอบไปด้วยด้านการแพทย์ด้านการใช้งานของอวัยวะของนักกีฬาด้านความสามารถเมื่อลงมือทำการแข่งขันจริงการแข่งขันจะลงเล่นทั้งหมด7คนกำหนดการเปลี่ยนตัวเข้าออกได้3ครั้งไม่เกิน5คนในระหว่างเกมในระหว่างการแข่งขันทั้ง2ทีมจะต้องมีนักเตะ FT1 อย่างน้อย1คนในสนามตลอดเวลาการแข่งขันในกรณีไม่มีผู้เล่น FT1 นักกีฬาในทีมจะเหลือ6คนรวมผู้รักษาประตูและจะมีนักเตะ FT3 ลงเล่นได้ไม่เกิน1คนในกรณีที่เปลี่ยนตัวผู้เล่น FT3 สามารถเปลี่ยนตัวผู้เล่น FT1 2หรือ3แทนได้การแข่งขันแบ่งเป็น2ครึ่งครึ่งละ30ทีและมีพักครึ่งเป็นเวลา10นาทีการแข่งขันนี้ไม่มีกฎล้ำหน้าสถิติที่น่าสนใจการแข่งขันฟุตบอล CP ไม่ใช่เป็นเพียงการแข่งขันในระดับเอเชียเท่านั้นในการแข่งขันดังกล่าวมีการแข่งขัน IFCPF World Cup หรือการแข่งขันฟุตบอลโลกสำหรับผู้พิการทางสมองโดยจัดการแข่งขันขึ้นทุก2ปีโดยจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในปีพ.ศ. 2525ก่อนจะยกเลิกการแข่งขันไปหลายปีจนกระทั่งกลับมาจัดการแข่งขันอย่างต่อเนื่องในปีพ.ศ. 2550เป็นต้นมา

0: จุดหนึ่งสำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: กรมการท่องเที่ยวจับบริษัทนักทำทัวร์นำเที่ยวต่างประเทศโดยไม่มีใบอนุญาตกรมการท่องเที่ยวจับบริษัทสุราษฎร์ทำทัวร์ผิดประเภทนำเที่ยวต่างประเทศโดยไม่มีใบอนุญาตนายจตุรนต์ภักดีวานิชอธิบดีกรมการท่องเที่ยวได้รับรายงานจากนายทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์สำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์สาขาภาคใต้เขต1ส่วนที่กำลังกับงานสืบสวนและสถานีตำรวจท่องเที่ยว4กองกำกับการ2กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว3ร่วมกันติดตามพฤติกรรมบุคคลประกอบธุรกิจนำเที่ยวรายหนึ่งในจังหวัดสุราษฎร์ธานีหลังได้รับแจ้งเบาะแสจัดนำเที่ยวไปต่างประเทศเกนติ้งไอแลนด์กัวลาลัมเปอร์จำนวน3วัน2คืนโดยมีการโฆษณาหาลูกค้าผ่านเฟซบุ๊กจากการตรวจสอบในระบบกรมการท่องเที่ยวพบประวัติได้รับอนุญาตประกอบนำธุรกิจท่องเที่ยวประเภทนำเที่ยวภายในประเทศไม่สามารถนำเที่ยวต่างประเทศได้จากนั้นจึงมีการติดตามการเดินทางกลับจากการท่องเที่ยวในพื้นที่อำเภอเวียงสะอำเภอเคียนซาจังหวัดสุราษฎร์ธานีและเข้าจับกุมพร้อมตรวจสอบข้อมูลพบว่ามีการจัดบริการนำเที่ยวนักท่องเที่ยวจำนวน9คนและหลักฐานการชำระเงินค่าบริการรีบแจ้งดำเนินคดีบุคคลดังกล่าวเนื่องจากมีใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวประเภทนำเที่ยวภายในประเทศแต่กลับนำท่องเที่ยวไปท่องเที่ยวต่างประเทศประกอบธุรกิจนำเที่ยวโดยไม่รับอนุญาตตามพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์2551ระหว่างโทษจำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน 500,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับมาตรา80มาตรา15ประกอบกฎกระทรวงการอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว2561และนำตัวส่งพนักงานสอบสวนสภ.เมืองสุราษฎร์ธานีต่อไปกรมการท่องเที่ยวขอกำชับให้ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวดำเนินการจัดบริการนำเที่ยวอย่างถูกต้องตามประเภทใบอนุญาตที่ได้รับพร้อมทั้งขอให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวเลือกใช้บริการจากบริษัทนำเที่ยวที่ได้รับอนุญาตถูกต้องตามกฎหมายสามารถตรวจสอบข้อมูลก่อนตัดสินใจซื้อรายการนำเที่ยวทุกครั้งจากเว็บไซต์กรมการท่องเที่ยว www.dot.go.th ตลอด24ชั่วโมงจบข่าวเยาวรักษ์ไซคำศูนย์ข่าวอวชท.อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชรมหาวัชระราธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่า าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: รู้รักภาษาไทย
9: ตอนตะเกียกตะกาย
10: ก้าวเต็มไปทำอะไรมาตัวเปียกโดนใครเขาสาดน้ำไล่มาเหรอ
11: ไม่มีใครสาดน้ำไล่หรอกฉันจะไล่จับจิ้งจกบังเอิญมันเกาะอยู่ตรงโอ่งน้ำพอดีฉันกระโดดสูงไปหน่อยเลยพลาดเกือบจะตกลงไปในโอ่งเสียแล้วดีแต่ว่าฉันเก่งยิมนาสติกเลยแค่ขาหลังตกลงไป
10: ดีว่าไม่จมน้ำ
11: นั่นสิถ้าฉันตกลงไปคงตะกุยตะกายแย่กว่าจะขึ้นได้
10: อย่างนั้นเขาเรียกว่าตะเกียกตะกายจ้ะไม่ใช่ตะกุยตะกาย
11: ไม่ใช่ตะกุยตะกายเหรอ
10: ต้องตะเกียกตะกายจึงได้ขึ้นมาถ้าตะกุยตะกายคงไม่ได้ขึ้นมาหรอกตะกุยตะกายหมายความว่าใช้มือหรือเท้าคุ้ยหรือข่วนสิ่งใดสิ่งหนึ่งส่วนตะเกียกตะกายหมายความว่าพยายามป่ายปีนขึ้นเพื่อให้พ้นจากอันตราย
12: แล้วพบกันใหม่นะคะ

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: จังหวัดยะลาเข้าร่วมประชุมมอบนโยบายสำคัญของกระทรวงมหาดไทยผ่านระบบวิทยุทางไกลนายกเน้นย้ำทำทันทีเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้พี่น้องประชาชนที่ศาลากลางจังหวัดยะลานายก้องสกุลจันทราชผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาพร้อมด้วยนายวีรพัฒน์บุญทริกรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลานายโอลานบินสันปลัดจังหวัดยะลาและหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยได้เข้าร่วมการประชุมมอบนโยบายสำคัญของกระทรวงมหาดไทยผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกลโดยมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประธานการประชุมทั้งนี้ในที่ประชุมนายอนุทินชาญวีรกูลได้มีการเน้นย้ำการขับเคลื่อนทำทันทีเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้พี่น้องประชาชนในประเด็น 1. ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้สนับสนุนนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจชุมชนโดยมีเป้าหมายประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นเศรษฐกิจฐานรากเข้มแข็งกระตุ้นเศรษฐกิจทั้งระบบ 2. การแก้ไขปัญหาความมั่นคงยาเสพติดและชายแดนโดยมีเป้าหมายพื้นที่ปลอดภัยมั่นคงประชาชนอุ่นใจประเทศชาติมั่นคงมั่งคั่ง 3. ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนสร้างชุมชนให้เข้มแข็งประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีเป้าหมายชุมชนเข้มแข็งประชาชนอยู่ดีมีสุข 4. ป้องกันการจัดการภัยพิบัติและพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนพร้อมรับมือทุกสถานการณ์และพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนเป้าหมายลดการสูญเสียจากภัยพิบัติสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้นชุมชนปลอดภัยและยั่งยืนและ 5. ราชการทันสมัยสะดวกรวดเร็วโปร่งใสเป็นธรรมโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางและเปลี่ยนผ่านภาครัฐสู่รัฐบาลดิจิทัลเป้าหมายบริการรวดเร็วโปร่งใสภาครัฐทันสมัยประชาชนพึงพอใจ
2: จบข่าววินุรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชทจังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชระมหาวัชระราธิดาด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399 ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
6: English please press 1
7: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
8: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
9: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
10: Tab to Read
9: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
10: Play Store และ App Store
8: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
9: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
11: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: ค่ะค่ะได้ค่ะงั้นเดี๋ยวช่วงบ่ายหนูจะส่งเอกสารกำหนดการของงานไปให้นะคะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะน้องขวัญจ้าเดี๋ยวพี่ขอเอกสารกำหนดการของงานสัปดาห์หน้าหน่อยนะจ๊ะ
1: ได้ค่ะเอ๊ะพี่หนูคะแล้วของที่ระลึกที่จะเตรียมมอบให้กับผู้ร่วมงานเนี่ยพี่หนูเลือกเรียงเขาว่าจะเป็นอะไรดี
0: พี่ให้พี่ทีมช่วยเลือกแล้วจ้ะเห็นว่าช่วงบ่ายๆจะเข้ามาคุยรายละเอียดด้วยตัวเองอีกครั้งนึงนะ
1: อ๋อเหรอคะ
0: แล้วภาพยนตร์โฆษณาสั้น1นาทีของบริษัทออยล์และน้ำตาลทรายคืบหน้าไปถึงไหนแล้วจ้ะ
1: ตอนนี้กำลังเร่งมืออยู่พอดีเลยค่ะกะว่าจะรีบทำให้เสร็จโดยเร็วที่สุดเลย
0: จวนจะถึงเดดไลน์แล้วนะเหลืออีกแค่ไม่กี่วันเท่านั้นเอง
1: เอ๊ะคำว่าเดดไลน์ที่พี่หนูพูดเนี่ยหมายถึงวันกำหนดส่งงานใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วจ้ะภาษาอังกฤษใช้ว่าเดดไลน์ภาษาไทยจะแปลว่าเส้นตายหรือว่าขีดเส้นตายก็ได้จ้ะหมายความว่าวันหรือเวลาที่กำหนดไว้เป็นเด็ดขาดว่าต้องดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งให้เสร็จเป็นกำหนดเวลาสุดท้ายซึ่งถ้าล่วงเลยเวลานั้นไปก็จะเกิดผลเสียจ้ะอย่างเช่นถูกลงโทษถูกปรับถูกดำเนินคดีถูกตัดสิทธิ์หรือถูกดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วแต่กรณีอย่างเช่นรัฐบาลกำหนดเส้นตายให้ผู้ที่เข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายออกไปภายใน7วันเมื่อครบ7วันแล้วผู้ที่ไม่ออกไปก็จะถูกดำเนินคดีหรือในการทำงานอาจกำหนดเส้นตายเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานเร่งรัดงานให้เสร็จเช่นในวันศุกร์ของสิ้นเดือนนี้เป็นเส้นตายที่จะต้องส่งภาพยนตร์โฆษณา1นาทีให้กับลูกค้าถ้าส่งไม่ทันจะถูกปรับเป็นเงิน
1: ถ้าอย่างนั้นก็แสดงว่าภายในสิ้นเดือนนี้งานไม่เสร็จส่งไม่ทันต้องถูกปรับใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วจ้ะนี่ถ้าหากว่างานไม่เสร็จส่งไม่ทันพี่ไม่รู้ด้วยนะและถ้าหากว่าบริษัทถูกปรับน้องขวัญก็อาจจะต้องถูกตัดเงินเดือนไปด้วย
1: อุ๊ยถ้าอย่างนั้นขวัญต้องรีบแล้วล่ะค่ะไปแล้ว

la semana.

0: ทีหนึ่งสำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนหลายพื้นที่รวมถึงกรุงเทพมหานครรับมือฝนตกหนัก 17-19 มิถุนายนนี้อิทธิพลจากมรสุมพยากรณ์อากาศ7วันข้างหน้าวันที่15 16และ 20-21 มิถุนายนนี้ประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าคะนองและฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมียอมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนช่วงวันที่ 17-19 มิถุนายนนี้ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ยังคงมีฝนตกหนักบางพื้นที่เนื่องจากมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตลอดช่วงข้อควรระวังวันที่ 17-19 มิถุนายนนี้ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยโดยเฉพาะภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับชาวเรือบริเวณอันดามันอ่าวไทยควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองตลอดช่วงสถานการณ์แผ่นดินไหว 14-15 มิถุนายนนี้ตรวจพบเหตุแผ่นดินไหวขนาด 4.1 มีศูนย์กลางอยู่ใกล้ชายฝั่งทางตอนใต้ของประเทศเมียนมาขนาด 2.3 4.7 2.5 2.2 1.9 มีศูนย์กลางอยู่ที่ประเทศเมียนมาได้รับแจ้งรู้สึกสั่นไหวบริเวณอำเภอปายอำเภอกัญญานิวัฒนาอำเภอปางมะผ้าอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนจังหวัดแม่ฮ่องสอนและอำเภอแม่ริมอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่จบข่าวเยาวลักษณ์ไซคำศูนย์ข่าวอวชท.อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชระมหาวัชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆ รวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: ุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพ่อนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: รู้รักภาษาไทย
9: ต้นกำกำ
10: อะไรหอมหอมอยู่แถวนี้นะเฮ้ยเจอแล้วปลาทูนี่เองไม่มีฝาปิดแสดงว่าแมวกินได้ขอบคุณนะครับเจ้านายอุ้ยอุ้ยโอ้ยเจ็บ
11: ก้าวเต้มจะเอาปลาไปกินเหรอเนี่ยพี่ก้อยเขาใส่จานไว้จะคลุกให้พวกเราจะเอาไปกินคนเดียวเหรอกำตามทันเห็นไหมจานตกลงหัวเลย
10: โอ้ยกำกำแบแบอะไรอะไม่เห็นรู้เรื่องเลย
11: ไม่ใช่กำกำแบแบอย่างนั้นกำที่ฉันพูดเขียนกอไก่รอหันหมอม้าหมายถึงการกระทำที่ส่งผลเมื่อทำไม่ดีก็ต้องได้รับผลที่ไม่ดีแต่ถ้าทำดีก็ได้ผลดีคำว่ากำเขียนกอไก่รอหันหมอม้าหมายถึงการกระทำที่ส่งผลให้ตามที่ทำสุนกรรมเขียนกอไก่สระอำหมายถึงอาการที่งอนิ้วทั้งหมดจดอุ้งมือ
12: แล้วพบกันใหม่นะคะ

สวัสดีค่ะท่านผู้มีเกียรติและท่านผู้รับฟังทางบ้านที่นี่สถานที่ออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลณห้องออกรางวัลสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจังหวัดนนทบุรีจะทำการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล6หลักและสลากกินแบ่งรัฐบาลตัวเลข3หลักงวดวันที่16มิถุนายน2569ท่านสามารถรับชมการถ่ายทอดสดผลการออกรางวัลได้ทางสถานีโทรทัศน์อมรินทร์ทีวีตั้งแต่เวลา 13:50 นสถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวีตั้งแต่เวลา 14:00 นเว็บไซต์สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล www.go.or.th แอปพลิเค

ท่านกรรมการผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะคุณจินดารัตน์วิริยะทวีกุลเป็นกรรมการผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมายสาธารณสุขสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาคุณชัยยุทธนาวงวานิชเป็นกรรมการประธานบริหารกลุ่มบริษัทมาเฟกไทยแลนด์จำกัดคุณมนูนพิมพาทองเป็นกรรมการผู้แทนภาคประชาชนพนักงานบริษัทเอกชนคุณถาปนันสังทองเป็นกรรมการผู้แทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติรองผู้บังคับการกองงบประมาณสำนักงานงบประมาณและการเงินพันตำรวจเอกหญิงสำลีธีรกุลเป็นกรรมการผู้แทนกระทรวงการคลังผู้อำนวยการส่วนบริหารงานบุคคลสำนักงานปลัดกระทรวงการคลังคุณเสาวนีเผือกสำลีเป็นกรรมการผู้แทนสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินงานที่3คุณศินีนาถโพธิชัยเป็นกรรมการผู้แทนกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยผู้อำนวยการส่วนการสอบสวนคดีอาญาสำนักงานสอบสวนและนิติการคุณปองพลอุทัยวัฒนเดชเป็นกรรมการและผู้แทนสื่อมวลชนนักแสดงและอินฟลูเอนเซอร์คุณสาวิกาชัยเดชหรือคุณพิงกี้เป็นกรรมการลำดับต่อไปนะคะขอเชิญคณะกรรมการออกรางวัลและผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลบริเวณหน้าเวทีด้านล่างค่ะ

และขอเชิญทุกท่านนะคะยืนขึ้นหันหน้าไปทางพระฉายาลักษณ์และพระรูปขอเรียนเชิญค่ะเนื่องจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่24ตุลาคมพุทธศักราช2568และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสิ้นพระชนม์เมื่อวันที่12มิถุนายนพุทธศักราช2569เพื่อร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระกรุณาที่คุณขอเชิญทุกท่านร่วมยืนสงบนิ่งเพื่อถวายความอาลัยขอเรียนเชิญค่ะขอขอบคุณค่ะเชิญนั่งได้ค่ะลำดับต่อไปนะคะขอนำทุกท่านเข้าสู่กระบวนการออกรางวัลค่ะโดยเริ่มจากการแนะนำอุปกรณ์นะคะอุปกรณ์ในการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล6หลักค่ะมี3ชนิดคือ 1. อุปกรณ์ออกรางวัลนนทรีย์1ใช้สำหรับการออกรางวัลเลขหน้าเลขท้ายและรางวัลที่1 2. อุปกรณ์ออกรางวัลอัตโนมัติมัลติพิกนะคะใช้สำหรับการออกรางวัลที่2และรางวัลที่3 3. วงล้อออกรางวัลใช้สำหรับการออกรางวัลที่4และรางวัลที่5การออกรางวัลที่4และที่5นะคะมีวงล้อทั้งหมด12วงแต่ละวงมีหมายเลข0ถึง9ครบ10หมายเลขและในวันนี้นะคะท่านประธานกรรมการได้เลือกใช้วงล้อหมายเลข3วงล้อหมายเลข8วงล้อหมายเลข9วงล้อหมายเลข10วงล้อหมายเลข11และวงล้อหมายเลข12ค่ะเหลืออีก6วงล้อไว้สำรองต่อไปนะคะท่านประธานกรรมการจะนำลูกยางหมายเลขประจำหลักวงล้อเข้าใส่ในภาชนะพลาสติกทรงกลมเพื่อเสี่ยงลำดับในการตั้งวงล้อและลูกบอลหมายเลขว่าจะนำไปตั้งในหลักใดตั้งแต่หลักหน่วยไปจนถึงหลักแสนโดยเริ่มจากหลักที่1หลักที่2หลักที่3หลักที่4หลักที่5และหลักที่6

จากนั้นเจ้าหน้าที่จุ่มภาชนะให้ลูกยางหมายเลขคละกันนะคะเพื่อให้ท่านประธานกรรมการเสี่ยงหยิบขึ้นมาครั้งละ1ลูกว่าจะใช้หลักใดในการตั้งวงล้อและลูกบอลหมายเลขค่ะท่านประธานกรรมการเสี่ยงหยิบขึ้นมาแล้วนะคะได้หมายเลข3ค่ะวงล้อและลูกบอลหมายเลขชุดที่3นะคะตั้งที่หลักหน่วยค่ะท่านประธานกรรมการเสี่ยงหยิบขึ้นมาใหม่ค่ะได้หมายเลข6วงล้อและลูกบอลหมายเลขชุดที่6ตั้งที่หลัก10หมายเลขต่อไปนะคะได้หมายเลข2วงล้อและลูกบอลหมายเลขชุดที่2ตั้งที่หลักร้อยท่านประธานกรรมการเสี่ยงหยิบขึ้นมาใหม่ค่ะได้หมายเลข5วงล้อและลูกบอลหมายเลขชุดที่5ตั้งที่หลักพันและหมายเลขต่อไปนะคะได้หมายเลข4วงล้อและลูกบอลหมายเลขชุดที่4ตั้งที่หลักหมื่นค่ะและหมายเลขสุดท้ายนะคะได้หมายเลข1ค่ะวงล้อและลูกบอลหมายเลขชุดที่1ตั้งที่หลักแสน

เมื่อเจ้าหน้าที่นะคะได้ติดตั้งวงล้อและลูกบอลหมายเลขให้เข้าที่เรียบร้อยนะคะขอเชิญคณะกรรมการตรวจสอบความเรียบร้อยของอุปกรณ์ที่จะใช้ในการออกรางวัลค่ะสำหรับการออกรางวัลที่2และรางวัลที่3ด้วยเครื่องออกรางวัลอัตโนมัติมัลติพิกนะคะมีลูกปิงปองหมายเลขที่จะใช้ในการออกรางวัลจำนวน12ชุดแต่ละชุดมีหมายเลข0ถึง9ครบ10หมายเลขและท่านประธานกรรมการนะคะได้เลือกใช้ลูกปิงปองชุดที่1นะคะสำหรับหลักที่2ชุดที่2สำหรับหลักที่4ชุดที่4สำหรับหลักที่6ชุดที่5สำหรับหลักที่1ชุดที่6สำหรับหลักที่3และชุดที่7สำหรับหลักที่5ค่ะเหลืออีก6ชุดไว้สำรองและในวันนี้นะคะสำนักงานได้รับเกียรติจากพนักงานนะคะจากการเคหะแห่งชาติค่ะมาร่วมหมุนวงล้อนะคะสลับกับพนักงานหมุนวงล้อของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะในงวดวันที่1กรกฎาคม2569นะคะสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจะออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล6หลักและสลากกินแบ่งรัฐบาลตัวเลข3หลักณอาคารออกรางวัลสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลถนนนนทบุรีอำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะจะเปิดให้ผู้มีสิทธิ์ซื้อจองล่วงหน้าค่ะ2569ในวันที่19มิถุนายน2569ค่ะเมื่อคณะกรรมการได้ตรวจสอบความเรียบร้อยของวงล้อแล้วนะคะท่านประธานกรรมการได้กำหนดให้ตั้งวงล้อไว้ที่หมายเลข9ทั้งหมดค่ะขณะนี้นะคะวงล้อตั้งอยู่ที่หมายเลข999 999ต่อไปนะคะท่านประธานกรรมการจะได้นำลูกบอลสีแทนตำแหน่งรางวัลเข้าใส่ในภาชนะพลาสติกทรงกลมเพื่อเสี่ยงลำดับในการออกรางวัลโดยให้สีเหลืองแทนตำแหน่งรางวัลที่2มี5รางวัลเงินรางวัลรางวัลละ 200,000 บาทค่ะสีชมพูแทนตำแหน่งรางวัลที่3มี10รางวัลนะคะเงินรางวัลรางวัลละ 80,000 บาทสีเขียวแทนตำแหน่งรางวัลที่4มี50รางวัลเงินรางวัลรางวัลละ 40,000 บาทค่ะและสีน้ำเงินแทนตำแหน่งรางวัลที่5มี100รางวัลค่ะเงินรางวัลรางวัลละ 20,000 บาทเมื่อท่านประธานกรรมการนะคะนำลูกบอลสีทั้ง4สีเข้าใส่ในภาชนะพลาสติกทรงกลมเรียบร้อยแล้วนะคะเจ้าหน้าที่จะหมุนภาชนะลูกบอลสีให้ลูกบอลสีคละกันค่ะเพื่อให้ท่านประธานกรรมการได้เสียงจับขึ้นมานะคะได้สีอะไรก็จะทำการออกรางวัลในตำแหน่งนั้นตามลำดับค่ะ

ท่านประธานกรรมการได้เสียงจับขึ้นมาแล้วนะคะได้สีเขียวค่ะแทนตำแหน่งรางวัลที่4จะออกรางวัลที่4นะคะด้วยอุปกรณ์วงล้อติดต่อกันไป50รางวัลค่ะ

0: ผู้หมุนชุดนี้นะคะเป็นพนักงานจากการเคหะแห่งชาติค่ะพร้อมแล้วจะออกรางวัลที่4ออกรางวัลที่4ครั้งที่1เลขที่ออก171508 171508ออกรางวัลที่4ครั้งที่2 876526 876526ออกรางวัลที่4ครั้งที่3 101404 101404ออกรางวัลที่4ครั้งที่4 930212 930212ออกรางวัลที่4ครั้งที่5 363683 363683ออกรางวัลที่4ครั้งที่6 212902 212902ออกรางวัลที่4ครั้งที่7171915 171915ออกรางวัลที่4ครั้งที่8 409975 409975ออกรางวัลที่4ครั้งที่9 695375 695375ออกรางวัลที่4ครั้งที่10 259424 259424ออกรางวัลที่4ครั้งที่11 175920 175920ออกรางวัลที่4ครั้งที่12632871 632871ออกรางวัลที่4ครั้งที่13 960563 960563ออกรางวัลที่4ครั้งที่14 763609 763609ออกรางวัลที่4ครั้งที่15 934021 934021ออกรางวัลที่4ครั้งที่16 831962 831962ออกรางวัลที่4ครั้งที่17 600097600097ออกรางวัลที่4ครั้งที่18 185876 185876ออกรางวัลที่4ครั้งที่19 528437 528437ออกรางวัลที่4ครั้งที่20 605890 605890ออกรางวัลที่4ครั้งที่21 677843 677843ออกรางวัลที่4ครั้งที่22 380419 380419ออกรางวัลที่4ครั้งที่23 894206 894206ออกรางวัลที่4ครั้งที่24 310121 310121ออกรางวัลที่4ครั้งที่25 312535 312535ออกรางวัลที่4ครั้งที่26 466564 466564ออกรางวัลที่4ครั้งที่27 454 456 454 456ออกรางวัลที่4ครั้งที่28 861025 861025ออกรางวัลที่4ครั้งที่29 659053 659053ออกรางวัลที่4ครั้งที่30 341588 341588ออกรางวัลที่4ครั้งที่31 513746 513746ออกรางวัลที่4ครั้งที่32 902799 902799ออกรางวัลที่4ครั้งที่33 544956 544956ออกรางวัลที่4ครั้งที่34 862988 862988ออกรางวัลที่4ครั้งที่35 268 121 268 121ออกรางวัลที่4ครั้งที่36 022 054 022 054ออกรางวัลที่4ครั้งที่37 471 229 471 229ออกรางวัลที่4ครั้งที่38 660 776 660 776ออกรางวัลที่4ครั้งที่39 042 771 042 771ออกรางวัลที่4ครั้งที่40 495 218 495 218ออกรางวัลที่4ครั้งที่41 525 190 525 190ออกรางวัลที่4ครั้งที่42 067 490 067 490ออกรางวัลที่4ครั้งที่43 578 964 578 964ออกรางวัลที่4ครั้งที่44 308 320 308 320ออกรางวัลที่4ครั้งที่45 322 506 322 506ออกรางวัลที่4ครั้งที่46 176 913 176 913ออกรางวัลที่4ครั้งที่47 599 423 599 423ออกรางวัลที่4ครั้งที่48 858 475 858 475ออกรางวัลที่4ครั้งที่49 752 663 752 663ออกรางวัลที่4ครั้งที่50ครั้งสุดท้าย846 786 846 786ขอบคุณค่ะ
1: รางวัลที่4ออกไปครบแล้วค่ะต่อไปนะคะท่านประธานกรรมการจะเสี่ยงจับลูกบอลสีขึ้นมาใหม่ค่ะได้สีน้ำเงินนะคะแทนตำแหน่งรางวัลที่5ค่ะจะออกรางวัลที่5นะคะด้วยอุปกรณ์วงล้อติดต่อกันไป100รางวัลค่ะ

พร้อมแล้วจะออกรางวัลที่5ออกรางวัลที่5ครั้งที่1เลขที่ออก271385 271385ออกรางวัลที่5ครั้งที่2 632212 632212ออกรางวัลที่5ครั้งที่3 535577 535577ออกรางวัลที่5ครั้งที่4 420917420917ออกรางวัลที่5ครั้งที่5 602101 602101ออกรางวัลที่5ครั้งที่6 232306 232306ออกรางวัลที่5ครั้งที่7119547 119547ออกรางวัลที่5ครั้งที่8 280255 280255ออกรางวัลที่5ครั้งที่9 915044 915044ออกรางวัลที่5ครั้งที่10 124286 124286ออกรางวัลที่5ครั้งที่11 448908 448908ออกรางวัลที่5ครั้งที่12 928461 928461ออกรางวัลที่5ครั้งที่13 731309 731309ออกรางวัลที่5ครั้งที่14 222449 222449ออกรางวัลที่5ครั้งที่15 275666 275666ออกรางวัลที่5ครั้งที่16 435451 435451ออกรางวัลที่5ครั้งที่17 484270 484270ออกรางวัลที่5ครั้งที่18 692940 692940ออกรางวัลที่5ครั้งที่19 587262 587262ออกรางวัลที่5ครั้งที่20 767010 767010ออกรางวัลที่5ครั้งที่21 070047 070047ออกรางวัลที่5ครั้งที่22 991494 991494ออกรางวัลที่5ครั้งที่23 009664 009664ออกรางวัลที่5ครั้งที่24 231569 231569ออกรางวัลที่5ครั้งที่25 503237 503237ออกรางวัลที่5ครั้งที่26 767
180767 180ออกรางวัลที่5ครั้งที่27 018581 018581ออกรางวัลที่5ครั้งที่28 650992 650992ออกรางวัลที่5ครั้งที่29 025865 025865ออกรางวัลที่5ครั้งที่30 742502 742502ออกรางวัลที่5ครั้งที่31 113127113127ออกรางวัลที่5ครั้งที่32 255979 255979ออกรางวัลที่5ครั้งที่33 513908 513908ออกรางวัลที่5ครั้งที่34 600714 600714ออกรางวัลที่5ครั้งที่35 292244 292244ออกรางวัลที่5ครั้งที่36 694653 694653ออกรางวัลที่5ครั้งที่37 086728 086728ออกรางวัลที่5ครั้งที่38 607331 607331ออกรางวัลที่5ครั้งที่39 680539 680539ออกรางวัลที่5ครั้งที่40 452517 452517ออกรางวัลที่5ครั้งที่41 627040 627040ออกรางวัลที่5ครั้งที่42 845268 845268ออกรางวัลที่5ครั้งที่43 783550 783550ออกรางวัลที่5ครั้งที่44 766320 766320ออกรางวัลที่5ครั้งที่45 710002 710002ออกรางวัลที่5ครั้งที่46 028761 028761ออกรางวัลที่5ครั้งที่47 549044 549044ออกรางวัลที่5ครั้งที่48 176558 176558ออกรางวัลที่5ครั้งที่49 970622 970622ออกรางวัลที่5ครั้งที่50 149671 149671จะเปลี่ยนพนักงานหมู่ชุดใหม่ครับ

0: ผู้หมุนชุดนี้เป็นพนักงานจากการเคหะแห่งชาติค่ะออกรางวัลที่5ครั้งที่51 951-970 951-970 ออกรางวัลที่5ครั้งที่52 810-828 810-828ออกรางวัลที่5ครั้งที่53 969-716 969-716 ออกรางวัลที่5ครั้งที่54 152-534 152-534 ออกรางวัลที่5ครั้งที่55 196-524 196-524ออกรางวัลที่5ครั้งที่56 558215 558215ออกรางวัลที่5ครั้งที่57 653255 653255ออกรางวัลที่5ครั้งที่58403203 403203ออกรางวัลที่5ครั้งที่59 903286 903286ออกรางวัลที่5ครั้งที่60 076664 076664ออกรางวัลที่5ครั้งที่61 209864 209864ออกรางวัลที่5ครั้งที่62 062146 062146ออกรางวัลที่5ครั้งที่63 137530 137530ออกรางวัลที่5ครั้งที่64 483446 483446ออกรางวัลที่5ครั้งที่65 970773 970773ออกรางวัลที่5ครั้งที่66730521 730521ออกรางวัลที่5ครั้งที่67 501 525 501 525ออกรางวัลที่5ครั้งที่68 933 679 933 679ออกรางวัลที่5ครั้งที่69 017566 017566ออกรางวัลที่5ครั้งที่70 302065 302065ออกรางวัลที่5ครั้งที่71090334 090334ออกรางวัลที่5ครั้งที่72 075296 075296ออกรางวัลที่5ครั้งที่73 150633 150633ออกรางวัลที่5ครั้งที่74 977854 977854ออกรางวัลที่5ครั้งที่75 038818 038818ออกรางวัลที่5ครั้งที่76 076810 076810ออกรางวัลที่5ครั้งที่77 914696 914696 ออกรางวัลที่5ครั้งที่78 289 249 289 249ออกรางวัลที่5ครั้งที่79 121755 121755ออกรางวัลที่5ครั้งที่80 844 822 844 822ออกรางวัลที่5ครั้งที่81 759 249 759 249ออกรางวัลที่5ครั้งที่82 983 876983 876ออกรางวัลที่5ครั้งที่83 985 550 985 550ออกรางวัลที่5ครั้งที่84 032 361 032 361ออกรางวัลที่5ครั้งที่85760 672 760 672ออกรางวัลที่5ครั้งที่86 029 562 029 562ออกรางวัลที่5ครั้งที่87 703 136 703 136ออกรางวัลที่5ครั้งที่88 504 838 504 838ออกรางวัลที่5ครั้งที่89 293 107 293 107ออกรางวัลที่5ครั้งที่90 228 574 228 574ออกรางวัลที่5ครั้งที่91 471 585 471 585ออกรางวัลที่5ครั้งที่92 084 477 084 477ออกรางวัลที่5ครั้งที่93 569 442 569 442ออกรางวัลที่5ครั้งที่94 872 445 872 445ออกรางวัลที่5ครั้งที่95 826 191 826 191ออกรางวัลที่5ครั้งที่96 409 808 409 808ออกรางวัลที่5ครั้งที่97 411 087 411 087ออกรางวัลที่5ครั้งที่98 562 087 562 087ออกรางวัลที่5ครั้งที่99 958 130 958 130ออกรางวัลที่5ครั้งที่100ครั้งสุดท้าย105 571 105 571ขอบคุณค่ะ
1: รางวัลที่5ออกไปครบแล้วค่ะต่อไปนะคะท่านประธานกรรมการจะเสี่ยงจับรางวัลสีขึ้นมาใหม่ค่ะได้สีเหลืองนะคะแทนตำแหน่งรางวัลที่2จะออกรางวัลที่2ด้วยเครื่องออกรางวัลอัตโนมัติมัลติพิกนะคะติดต่อกันไป5รางวัลค่ะโดยท่านประธานกรรมการนะคะจะไปประจำที่เครื่องออกรางวัลและกดปุ่มให้ลูกปิงปองหมายเลขคละกันเมื่อเห็นว่าคละกันดีแล้วจะกดปุ่มเลือกลูกปิงปองหมายเลขลูกปิงปองที่ลอยขึ้นด้านบนของเครื่องทั้ง6หลักคือหมายเลขที่แสดงผลรางวัลค่ะพร้อมแล้วจะออกรางวัลที่2 ออกรางวัลที่สองครั้งที่หนึ่งเลขที่ออกสามสองเจ็ดเก้าห้าสามสามสองเจ็ดเก้าห้าสามออกรางวัลที่สองครั้งที่สองเลขที่ออกสองแปดหนึ่งสามสี่สองสองแปดหนึ่งสามสี่สองออกรางวัลที่สองครั้งที่สามเลขที่ออกสี่ห้าเก้าสองศูนย์หกสี่ห้าเก้าสองศูนย์หกออกรางวัลที่สองครั้งที่สี่เลขที่ออกเจ็ดเก้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็ดเก้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดออกรางวัลที่สองครั้งที่ห้าครั้งสุดท้ายเลขที่ออกหนึ่งสองสี่เก้าเก้าแปดหนึ่งสองสี่เก้าเก้าแปดขอบคุณค่ะรางวัลที่สองออกไปครบแล้วค่ะต่อไปนะคะท่านประธานกรรมการจะเสี่ยงจับลูกบอลสีขึ้นมาใหม่ค่ะและสีสุดท้ายนะคะสีชมพูค่ะแทนตำแหน่งรางวัลที่3จะออกรางวัลที่3ด้วยเครื่องออกรางวัลอัตโนมัติมัลติพิกติดต่อกันไป10รางวัลค่ะ
2: พร้อมแล้วจะออกรางวัลที่3ออกรางวัลที่3ครั้งที่1เลขที่ออก173838 173838ออกรางวัลที่3ครั้งที่2เลขที่ออก628731 628731ออกรางวัลที่3ครั้งที่3เลขที่ออก966561 966561ออกรางวัลที่3ครั้งที่4เลขที่ออก012001012001ออกรางวัลที่3ครั้งที่5เลขที่ออก540705 540705ออกรางวัลที่3ครั้งที่6เลขที่ออก367 469 367 469ออกรางวัลที่3ครั้งที่7เลขที่ออก161หนึ่งห้าห้าหนึ่งหกหนึ่งหนึ่งห้าห้าออกรางวัลที่3ครั้งที่8เลขที่ออก330999 330999 ออกรางวัลที่3ครั้งที่9เลขที่ออก349577 349577ออกรางวัลที่3ครั้งที่10ครั้งสุดท้ายเลขที่ออก600950 600950ขอบคุณครับ
1: รางวัลที่3ออกไปครบแล้วค่ะรางวัลที่2ที่3ที่4และที่5ออกไปครบแล้วนะคะต่อไปค่ะจะทำการออกรางวัลเลขหน้า3ตัว2ครั้งรางวัลเลขท้าย3ตัว2ครั้งและรางวัลเลขท้าย2ตัว1ครั้งและรางวัลที่1ค่ะด้วยอุปกรณ์ออกรางวัลนนทรี1สำหรับการออกรางวัลพิเศษสลากกินแบ่งรัฐบาลตัวเลข3หลักจะออกเป็นลำดับสุดท้ายค่ะการออกรางวัลด้วยวิธีนี้นะคะผู้ทำการออกรางวัลจะเป็นกรรมการออกรางวัลทั้งหมดค่ะโดยประธานกรรมการนะคะจะเสี่ยงจับหมายเลขกรรมการขึ้นมา6ท่านว่ากรรมการท่านใดจะได้เป็นผู้ออกรางวัลค่ะขณะนี้นะคะเจ้าหน้าที่กำลังนำหมายเลขกรรมการเข้าใส่ในภาชนะพลาสติกทรงกลมเพื่อให้ท่านประธานกรรมการได้เสี่ยงจับขึ้นมาครั้งละ1หมายเลขค่ะ

ท่านประธานกรรมการได้สิ่งจับขึ้นมาแล้วนะคะกรรมการท่านแรกค่ะได้แก่กรรมการหมายเลขหนึ่งนะคะคุณจินดารัตน์วิริยะทวีกุลค่ะผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะกรรมการท่านที่สองนะคะได้แก่กรรมการหมายเลข8ค่ะผู้แทนกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยนะคะคุณปองพลอุทัยวัฒนเดชค่ะผู้อำนวยการส่วนการสอบสวนคดีอาญาสำนักการสอบสวนและนิติการค่ะกรรมการท่านที่3ได้แก่กรรมการหมายเลข9ค่ะผู้แทนสื่อมวลชนนะคะคุณสาวิกาชัยเดชค่ะหรือคุณพิงกี้นักแสดงและอินฟลูเอนเซอร์ค่ะกรรมการท่านที่4นะคะได้แก่กรรมการหมายเลข6ค่ะผู้แทนกระทรวงการคลังนะคะคุณสาวนีเผือกสำลีค่ะผู้อำนวยการส่วนบริหารงานบุคคลสำนักงานปลัดกระทรวงการคลังกรรมการท่านที่5นะคะได้แก่กรรมการหมายเลข3ค่ะคุณมนูนพิมพาทองนะคะประธานบริหารกลุ่มบริษัทมาแฟคไทยแลนด์จำกัดค่ะและกรรมการท่านสุดท้ายนะคะได้แก่กรรมการหมายเลข2ค่ะคุณชัยยุทธนาวงวานิชค่ะผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมายสาธารณสุขสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาค่ะเมื่อได้กรรมการออกรางวัลครบแล้วนะคะต่อไปท่านประธานกรรมการจะเสี่ยงหยิบบัตรหมายเลข1ถึง6ให้กรรมการออกรางวัลท่านละ1หมายเลขเพื่อติดบัตรไว้ที่บริเวณอกเสื้อด้านซ้ายค่ะ

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานกิจกรรมส่งเสริมการรับรู้การเข้าใจนะคะเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สลากกินแบ่งรัฐบาลประจำปี2569ณศูนย์การค้าเซ็นทรัลหาดใหญ่ค่ะจังหวัดสงขลานะคะระหว่างวันที่27ถึง28มิถุนายน2569ค่ะขณะนี้นะคะกรรมการทั้ง6ท่านติดบัตรหมายเลขเรียบร้อยแล้วค่ะและจะขึ้นไปยืนประจำอุปกรณ์ออกรางวัลตามหมายเลขที่ได้รับจากนั้นนะคะท่านประธานกรรมการร่วมกับเจ้าหน้าที่จากกรมงานเก็บกู้วัตถุระเบิดค่ะสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะตรวจอุปกรณ์ที่จะใช้ในการออกรางวัลด้วยเครื่องตรวจโลหะแบบมือถือหากตรวจพบโลหะอุปกรณ์ตรวจจะส่งสัญญาณเสียงพร้อมแสดงไฟสัญญาณสีแดงอุปกรณ์ที่ใช้ในการออกรางวัลประกอบด้วย1ภาชนะพลาสติกทรงกลม2ตลับพลาสติกทึบแสงแบบเกลียวชุดละ10ตลับใช้บรรจุลูกบอลหมายเลขและ3นะคะลูกบอลหมายเลขที่มีหมายเลข0ถึง9ลูกละ1หมายเลขชุดละ10ลูกค่ะ

0: ขณะนี้นะคะได้ตรวจสอบความเรียบร้อยของอุปกรณ์ออกรางวัลเสร็จสิ้นแล้วค่ะต่อไปนะคะเจ้าหน้าที่จะแสดงลูกบอลหมายเลขว่ามีหมายเลขครบถ้วนถูกต้องหรือไม่ก่อนบรรจุในตลับพลาสติกทึบแสงแบบเกลียวแล้วใส่ลงไปในอุปกรณ์ออกรางวัลทั้ง6หลักค่ะครั้งละ1ลูกโดยเริ่มจากหมายเลข1
1: ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานกิจกรรมส่งเสริมการรับรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สลากกินแบ่งรัฐบาลประจำปี2569ครั้งที่3ณศูนย์การค้าเซ็นทรัลหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะคะระหว่างวันที่27ถึง28มิถุนายน2569ท่านที่สนใจสามารถเข้าร่วมงานได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะ
0: หมายเลข2
1: สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนให้ซื้อสลากโดยไม่วางแผนทางการเงินนะคะขอย้ำว่าการซื้อสลากเพื่อเสี่ยงโชคไม่ใช่การลงทุนค่ะควรศึกษาโอกาสในการถูกรางวัลหากท่านกังวลว่าเสพติดการซื้อสามารถรับคำปรึกษาได้ที่ศูนย์เจโอคอลเซ็นเตอร์โทรศัพท์02-528-9999กด9ค่ะ
0: หมายเลข3
1: ขอเตือนพี่น้องประชาชนระวังมิจฉาชีพแอบอ้างชื่อผู้บริหารหรือดัดแปลงภาพด้วย AI เผยแพร่บน TikTok หลอกลวงว่ามีเลขเด็ดซึ่งทั้งหมดเป็นการหลอกลวงทั้งสิ้นนะคะอย่าลงเชื่ออย่าแชร์ต่อและอย่ากดลิงก์ค่ะหรือกดเข้าร่วมกลุ่มใดๆเพราะท่านอาจตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพและอาจสูญเสียทรัพย์สินหรือข้อมูลส่วนบุคคลได้ค่ะ
0: หมายเลข4
1: ขอแจ้งข้อมูลสลากกินแบ่งรัฐบาล6หลักแบบดิจิทัลงวดวันที่1กรกฎาคม2569จำหน่ายผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังจำนวน29ล้านฉบับมีตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล6หลักแบบดิจิทัลจำนวนกว่า 52,000 รายค่ะ
0: หมายเลข5
1: สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลขอเตือนผู้ขายสลากไม่ขายสลากแก่ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า20ปีและไม่ควรให้เด็กหรือเยาวชนเข้าถึงการเสี่ยงโชคไม่ว่ารูปแบบใดรวมถึงไม่ขายสลากในสถานศึกษาหรือบริเวณใกล้เคียงค่ะ
0: หมายเลข6
2: สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเปิดบริการให้คำปรึกษาสำหรับผู้มีความเสี่ยงเสพติดการซื้อสลากกินรัฐบาลโดยสามารถทำแบบประเมินความเสี่ยงเบื้องต้นได้ที่เว็บไซต์สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลและรับคำปรึกษาผ่านศูนย์ GO Call Center โทร02-528-9999กด9ครับ
0: หมายเลข7
2: ขอให้ประชาชนที่จะซื้อสลากร่วมกันสังเกตสลากกินแบ่งรัฐบาล6หลักแบบใบหากมีการประทับตาโครงการจำหน่ายสลาก80จะต้องจำหน่ายผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังเท่านั้นโดยผู้ซื้อจะได้สลากใบจริงและสลากในรูปแบบดิจิทัลซึ่งหากเป็นกรณีการนำสลากมาวนขายราคาก็มักจะเกิน80บาทครับ
0: หมายเลข8
2: สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเปิดให้บริการจ่ายเงินรางวัล Right to Service สำหรับสลากกินแบ่งรัฐบาล6หลักแบบใบและแบบดิจิทัลและสลากการกุศลเปิดให้บริการในวันจันทร์ถึงวันศุกร์เว้นวันหยุดทำการหรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ตั้งแต่เวลา 7:30 นถึง 15:00 นไม่หยุดพักเที่ยงครับ
0: หมายเลข9
2: สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเปิดให้ลงทะเบียนจองคิวเพื่อขอรับเงินรางวัลสลากงวดวันที่16มิถุนายน2569ผ่านเว็บไซต์สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลหรือแอปพลิเคชัน JO Lottery Official โดยเริ่มจองได้ตั้งแต่วันนี้เวลา 18:00 นเป็นต้นไปครับ
0: และหมายเลข0เจ้าหน้าที่ได้แสดงลูกบอลหมายเลขเป็นที่ครบถ้วนถูกต้องทุกหลักแล้วจากนั้นจะหมุนอุปกรณ์ออกรางวัลให้ลูกบอลหมายเลขละกันค่ะ

ต่อไปนะคะท่านประธานกรรมการจะได้นำลูกยางหมายเลขประจำหลักอุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่1หลักที่2หลักที่3หลักที่4หลักที่5และหลักที่6เข้าใส่ในภาชนะพลาสติกทรงกลมจากนั้นเจ้าหน้าที่จุ่มภาชนะให้ลูกยางหมายเลขคละกันเพื่อให้ท่านประธานกรรมการได้เสี่ยงจับขึ้นมาครั้งละ1หลักนะคะว่าจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักใดออกรางวัลเลขหน้า3ตัว2ครั้งค่ะเงินรางวัลรางวัลละ 4,000 บาทจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่3อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่5อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่1จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่1หลักที่3หลักที่5ออกรางวัลเลขหน้า3ตัวครั้งที่1โดยเจ้าหน้าที่จุ่มอุปกรณ์ออกรางวัลให้ลูกบอลหมายเลขคละกันเมื่อท่านประธานกรรมการเห็นว่าคละกันดีแล้วจะกดออดสัญญาณเพื่อให้กรรมการออกรางวัลยกคันยกเปิดช่องให้ลูกบอลหมายเลขตกลงที่รองรับด้านหน้าและเจ้าหน้าที่จะนำลูกบอลที่ได้มาเปิดตลับทึบแสงเพื่อแสดงหมายเลขต่อไปค่ะพร้อมแล้วจะออกรางวัลเลขหน้า3ตัวครั้งที่1

รางวัลเลขหน้า3ตัวครั้งที่1เลขที่ออก7 5 8 7 5 8ฝ่ายครั้งนะคะรางวัลเลขหน้า3ตัวครั้งที่1เลขที่ออก7 5 8ต่อไปนะคะท่านประธานกรรมการจะเสี่ยงหยิบลูกยางหมายเลขประจำหลักขึ้นมาใหม่ว่าจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักใดนะคะออกรางวัลเลขหน้า3ตัวครั้งที่2ครั้งสุดท้ายค่ะจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่5อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่2อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่6จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่2หลักที่5หลักที่6ออกรางวัลเลขหน้า3ตัวครั้งที่2พร้อมแล้วจะออกรางวัลเลขหน้า3ตัวครั้งที่2

จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่1อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่2อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่3จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่1หลักที่2หลักที่3ออกรางวัลเลขท้าย3ตัวครั้งที่1พร้อมแล้วจะออกรางวัลเลขท้าย3ตัวครั้งที่1

รางวัลเลขท้าย3ตัวครั้งที่1เลขที่ออก007 007ฟังครั้งนะคะรางวัลเลขท้าย3ตัวครั้งที่1เลขที่ออก007ต่อไปนะคะท่านประธานกรรมการจะเสี่ยงหยิบลูกยางหมายเลขประจำหลักขึ้นมาใหม่ว่าจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักใดออกรางวัลเลขท้าย3ตัวครั้งที่2ครั้งสุดท้ายค่ะจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่2อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่4อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่1จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่1หลักที่2หลักที่4ออกรางวัลเลขท้าย3ตัวครั้งที่2พร้อมแล้วจะออกรางวัลเลขท้าย3ตัวครั้งที่2

รางวัลเลขท้าย3ตัวครั้งที่2เลขที่ออก7 2 1 7 2 1ฟังอีกครั้งกันคะรางวัลเลขท้าย3ตัวครั้งที่2เลขที่ออก7 2 1รางวัลเลขท้าย3ตัวออกไปครบแล้วค่ะต่อไปนะคะจะทำการออกรางวัลเลขท้าย2ตัว1ครั้งค่ะเงินรางวัลละ 2,000 บาทจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่2อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่4จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่2และหลักที่4ออกรางวัลเลขท้าย2ตัวนะคะผู้ที่จะทำการออกรางวัลเลขท้าย2ตัวหลักหน่วยคือคุณมนูนพิมพาทองค่ะประธานบริหารกลุ่มบริษัทมาแฟกไทยแลนด์จำกัดนะคะและหลัก10คือผู้แทนกระทรวงการคลังค่ะคุณเสาวนีเผือกสำลีนะคะผู้อำนวยการส่วนบริหารงานบุคคลสำนักงานปลัดกระทรวงการคลังค่ะพร้อมแล้วจะออกรางวัลเลขท้าย2ตัว

48 48ไฟครั้งนะคะรางวัลเลขท้าย2ตัวงวดวันที่16มิถุนายน2569เลขที่ออก48รางวัลเลขหน้า3ตัวรางวัลเลขท้าย3ตัวและรางวัลเลขท้าย2ตัวออกไปครบแล้วนะคะต่อไปค่ะจะทำการออกรางวัลที่1จำนวน1รางวัลนะคะเงินรางวัลรางวัลละ6ล้านบาทค่ะรางวัลข้างเคียงรางวัลที่1มี2รางวัลเงินรางวัลรางวัลละ 100,000 บาทค่ะพร้อมแล้วจะออกรางวัลที่1

ขณะนี้นะคะลูกบอลหมายเลขทั้ง6หลักค่ะตกลงที่รองรับเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นเจ้าหน้าที่จะนำภาชนะโปร่งใสไปรับลูกบอลหมายเลขจากท่านประธานกรรมการค่ะ

ในปี2568นะคะสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลได้รับรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น SOE Award 2รางวัลค่ะได้แก่รางวัลการพัฒนาสู่รัฐวิสาหกิจยั่งยืนนะคะและรางวัลชมเชยประเภทรางวัลความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมดีเด่นด้านความคิดสร้างสรรค์ค่ะซึ่งสะท้อนความมุ่งมั่นพัฒนาองค์กรนะคะพร้อมสร้างคุณค่าร่วมเพื่อการเติบโตไปกับสังคมไทยอย่างยั่งยืนค่ะเมื่อได้ลูกบอลครบทั้ง6ลูกแล้วนะคะท่านประธานกรรมการจะนำลูกบอลไปใส่รวมไว้ในอุปกรณ์ออกรางวัลเปล่าซึ่งแยกไว้ต่างหากและเจ้าหน้าที่จะหมุนอุปกรณ์ออกรางวัลเพื่อให้ลูกบอลหมายเลขคละกันค่ะ

ต่อไปนะคะท่านประธานกรรมการซึ่งวันนี้ได้รับเกียรติจากคุณทวีพงษ์วิชัยดิษฐ์ค่ะผู้ว่าการการเคหะแห่งชาตินะคะจะทำการเสี่ยงหยิบลูกยางหมายเลขประจำหลักขึ้นมาครั้งละ1หลักนะคะว่าจะให้กรรมการออกรางวัลในหลักใดเสี่ยงลูกบอลหมายเลขเรียงลำดับก่อนหลังแล้วนำลูกบอลหมายเลขที่ได้นะคะไปไว้ในหลักของตนเองค่ะท่านประธานกรรมการเสี่ยงหยิบขึ้นมาแล้วนะคะได้หมายเลข1ค่ะกรรมการออกรางวัลประจำหลักแสนนะคะคุณจินดารัตน์วิริยะทวีคุณค่ะผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะนะคะจะเป็นผู้เสี่ยงลูกบอลเป็นลำดับแรก

ท่านประธานกรรมการเสียงหยิบขึ้นมาใหม่ค่ะได้หมายเลข4นะคะกรรมการออกรางวัลประจำหลักร้อยค่ะคุณมนูนพิมพาทองนะคะประธานบริหารกลุ่มบริษัทมาแฟกไทยแลนด์จำกัดค่ะจะเป็นผู้เสี่ยงลูกบอลนะคะเป็นลำดับต่อไป

ท่านประธานกรรมการเสียงหยิบขึ้นมาใหม่ค่ะได้หมายเลข3นะคะกรรมการออกรางวัลประจำหลักพันค่ะผู้แทนสื่อมวลชนนะคะคุณสาวิกาชัยเดชค่ะหรือคุณพิงกี้นะคะนักแสดงและอินฟลูเอนเซอร์ค่ะจะเป็นผู้เสียงลูกบอลเป็นลำดับต่อไป

ท่านประธานกรรมการเสียงหยิบขึ้นมาใหม่ค่ะได้หมายเลข5นะคะกรรมการออกรางวัลประจำหลัก10ค่ะผู้แทนกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยนะคะคุณปองพลอุทัยวัฒนเดชค่ะผู้อำนวยการส่วนการสอบสวนคดีอาญาสำนักการสอบสวนและนิติการค่ะจะเป็นผู้เสียงลูกบอลเป็นลำดับต่อไป

และหมายเลขต่อไปนะคะได้หมายเลข2ค่ะกรรมการออกรางวัลประจำหลักหมื่นนะคะผู้แทนกระทรวงการคลังค่ะคุณสาวนีเผือกสำลีค่ะผู้อำนวยการส่วนบริหารงานบุคคลสำนักงานปลัดกระทรวงการคลังนะคะจะเป็นผู้เสี่ยงลูกบอลเป็นลำดับต่อไป

และหมายเลขสุดท้ายนะคะได้หมายเลข6ค่ะกรรมการออกรางวัลประจำหลักหน่วยนะคะคุณชัยยุทธนาวงวานิชค่ะผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมายสาธารณสุขสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาจะเป็นผู้เปิดช่องให้ลูกบอลตกลงเป็นท่าสุดท้ายค่ะ

เมื่อกรรมการออกรางวัลทั้ง6ท่านนะคะเสียงลูกบอลครบแล้วต่อไปเจ้าหน้าที่จะเปิดฝาตลับทึบแสงที่บรรจุลูกบอลหมายเลขไว้ภายในเพื่อแสดงให้ผู้เข้าชมการออกรางวัลได้ทราบพร้อมกันทั้ง6หลักค่ะ

รางวัลที่1งวดวันที่16มิถุนายน2569เลขที่ออก287 184 287 184แฟนครั้งนะคะรางวัลที่1งวดวันที่16มิถุนายน2569เลขที่ออก287184โดยที่รางวัลที่1นะคะมีรางวัลข้างเคียงรางวัลที่1จำนวน2รางวัลค่ะเลขที่ถูกรางวัลคือ287 183 287 183และ287 185 287 185สำหรับผลรางวัลนะคะของสลากกินแบ่งรัฐบาลตัวเลข3หลักซึ่งมาจากผลรางวัลที่1และรางวัลเลขท้าย2ตัวของสลากกินแบ่งรัฐบาล6หลักนะคะงวดวันที่16มิถุนายน2569มีดังต่อไปนี้ค่ะรางวัล3ตรงนะคะจำนวน1หมายเลขได้แก่หมายเลข184หมายเลข184ค่ะเงินรางวัลนะคะ 3,963 บาทค่ะรางวัล3สลับหลักนะคะมีทั้งหมด5หมายเลขค่ะได้แก่หมายเลข148หมายเลข148หมายเลข418หมายเลข418หมายเลข481 481หมายเลข814 814และหมายเลข841 841ค่ะเงินรางวัลนะคะ683บาทค่ะรางวัล2ตรงนะคะจำนวน1หมายเลขนะคะได้แก่หมายเลข48หมายเลข48ค่ะเงินรางวัลนะคะ231บาทค่ะต่อไปนะคะจะทำการออกรางวัลพิเศษของสลากกินแบ่งรัฐบาลตัวเลข3หลักค่ะจำนวน1รางวัลนะคะโดยท่านประธานกรรมการจะเสี่ยงจับหมายเลขกรรมการขึ้นมา1ท่านจากกรรมการที่เหลืออีก3ท่านค่ะว่ากรรมการท่านใดนะคะจะได้เป็นผู้ออกรางวัลพิเศษค่ะท่านประธานกรรมการได้เสี่ยงจับขึ้นมาแล้วนะคะได้หมายเลข4ค่ะเป็นผู้แทนภาคประชาชนนะคะคุณถาปนันสังทองค่ะพนักงานบริษัทเอกชนนะคะโดยใช้อุปกรณ์ออกรางวัลนนทรี1ร่วมกับวงล้อในการออกรางวัลค่ะในงวดวันที่16มิถุนายน2569นะคะมีผู้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลตัวเลข3หลักตรงกับหมายเลขที่ถูกรางวัล3ตรงนะคะจำนวน 5,806 ฉบับค่ะและเลขรางวัลพิเศษนะคะได้แก่หมายเลข184000000ถึงหมายเลข184000005805ค่ะสำหรับเงินรางวัลพิเศษนะคะมีเงินรางวัล 811,198 บาทค่ะและหมายเลขลูกบอล นะคะสำหรับผู้มีสิทธิ์นะคะคือหมายเลข0ถึง5ค่ะ

การตรวจสอบเงินรางวัล N3 นะคะสำหรับผู้ที่ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลตัวเลข3หลักหรือสลาก N3 นะคะสามารถตรวจสอบยอดเงินรางวัลได้ตั้งแต่เวลา 14:00 นของวันออกรางวัลผ่านช่องทางแอปพลิเคชันเป๋าตังค่ะโดยจะมีการอัปเดตผลการออกรางวัลอย่างเป็นทางการนะคะหากท่านเป็นผู้โชคดีที่ถูกรางวัลค่ะสามารถตรวจสอบผลรางวัลและรายละเอียดวิธีการรับรางวัลนะคะได้ทันทีผ่านช่องทางดังกล่าวค่ะ

0: รางวัลพิเศษของสลากกินแบ่งรัฐบาลตัวเลข3หลักงวดวันที่16มิถุนายน2569ได้แก่หมายเลข18400002008ฝ่ายครั้งนะคะรางวัลพิเศษของสลากกินแบ่งรัฐบาลตัวเลข3หลักได้แก่หมายเลข18400002008การออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะออกไปครบแล้วค่ะต่อไปนะคะจะให้เจ้าหน้าที่อ่านทานรางวัลสำคัญให้ฟังอีกรางวัลละ2ครั้งค่ะ
1: ต่อไปเป็นการอ่านทานผลการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่16มิถุนายน2569รางวัลที่1 287 184 287 184รางวัลข้างเคียงรางวัลที่1 287 183 287183และ287 185 287 185รางวัลที่2ครั้งที่1 327 953 327 953รางวัลที่2ครั้งที่2 281 342 281 342รางวัลที่2ครั้งที่3 459 206 459 206รางวัลที่2ครั้งที่4 791 717791717รางวัลที่2ครั้งที่5 124998 124998รางวัลที่3ครั้งที่1 173838 173838รางวัลที่3ครั้งที่2 628731 628731รางวัลที่3ครั้งที่3 966561 966 561รางวัลที่3ครั้งที่4 012 001 012 001รางวัลที่3ครั้งที่5 540 705 540 705รางวัลที่3ครั้งที่6 367 469 367 469รางวัลที่3ครั้งที่7161155 161155รางวัลที่3ครั้งที่8 330999 330999รางวัลที่3ครั้งที่9 349577 349577รางวัลที่3ครั้งที่10 600950 600950รางวัลเลขหน้า3ตัวครั้งที่1 758 758รางวัลเลขหน้า3ตัวครั้งที่2 434 434รางวัลเลขท้าย3ตัวครั้งที่1 007 007รางวัลเลขท้าย3ตัวครั้งที่2 721 721รางวัลเลขท้าย2ตัว48 48ต่อไปเป็นการอ่านทานผลการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลตัวเลข3หลักงวดวันที่16มิถุนายน2569รางวัล3ตรง184 184รางวัล3สลับหลักได้แก่หมายเลข148 148หมายเลข418 418หมายเลข481 481หมายเลข814 814หมายเลข841 841รางวัล2ตรงได้แก่หมายเลข48 48รางวัลพิเศษสลากกินแบ่งรัฐบาลตัวเลข3หลักได้แก่สลากหมายเลข184 000 002 008หมายเลข184 000 002 008
0: เจ้าหน้าที่ได้อ่านทานรางวัลให้ฟังอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะท่านที่โชคดีถูกรางวัลค่ะกรุณานำบัตรประชาชนของท่านติดตัวมาด้วยเพื่อสะดวกในการขอรับเงินรางวัลนะคะและท่านจะติดต่อขอรับเงินรางวัลได้ที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจังหวัดนนทบุรีหรือติดต่อขอรับเงินรางวัลได้ที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารออมสินและธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศค่ะโดยการขึ้นเงินรางวัลที่ธนาคารนะคะสามารถขึ้นเงินรางวัลงวดปัจจุบันได้ทุกรางวัลยกเว้นรางวัลที่1ค่ะที่นี่สถานที่ออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลณห้องออกรางวัลสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจังหวัดนนทบุรีได้ทำการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่16มิถุนายน2569เสร็จสิ้นแล้วจะขอยุติการถ่ายทอดเสียงและการถ่ายทอดสดลงเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ

0: างเอกสารทั้ง4ฉบับนี้จะไม่ก่อให้เกิดพันธกรณีทางกฎหมายระหว่างประเทศนะคะแล้วก็จะไม่เข้าข่ายเป็นหนังสือสัญญาตามมาตรา178ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแต่ว่าจะเป็นกลไกสำคัญในการส่งเสริมความสัมพันธ์แล้วก็ยกระดับความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับรัสเซียในหลากหลายสาขานะคะโดยเฉพาะด้านพลังงานวัฒนธรรมเศรษฐกิจสร้างสรรค์วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการพัฒนาที่ยั่งยืนก็ตรงนี้เนี่ยจะเป็นการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจแล้วก็สร้างความเชื่อมโยงระหว่างประชาชนด้วยนะคะ
1: ครับ
0: เสริมบทบาทของไทยในเวทีความร่วมมือระดับภูมิภาคและระหว่างประเทศค่ะ
1: ครับอย่างที่เราบอกไปในส่วนของนายกรัฐมนตรี
0: วันนี้ท่านเตรียมนำคณะเดินทางไปนะหลังจากประชุมครม.เสร็จ
1: ครับท่านนายกรัฐมนตรีนะครับก็เตรียมตัวนะครับในการเดินทางร่วมกับคณะนะครับเดินทางไปที่ในส่วนของท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6นะครับโดยเที่ยวบินพิเศษไปยังท่าอากาศยานนานาชาติคาซานที่รัสเซียนะครับเพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษในโอกาสครบรอบ35ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนและก็รัสเซียนะครับช่วงตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะครับ17ถึง18มิถุนายน2569โดยท่านนายกรัฐมนตรีนะครับจะเข้าร่วมการประชุมระดับผู้นำแบบเต็มคณะการหารือกับภาคเอกชนอาเซียนรัสเซียนะครับแล้วก็มีการพบปะกับผู้นำในส่วนของประเทศสมาชิกอาเซียนด้วยนะครับรวมถึงคุณวลาดิเมียร์ปูตินด้วยนะครับเป็นประธานาธิบดีแห่งสหพันธรัฐรัสเซียนั่นเองนะครับในการเจรจาผลักดันความร่วมมือต่างๆที่สามารถต่อยอดเป็นการค้าแล้วก็การลงทุนได้ในอนาคตสำหรับทั้งอาเซียนเองรวมถึงที่ในส่วนของประเทศรัสเซียนะครับตรงนี้นะครับการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียครั้งนี้เนี่ยถือว่าเป็นโอกาสที่สำคัญนะครับในการขยายความร่วมมือระหว่างอาเซียนแล้วก็รัสเซียให้มีความรอบด้านมากยิ่งขึ้นช่วยสร้างความมั่นคงแล้วก็ลดความเสี่ยงจากปัจจัยต่างๆอีกทั้งรัสเซียเนี่ยก็ถือว่าเป็นประตูที่จะทำให้อาเซียนนะครับสามารถในการส่งออกผลิตภัณฑ์ทั้งในภาคของอุตสาหกรรมเองหรือว่าภาคของการเกษตรนะครับไปยังภูมิภาคอื่นๆที่สามารถเพิ่มเติมได้ในส่วนนี้นะครับเพราะว่าอย่างที่บอกรัสเซียเนี่ยมีบทบาทนะบทบาทสำคัญในเรื่องของทั้งพลังงานท
0: ั้
1: งปุ๋ยแล้วก็วัตถุดิบต่างๆที่มีความจำเป็นต่อภาคการผลิตของประเทศไทยนะครับซึ่งขณะที่ประเทศไทยเนี่ยก็ให้ความสำคัญกับประเด็นพลังงานแล้วก็ภาคการเกษตรอย่างที่บอกเราได้เห็นข่าวในช่วงก่อนหน้านี้ในเรื่องของปุ๋ยรัสเซียก็มาช่วยเรานะครับในเรื่องของการสนับสนุนปุ๋ยในช่วงที่มีวิกฤตตะวันออกกลางในส่วนนี้นะครับปัจจุบันเนี่ยรัฐบาลก็กำลังมุ่งหาในเรื่องของการหาใช้พลังงานสะอาดและก็ความมั่นคงทางอาหารนะครับรวมถึงในเรื่องของการท่องเที่ยวดังนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีสำหรับภาคธุรกิจของประเทศไทยในการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษนี้นะครับ
0: ค่ะก็รอติดตามกันนะคะ 17-18 มิถุนายนนี้นะคะท่านนายกรัฐมนตรีจะเข้าร่วมประชุมแบบ
1: เต็มรูปแบบ
0: เต็มรูปแบบเลยเต็มคณะนะคะไปหารือกับภาคเอกชนด้วยค่ะ
1: ครับ
0: เอาละค่ะช่วงนี้นะคะ 15:58 นาทีเดียวเราพักรายการกันสักครู่หนึ่งก่อนนะคะหมดเวลาของชั่วโมงแรกแล้วเด
1: ี๋
0: ยวเราจะพักฟังข่าวต้นชั่วโมงกันและชั่วโมงหน้าค่ะยังคงมีข่าวสารต่างๆที่น่าสนใจแล้วก็การพูดคุยกับภูมิภาคแต่ต้องรอดูนะคะว่าช่วงชั่วโมงหน้าเนี่ยจะเป็นจังหวัดไหนนะคะช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ
1: ครับ

0: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีหงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: พ่อแม่พี่น้องผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ลงทะเบียนกันไปแล้วไม่ต้องกังวลใจหายห่วงสามารถรอประกาศผลการลงทะเบียนได้ในวันที่17กรกฎาคมนี้ส่วนใครที่ยังไม่มายืนยันสิทธิ์จะช้าไม่ได้แล้วนะครับขอให้รีบมาลงทะเบียนภายในวันที่21มิถุนายนนี้ผ่าน5ช่องทางทั้งแอปเป่าตังแอปทางรัฐเว็บไซต์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th ตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยและหน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารอย่าลืมตรวจสอบความถูกต้องก่อนกดยืนยันการลงทะเบียนด้วยนะครับและติดตาม

0: จุ่มหนึ่งสำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนหลายพื้นที่รวมถึงกรุงเทพมหานครรับมือฝนตกหนัก 17-19 มิถุนายนนี้อิทธิพลจากมรสุมกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนภาคเหนือภาคอีสานตะวันออกยังมีฝนตกหนักอิทธิพลจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนเตือนช่วง 17-19 มิถุนายนนี้มีหลายพื้นที่รวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเตรียมรับมือฝนตกหนักอีกรอบเหตุมีร่องมรสุมพัดผ่านตอนบนประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองและฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยจบข่าวเยาวลักษณ์ใส่คำศูนย์ข่าวอวชท.อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็ญพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชรมหาวัชระราธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: ณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อม Thai ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radioข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: สารใจไทยสู่ใจใต้เปิดภารกิจอาสารวมพลังเยาวชนปอเนาะตอบแทนบุญคุณแผ่นดินที่สถาบันปอเนาะอุมมุลฮาซานัตอำเภอควนกาหลงจังหวัดสตูลนายอารีวงอารยะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิสารใจไทยสู่ใจใต้เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมขยายเครือข่ายคนทำความดีเกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดินโดยมีดร.นายแพทย์สมหมายบุญเกลี้ยงผู้ช่วยเลขาธิการสปต.พร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐภาคประชาสังคมผู้นำศาสนาเยาวชนและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกว่า200คนกิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนการดำเนินงานของสมาคมเยาวชนสารใจไทยสู่ใจใต้ภายใต้โครงการสารใจไทยสู่ใจใต้ประจำปีงบประมาณ2569เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและขยายเครือข่ายการทำงานจิตอาสาของเยาวชนให้เกิดการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่องสำหรับปีนี้เยาวชนสารใจไทยสู่ใจใต้ได้ผนึกกำลังร่วมกับเครือข่ายปอนอสารใจซึ่งต่างเป็นผลผลิตของมูลนิธิสารใจไทยสู่ใจใต้โดยกำหนดจัดกิจกรรมในสถาบันศึกษาปอนอจำนวน5แห่งครอบคลุม5จังหวัดได้แก่1. สถาบันปอเนาะอุมมุลฮาซานัตอำเภอควนกาหลงจังหวัดสตูลระหว่างวันที่12ถึง13มิถุนายน2569 2. สถาบันปอเนาะตัมบีฮูนขอฟีลินอำเภอสุขีรินจังหวัดนราธิวาสระหว่างวันที่27ถึง28มิถุนายน2569 3. สถาบันปอเนาะตะฟีซุนกุรอานดารุสลามอำเภอยะหาจังหวัดยะลาระหว่างวันที่3ถึง4กรกฎาคม25694. สถาบันปอเนาะดารุนกุรอานอำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีระหว่างวันที่4ถึง5กรกฎาคม2569และ5. สถาบันปอเนาะมัธดารุสลามอำเภอสะบ้าย้อยจังหวัดสงขลาระหว่างวันที่11ถึง12กรกฎาคม2569ทั้งนี้การจัดกิจกรรมในครั้งนี้นับเป็นพื้นที่แรกของโครงการโดยความร่วมมือของมูลนิธิสารใจไทยสู่ใจใต้สอบต.จังหวัดอำเภอสมาคมเยาวชนสารใจไทยสู่ใจใต้สมาคมสถาบันศึกษาปอเนาะ5จังหวัดชายแดนภาคใต้สถาบันศึกษาปอเนาะและภาคประชาชนในพื้นที่ร่วมดำเนินกิจกรรมจิตอาสาอาทิการทาสีรั้วและกำแพงปอเนาะปรับปรุงห้องเรียนพัฒนาภูมิทัศน์และทำความสะอาดบริเวณโดยรอบเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้และเสริมสร้างจิตสำนึกสาธารณะให้แก่เยาวชน
2: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน News.
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชรมหาวัชรราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธา รวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
6: English please press 1
7: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
8: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
9: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
8: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
9: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
10: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่านฟู้ดได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
11: ตอนต้นเทียนติดกันเทศ
12: ทำอะไรกันเหรอ
13: เขาก็ไปถวายปัจจัยแด่พระธรรมกถึกยังไงล่ะ
12: เราเรียกว่าติดกันเทศจ้ะ
13: ติดยังไงอะและอะไรคือกันเทศ
14: เห็นแต่คนเอาธนบัตรไปเสียบที่ไม้ตับรอบท่อนฟาง
12: สมัยนี้ใช้ท่อนฟางแต่สมัยก่อนใช้ต้นเทียนติดกันเทศจ้ะ
14: ต้นเทียนติดกันเทศมีความเป็นมายังไงหรอศรีสวัสดิ
12: ์สมัยโบราณทางวัดจะจัดต้นเทียนคือเทียนขี้ผึ้งขนาดเครื่องตั้งขึ้นกลางตะลุ่มวางไว้หน้าธรรมาสน
14: ์แล้วติดกันเทศล่ะ
12: ติดกันเทศก็คือการถวายปัจจัยด้วยเงินตามแต่ความศรัทธาของบรรดาผู้ฟังธรรมที่สำนึกในพระคุณของพระภิกษุผู้แสดงพระธรรมบรรดาผู้ฟังธรรมก็จะเอาเบี้ยติดเข้ากับต้นเทียนตามลำดับกันไปเพราะสมัยนี้มีทั้งเงินเหรียญและธนบัตรแต่สมัยโบราณเขาใช้เบี้ยคือหอยน้ำเค็มชนิดหนึ่งกับเงินตราที่ทำด้วยแร่เงินตีเป็นก้อนจึงสามารถนำไปติดกับต้นเทียนได้
13: ฉันอยากติดกันเทศบ้างนะ
14: แล้วมีเงินหร
13: อไม่มีหรอกขอยืมหน่อยสิ
14: ไม่ให้ฉันจะเก็บไว้ติดกันเทศเอง
13: ขอยืมหน่อยนะนะ
14: ไม่ให้ไปไปยังจะตามมาอีก
12: แล้ววันนี้จะได้ทำบุญไหมเนี่ย
15: แล้วพบกันใหม่นะครับ

0: ายการเรื่องเด่นประเด็นเด็ก
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยกรมประชาสัมพันธ์ค่ะพบกันเป็นประจำนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะมีเรื่องราวข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนและครอบครัวนำมาฝากคุณผู้ฟังเป็นประจำค่ะดำเนินรายการโดยมดมัณฑนาเอื้อประชานนท์ค่ะและทีมงานสถานีเด็กคิดสเตชันค่ะรายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กค่ะหยิบยกเอาหลากหลายเรื่องราวนะคะที่เกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนและครอบครัวนำมาฝากกันนะคะมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารกิจกรรมต่างๆค่ะที่เกี่ยวข้องกับแวดวงของเด็กเยาวชนนะคะบางทีก็จะมีกิจกรรมดีๆที่น่าสนใจค่ะมาติดตามกันได้ในรายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กนะคะติดตามหลากหลายเรื่องราวเหล่านี้นะคะในรายการกันได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นช่วงของคิดสาระดีค่ะหยิบเอาสาระดีๆที่น่าสนใจเรื่องราวที่เราควรรู้นะคะเรื่องราวที่อยู่รอบตัวนำมาฝากกันเป็นประจำค่ะในช่วงของคิดสาระดีค่ะและในวันนี้ค่ะเราก็มีนิทานเสียงนำมาฝากกันนะคะเป็นนิทานผสมภาษาพาสนุกค่ะได้สนุกกับนิทานและยังได้เรียนรู้กับภาษาด้วยนะคะมาร่วมเรียนรู้พร้อมกับความสนุกไปกับนิทานผสมภาษาพาสนุกค่ะเราจะได้ไปฟังกันนะคะวันนี้จะเป็นนิทานเรื่องอะไรต้องติดตามกันค่ะแล้วมาติดตามข่าวประชาสัมพันธ์ค่ะมีข่าวกิจกรรมการประกวดดีๆมากมายนะคะติดตามกันได้ในช่วงของข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักข่าวต้นกล้านิวและปิดท้ายกันด้วยเช็คข่าวก่อนแชร์ค่ะมาเช็คกันให้ชัวร์ก่อนนะคะว่าข้อมูลที่ส่งต่อกันไปนั้นเป็นข่าวจริงหรือข่าวปลอมนะคะมาร่วมกันตรวจสอบก่อนที่จะแชร์กันไปในช่วงของเช็คข่าวก่อนแชร์ค่ะทั้งหมดนี้นะคะติดตามกันได้ในรายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กค่ะมาเริ่มต้นกันที่ช่วงแรกของรายการค่ะกับช่วงคิดสาระดีค่ะวันนี้มีสาระอะไรที่น่าสนใจไปติดตามกันค่ะ
0: วันที่20กันยายนเป็นวันเยาวชนแห่งชาติเนื่องจากเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระมหากษัตริย์สองพระองค์คือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันทมหิดลพระอัครมรามาธิบดินทร์รัชกาลที่8ทั้งสองพระองค์ได้เสด็จขึ้นทะลุถวัลย์ราชสมบัติในขณะที่ทรงพระเยาว์วันเยาวชนแห่งชาติเยาวชนจะได้ร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและได้ร่วมตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาตนเองเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต
2: นโยบายการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนและเสริมสร้างความมั่นคงของประเทศให้พัฒนาอย่างยั่งยืนเนี่ยประชาชนจะมีส่วนร่วมทำอะไรได้บ้างคะ
3: ลำดับแรกสำคัญที่สุดก็คือทุกคนต้องมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและเชื่อมั่นการทำงานของหน่วยงานภาครัฐในการมุ่งมั่นตั้งใจแก้ไขปัญหาของชาติบ้านเมือง
4: เชื่อมั่นเข้าใจสร้างไทยไปด้วยกัน

0: ึ้นใจท่องไว้ให้ติดปาก
1: สร้างไมตรีมีน้ำใจให้แก่กันด้วยคำพูดดีๆนะคะ
2: รายการเรื่องเด่นประเด็นเด่น
3: คิดสารดีขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงคิดสาระดีค่ะอยู่กับมดมัณฑนาเอื้อประชานนท์ค่ะคิดสาระดีในวันนี้ค่ะจะมาพูดถึงเรื่องของการข้ามถนนค่ะแน่นอนว่าเราคนเดินเท้านะคะเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนบริเวณทางข้ามซึ่งมีสาเหตุมาจากการขาดความระมัดระวังขณะข้ามถนนค่ะรวมไปถึงสภาพแวดล้อมบริเวณทางข้ามที่ไม่ปลอดภัยและพฤติกรรมเสี่ยงของผู้ขับขี่ค่ะโดยเฉพาะการไม่ชะลอความเร็วหรือขับรถแซงบริเวณทางข้ามค่ะเพื่อความปลอดภัยนะคะเรามีข้อควรปฏิบัติเพื่อการป้องกันอุบัติเหตุบริเวณทางข้ามค่ะเราต้องข้ามถนนด้วยความระมัดระวังค่ะ1เลยค่ะเราควรจะข้ามถนนบริเวณทางข้ามค่ะไม่ว่าจะเป็นสะพานลอยทางม้าลายนะคะบริเวณที่มีสัญญาณไฟคนข้ามจุดที่มีตำรวจจราจรอำนวยความสะดวกในการข้ามถนนค่ะเมื่อเราข้ามถนนบริเวณทางข้ามนะคะก็จะมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นค่ะต่อมาค่ะยึดหลักความปลอดภัยก่อนข้ามถนนค่ะโดยหยุดรอบนทางเท้าเมื่อเห็นรถอยู่ในระยะไกลและปลอดภัยจึงเดินข้ามถนนและมองรถเป็นระยะระยะค่ะจนกว่าจะพ้นทางข้ามค่ะในขณะที่ข้ามถนนก็ต้องระมัดระวังค่ะเราต้องระมัดระวังรถในช่องทางถัดไปด้วยค่ะเพราะว่าอาจจะมีรถที่เร่งความเร็วขับแซงขึ้นมานั่นก็จะเสี่ยงต่อการที่จะประสบอุบัติเหตุจากรถเฉี่ยวชนได้ค่ะและที่สำคัญเราไม่ควรข้ามถนนบริเวณมุมอับหรือข้ามถนนตัดหน้ารถค่ะเพราะว่าคนขับรถไม่สามารถเบรกแล้วก็หยุดรถได้ทันหรือเห็นคนข้ามในระยะกระชั้นชิดค่ะและชะลอความเร็วไม่ทันค่ะนั่นจะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ค่ะและสุดท้ายข้อสำคัญเลยค่ะเราไม่ควรประกอบกิจกรรมอื่นๆขณะข้ามถนนนะคะโดยเฉพาะการใช้สมาร์ทโฟนค่ะเพราะนั่นจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการถูกรถเฉี่ยวชนได้ค่ะในขณะเดียวกันค่ะเมื่อเราเป็นคนข้ามนะคะเราก็ต้องดูความปลอดภัยคนที่ขับรถเองค่ะจะขับรถผ่านทางข้ามก็ต้องยึดหลักความปลอดภัยด้วยเช่นเดียวกันค่ะ1เลยค่ะเราต้องชะลอความเร็วและหยุดรถก่อนถึงทางข้ามค่ะนั่นจะเป็นการช่วยป้องกันอุบัติเหตุรถเฉี่ยวชนคนข้ามถนนค่ะและคนที่ใช้รถนะคะต้องลดความเร็วเมื่อขับผ่านเส้นทางในแหล่งชุมชนค่ะไม่ว่าจะเป็นตลาดโรงเรียนย่านธุรกิจการค้าและเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษจะได้หยุดรถให้คนข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยค่ะในกรณีที่หยุดรถให้คนข้ามถนนเป็นคันแรกให้แตะเบรกเบาๆเพื่อส่งสัญญาณเตือนให้คนที่ขับตามมาข้างหลังค่ะชะลอความเร็วและหยุดรถได้ทันค่ะแล้วในกรณีที่รถช่องทางซ้ายหยุดหรือรถด้านหน้าหยุดนะคะเราห้ามขับแซงให้ชะลอความเร็วและหยุดรถค่ะเพราะว่าอาจจะมีคนกำลังข้ามถนนอยู่ก็ได้ค่ะและในกรณีที่ไม่สามารถหยุดรถให้คนข้ามถนนได้นะคะควรบีบแตรหรือกระพริบไฟค่ะเพื่อไม่ให้คนที่ข้ามถนนวิ่งตัดหน้ารถในระยะกระชั้นชิดค่ะดังนั้นแล้วนะคะจะข้ามถนนขับรถผ่านทางข้ามให้ปลอดภัยค่ะปฏิบัติตามหลัก3ยอค่ะเพื่อป้องกันอุบัติเหตุนะคะ1คือยกค่ะยกเท้าออกจากคันเร่งเพื่อลดความเร็วก่อนถึงทางข้ามค่ะ2คือเหยียบค่ะเหยียบเบรกก่อนถึงทางม้าลายค่ะและ3คือหยุดคนขับรถหยุดรถให้คนข้ามถนนคนข้ามถนนต้องหยุดมองซ้ายขวาเมื่อปลอดภัยแล้วจึงข้ามถนนค่ะเพื่อความปลอดภัยนะคะในการข้ามถนนขับรถผ่านทางข้ามเราต้องยึดหลักความปลอดภัยเพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นได้บริเวณทางข้ามค่ะจึงนำมาฝากกันค่ะในช่วงของคิดสาระดีค่ะ

0: ยอมรับไม่นิ่งเฉยไม่กระทำความรุนแรง Stop รวมพลังหยุดความรุนแรงต่อเด็กสตรีและบุคคลในครอบครัวพบเห็นเหตุการณ์ความรุนแรงแจ้ง1300ศูนย์ช่วยเหลือสังคมพม.หรือ ESS Help Me Line Official แจ้งเหตุฉุกเฉินทางสังคม
1: คิดก่อนโพสต์จะโพสต์อะไรต้องคิดก่อนก่อนจะโพสต์รูปภาพคนอื่นที่ไม่ใช่ของตัวเองต้องได้รับอนุญาตยิ่งเป็นการโพสต์เกี่ยวกับเด็กเยาวชนต้องปิดบังใบหน้าเว้นเสียแต่ว่าเป็นการชื่นชมอย่างให้เกียรติการโพสต์สิ่งลามกอนาจารรวมไปถึงการโพสต์ด่าว่าคนอื่นและเนี่ยเป็นเพียงส่วนหนึ่งของพรบ.คอมพิวเตอร์ที่มีผลบังคับใช้แล้วมีโทษทั้งจำทั้งปรับคิดก่อนโพสต์จะโพสต์อะไรต้องคิดก่อน
2: กำลังฟังสถานีวิทยุเครือข่ายวิทยุเพื่อเด็กและสังคมสร้างสรรค์ส่งเสริมเติมเต็มสิ่งดีสู่สังคม
3: คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคกลาง AM 1467 กิโลเฮิรตซ์อาหารสมองของทุกเจน
4: เรื่องเด่นประเด็นเด็ก

0: สวัสดีค่ะเด็กๆขอต้อนรับสู่นิทานผสมภาษาพาสนุกกับพี่กบพี่อ้ําและพี่เมย์วันนี้จะมาในตอนที่ห้องใต้หลังคาไปฟังกันเลย
1: ในเช้าวันที่ลุงหมีชักชวนเด็กๆทำความสะอาดในบริเวณฟาร์มกันอย่างสนุกสนานและในวันนี้เกิดมีเรื่องราวที่มหัศจรรย์เกิดขึ้นจะเป็นเรื่องอะไรนั้นติดตามไปด้วยกันเลยดีกว่าจ้าเด็กๆวันนี้ลุงหมีอยากจะชวนเด็กๆมาช่วยกันทำความสะอาดฟาร์มของเรากันนะ
2: ด้วยความยินดีครับลุงหมี
0: แล้วเราจะเริ่มทำอะไรกันก่อนดีล่ะครับ
1: เดี๋ยวลุงหมีเนี่ยจะไปทำความสะอาดที่โรงนาส่วนกระต่ายและลิงจ๋อลุงหมีรบกวนเริ่มทำความสะอาดที่ห้องใต้หลังคาในบ้านพักของลุงหมีให้ก่อนนะ
2: ได้ครับลุงหมี
1: ทั้งหมดแยกย้ายกันไปทำความสะอาดตามที่ตกลงกันไว้โดยที่กระต่ายและลิงจ๋อตกลงกันว่าจะเริ่มต้นกันที่ห้องใต้หลังคาที่บ้านพักของลุงหมี
0: เจ้ากระต่ายงั้นเราไปที่ห้องใต้หลังคากันเถอะ
3: ได้สิไปกัน
0: เอ้านั่นไงฉันว่าแล้วเชียวลุงหมีเนี่ยชอบนั่งอ่านหนังสือแล้วก็วางแก้วกาแฟลืมไว้ทุกทีเลย
3: โอ้โหห้องใต้หลังคาลุงหมีหนังสือเยอะเหมือนกันนะลิงจ
0: ๋อใช่แล้วฝุ่นก็เยอะด้วยนะสิ ฝุ่นเต็มเลยโอ้หนังสือเล่มนั้นฝุ่นหนาเตอะเลย
1: ทั้งสองช่วยกันปัดฝุ่นเช็ดถูทำความสะอาดที่ชั้นหนังสือแล้วทันใดนั้นเองทั้งสองก็สะดุดกับหนังสือเล่มหนาปกแข็งสวยงามที่หน้าปกหนังสือเขียนไว้ว่า
3: ลิงจ๋อลิงจ๋อมาดูหนังสือเล่มนี้สิที่หน้าปกอ่ะมีคำว่าทาน time time time เวลา
2: time time เวลา
0: แล้วก็ machine machine machine เครื่องจักร
2: machine machine เครื่องจักรรวมกันเป็น
0: Time machine T-I-M-E M-A-C-H-I-N-E Time machine เครื่องย้อนเวลา
2: T-I-M-E M-A-C-H-I-N-E Time machine เครื่องย้อนเวลา
1: ท่านใดนั่นเองก็เกิดลำแสงสีรุ้งกระจายทั่วห้องใต้หลังคากระต่ายและลิงจ๋อตื่นเต้นและตกใจว่าเกิดอะไรขึ้นทั้งสองก็หายตัวไปข้ามกาลเวลาไปทั้งสองออกเดินทางข้ามเวลาไปยังอดีตที่สิ่งทั้งสองได้พบกับอัศวินและเจ้าหญิงรวมทั้งเจ้ามังกรเขายังต้องเข้าร่วมการแข่งขันประลองยุทธ์อีกด้วยเห็นไดโนเสาร์และมนุษย์ถ้ำแล้วทั้งสองก็ได้เห็นภาพเรื่องราวของตัวเอง

0: แต่ว่าลิงจอได้แต่ร้องไห้ไม่ยอมกินนมอยากแต่จะออกไปปีนต้นไม้เล่นอย่างเดียวเลย
1: จริงด้วยนะกระต่ายฉันว่าเราลองข้ามเวลาไปดูในอนาคตกันไหม future f u t u r e future อนาคต
2: f u t u r e future อนาคต
1: ไปอนาคต
3: และลำแสงสีรุ่งก็พาทั้งสองเดินทางข้ามเวลาไปยังอนาคตทั้งสองได้เห็นรถบินได้หุ่นยนต์และเมืองต่างๆที่มีตึกสูงเต็มไปหมดและบ้านบางหลังก็ลอยอยู่บนท้องฟ้าและในเวลานี้รอบๆบริเวณฟาร์มต้นไม้ก็หายไปกลายเป็นตึกสูงมีรถ

0: ที่หน้าฟาร์มแต่ในวันนี้ลุงหมีก็ได้จากพวกเขาไปแล้วทั้งกระต่ายและลิงจ๋อเสียใจมากที่ลุงหมีจะต้องจากพวกเขาไปในอนาคต
1: ลิงจ๋อฉันว่าพวกเรากลับไปในเวลาปัจจุบันดีกว่า
2: present P R E S E N T present ปัจจุบัน
3: P R E S E N T present ปัจจุบัน
4: ใช่ๆกระต่ายฉันน่ะคิดถึงลุงหมีจริงๆเลยอะ
0: แล้วทันใดนั้นเองลิงจ๋อและเจ้ากระต่ายก็เดินทางข้ามเวลากลับมายังเวลาปัจจุบันที่ห้องใต้หลังคาลิงจ๋อกระต่ายเป็นยังไงกันบ้างฮะทำความสะอาดห้องใต้หลังคาให้ลุงเรียบร้อยหรือยัง
4: เรียบร้อยครับลุงหมี
0: เก่งมากลงมากินขนมกันดีกว่าลุงหมีทำขนมอร่อยๆมาให้พวกเธอกินกันด้วยนะกระต่ายและลิงจ๋อลงมาจากห้องใต้หลังคาแล้วก็โผล่เข้าไปกอดลุงหมีในทันที
4: พวกเรารักลุงหมีคิดถึงลุงหมี
1: ลุงหมีจะพาเราไปไหนนะครับ
4: ลุงหมี
1: คิดถึงลุงหมี
0: จ้าโอ้ยเอ้ยลุงหมีไม่ไปไหนหรอกก็ลุงหมีอยู่นี่ไงแต่พวกเธอเนี่ยเป็นอะไรกันฮะทำไมดูแปลกๆไปเนี่ยฮะ
4: ก็พวกเราอ่ะคิดว่าลุงหมีจะตายจากพวกเราไปในอนาคตนะครับลุงหมี
0: ฮะโอ้แม่นี่ลุงหมีจะบอกอะไรให้นะในอนาคตเนี่ยลุงหมีก็ต้องแก่ขึ้นและลุงหมีก็จะหมดแรงและเมื่อถึงเวลาลุงหมีก็ต้องตายจากพวกเธอไปนั่นแหละมันเป็นเรื่องธรรมดานะพวกเธอเองก็เหมือนกันเกิดมาเป็นเด็กน้อยแล้วก็โตเป็นผู้ใหญ่พออายุมากขึ้นพวกเธอก็จะกลายเป็นคนถึงเวลานั้นนะพวกเธอเองก็ต้องจากโลกนี้ไปเหมือนกันนะแต่มันก็เป็นเรื่องอนาคตนะมันยังมาไม่ถึงหรอกพวกเธอไม่ต้องไปกังวลมากไปนะอ้ออีกอย่างอะไรที่มันผ่านไปแล้วในอดีตเนี่ยก็ไม่สามารถย้อนกลับมาได้ด้วยนะเพราะอย่างนั้นลุงหมีว่าพวกเธอเนี่ยอยู่กับปัจจุบันกันดีกว่าไหม
4: ดีครับลิงจ๋อจะพยายามทำให้ดีที่สุดทุกวันเลยครับ
5: พวกเราจะขยันเรียนหนังสือไม่ดื้อแล้วก็เป็นเด็กดีของลุงหมีตลอดไปนะครับ
0: จ้าเอาล่ะลุงหมีว่าพวกเธอกินขนมกันดีกว่านะลิงจ๋อและเจ้ากระต่ายรู้สึกขอบคุณสิ่งมหัศจรรย์ที่เกิดขึ้นที่ห้องใต้หลังคาแล้วก็มีความสุขเช่นกันที่ได้กลับมาในปัจจุบันอยู่กับวันนี้อย่างมีคุณค่าและมีความสุขเป็นเด็กดีของลุงหมีเพราะว่าพวกเขารู้ว่าสักวันหนึ่งเขาจะเป็นส่วนหนึ่งของอนาคตที่กำลังจะมาถึงเช่นกัน
6: ติดตามรับฟังนิทาน

าสนุกได้แล้วในทุกช่องทางของ Thai PBS Podcast ทั้งเว็บไซต์และแอปพลิเคชันดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง iOS และ Android เลยนะคะ

0: ประเทศไทยรณรงค์เรื่องการไม่สูบบุหรี่มาตั้งแต่ปี2529โน่นแน่กี่ทศวรรษมาแล้วเนี่ยที่คนสูบทำลายทั้งปอดของตัวเองและปอดของคนข้างเคียง
1: เราต้องร่วมด้วยช่วยกันทุกฝ่ายไม่งั้นสุขภาพคนไทยพังแน่ๆ
0: ใช่ทั้งหน่วยงานทั้งบุคคลทุกคนทุกแห่งต้องสร้างสังคมปลอดบุหรี่เพื่อสุขภาพที่ดีของทุกคน
1: ดีเลยแบบนี้เลิกสูบลดเสี่ยงคุณทำได้
2: คือสิ่งที่หลายๆคนมักจะขอ
3: ถุงด้วย
4: ใส่ถุงให้หน่อยค่ะ
5: ขอถุงซ้อนอีกใบนึงค่ะกลัวถุงขาด
2: เลิกเถอะครับเลิกขอเลิกรับถุงพลาสติกก่อนชีวิตจะเสพติดถุงพลาสติกไปมากกว่านี้มาช่วยกัน
6: ไม่ต้องใส่ถุงพลาสติกนะ
4: ถุงพลาสติกไม่ต้องน้องมีถุงผ้าใส่รวมกันมาเลย

0: ประเด็นเด็ก
1: ข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักข่าวต้นกล้านิว
2: ติดตามข่าวประชาสัมพันธ์กับสำนักข่าวต้นกล้านิวค่ะมูลนิธิ TTB เปิดรับสมัครในโครงการเท่อย่างไทยกับไฟฟ้า TTB ครั้งที่54ประจำปี2569ค่ะมูลนิธิ TTB ค่ะเชิญชวนเยาวชนไทยตั้งแต่ในระดับประถมศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและอาชีวะทั่วประเทศร่วมแสดงศักยภาพสืบสานเอกลักษณ์ความเป็นไทยควบคู่กับทักษะจำเป็นในยุคสมัยใหม่นะคะทั้งมารยาทไทยในชีวิตประจำวันทักษะการพูดความรู้ด้านการเงินเพื่อชีวิตที่มั่นคงในอนาคตชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทุนการศึกษาและประกาศนียบัตรอิเล็กทรอนิกส์ค่ะพร้อมกิจกรรมสุดพิเศษจากโครงการ Inspiration Day เท่ได้ใช้เงินเป็นค่ะโดยจะมีเวทีในการเปิดรับสมัครการประกวดนะคะมีการประกวดมารยาทไทยในชีวิตประจำวันในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นค่ะการประกวดการพูดต่อหน้าสาธารณชนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมัธยมศึกษาตอนปลายและปวช.ค่ะและการประกวดออกแบบบอร์ดเกมเท่ได้ใช้เงินเป็นระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมัธยมศึกษาตอนปลายและปวช.ค่ะโดยการประกวดนะคะการประกวดมารยาทไทยจะเป็นการประกวดประเภททีมนะคะทีมละ4คนค่ะการประกวดการพูดต่อหน้าสาธารณะเป็นการประกวดประเภทเดี่ยวนะคะไม่จำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมประกวดนะคะและการประกวดออกแบบบอร์ดเกมก็จะเป็นการประกวดประเภททีมละ3ถึง5คนค่ะโดยในทุกการประกวดค่ะจะมีการประกวดในรอบคัดเลือกนะคะซึ่งก็จะเป็นการคัดเลือกในรูปแบบออนไลน์จนได้8ทีมสุดท้ายนะคะที่จะเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศนั่นเองรอบชิงชนะเลิศค่ะก็จะมีการจัดขึ้นที่ธนาคารทหารไทยธนชาตสำนักงานใหญ่นะคะเพื่อที่จะมาประกวดพร้อมกันในวันนั้นนะคะโดยการประกวดนะคะถ้าหากว่าใครสนใจนะคะก็สามารถที่จะเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้นะคะแล้วก็ช่องทางต่างๆในการสมัครได้ที่เว็บไซต์ของทางโครงการนะคะเท่อย่างไทย .com ค่ะหรือโทรศัพท์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์0620700088ค่ะ0620700099ค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งโครงการที่น่าสนใจเลยนะคะก็มีหลากหลายกิจกรรมหากใครชื่นชอบกิจกรรมไหนก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่17กรกฎาคม2569นี้นะคะกับกิจกรรมในโครงการเท่อย่างไทยนะคะประกวดมารยาทไทยประกวดการพูดสาธารณชนนะคะการออกแบบบอร์ดเกมเท่ได้ใช้เงินเป็นค่ะนี่เป็นกิจกรรมดีๆที่น่าสนใจนะคะดูรายละเอียดเพิ่มเติมดาวน์โหลดเอกสารนะคะ www.theyangthai.com ค่ะนี่ก็เป็นกิจกรรมที่หยิบนำมาฝากกันนะคะในช่วงของข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักข่าวต้นกล้านิวค่ะ
1: ข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักข่าวต้นกล้านิว
3: เกณฑ์อะไรที่จะบอกเราได้ว่านี่คือ
4: เฟกนิวส์อย่าตื่นตูมกับหัวข้อข่าวที่น่าตื่นเต้น
3: การพาดหัวลวงให้คลิกใช้คำที่มีรูปให้ชวนสงสัยทั้งที่เนื้อหาอาจจะไม่มีอะไรเลย
4: อย่าใช้อคติส่วนตัวในการเสพข่าวเช็คช่วงเวลาเกิดเหตุให้ชัวร์ไม่ควรเชื่อข่าวที่ไม่มีข้อมูลหลักฐานอ้างอิงประกอบ
3: การพาดหัวชวนให้เข้าใจผิดเพื่อเรียกร้องความสนใจให้คนแชร์กันเยอะๆ
4: เรื่องเฟกๆที่เรารู้เท่าทัน
3: ก็นับว่าเป็นการใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์
5: ถ้าคุณชอบใช้โซเชียลมีเดียและไม่อยากถูกหลอกถูกโกงในโลกออนไลน์ท่องคาถาไว้อย่าและอย่าเชื่ออย่าไว้ใจง่ายๆให้ตรวจสอบข้อมูลในอินเทอร์เน็ตก่อนอย่าโลภอย่าเห็นแก่สินค้าราคาถูกหรือการชวนลงทุนที่ให้ผลกำไรมากและอย่าละเลยข้อมูลข่าวสารจะได้รู้เท่าทันมิจฉาชีพเพื่อป้องกันไม่ให้เราถูกหลอกในโลกออนไลน์
1: เช็คข่าวก่อนแชร์
2: ช่วงเช็คข่าวก่อนแชร์ค่ะอยู่กับมดมัณฑนาเอื้อประชานนท์ค่ะ มาร่วมการตรวจสอบข่าวสารก่อนที่จะแชร์กันไปค่ะว่าข่าวที่ส่งต่อกันไปนั้นเป็นข่าวจริงหรือข่าวปลอมค่ะเรามาร่วมการตรวจสอบกับศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมค่ะล่าสุดค่ะมีการส่งต่อนะคะข้อมูลสุขภาพค่ะในเรื่องของการเปิดลมจ่อเด็กเสี่ยงจะเป็นโรคปอดอักเสบเรื่องนี้จริงหรือไม่ชัวร์หรือมั่วนิ่มคะทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมค่ะได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยสถาบันโรคทรวงอกและสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขค่ะพบว่าข้อมูลนี้เป็นข้อมูลเท็จค่ะหลายคนค่ะมีการแชร์กันไปนะคะเรื่องของข้อมูลว่าเปิดพัดลมจ่อเด็กเนี่ยนะคะจะเป็นปอดอักเสบค่ะทางสถาบันโรคทรวงอกและสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีค่ะได้มีการตรวจสอบข้อมูลและชี้แจงว่าโรคปอดอักเสบหรือว่าที่เรียกกันว่าปอดบวมเนี่ยจะเป็นการเกิดการติดเชื้อค่ะเป็นโรคติดเชื้อที่ปอดนะคะซึ่งส่วนใหญ่ค่ะจะเกิดจากการติดเชื้อไวรัสหรือว่าติดเชื้อแบคทีเรียค่ะเชื้อแบคทีเรียที่พบบ่อยในเด็กค่ะก็คือเชื้อนิวโมคอคคัสเชื้อฮิปหรือว่าเชื้อไมโครพลาสมาค่ะส่วนเชื้อไวรัสที่พบบ่อยก็คือเชื้อ RSV ไข้หวัดใหญ่อะดีโนไวรัสพาราอินฟลูเอนซ่าไวรัสค่ะดังนั้นแล้วนะคะการที่จะเกิดปอดอักเสบได้เนี่ยจะไม่ได้เกี่ยวกับการเปิดพัดลมจ่อตัวโดยตรงค่ะเพราะว่าเขาเกิดจากเชื้อไวรัสและเชื้อแบคทีเรียนั่นเองซึ่งเชื้อเหล่านี้ค่ะมักจะอยู่ในน้ำลายหรือว่าเสมหะของผู้ป่วยสามารถติดต่อกันได้หลายช่องทางค่ะตั้งแต่การหายใจเอาเชื้อเข้าสู่ปอดโดยตรงบางส่วนอาจจะเกิดจากการสำลักอาหารค่ะการแพร่กระจายตามกระแสเลือดหรือการแพร่ผ่านมือของเราเนี่ยแหละค่ะที่มีสารคัดหลั่งที่มีเชื้อโรคปะปนอยู่ไปหาอีกคนหนึ่งค่ะโรคนี้พบได้บ่อยทั้งในผู้สูงอายุและเด็กนะคะโดยเฉพาะเด็กเล็กเด็กที่มีความพิการแต่กำเนิดมีโรคหัวใจมีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องหรือมีภาวะขาดสารอาหารค่ะโดยที่โรคปอดอักเสบติดเชื้อในเด็กเป็นโรคที่พบได้บ่อยค่ะในกรณีที่มีอาการรุนแรงค่ะอาจส่งผลให้มีภาวะหายใจล้มเหลวได้ค่ะการป้องกันโรคปอดอักเสบก็สามารถทำได้ก็คือหลีกเลี่ยงการพาบุตรหลานนะคะไปในสถานที่ที่มีคนแออัดเช่นศูนย์การค้าโรงภาพยนตร์โดยเฉพาะเด็กเล็กๆนะคะเนื่องจากภูมิคุ้มกันอาจจะยังไม่ค่อยดีนักค่ะ2ค่ะคือการหลีกเลี่ยงการใกล้ชิดกับผู้ป่วยนะคะ3ค่ะการจัดสิ่งแวดล้อมภายในบ้านให้สะอาดอยู่เสมอค่ะ4การหลีกเลี่ยงควันบุหรี่ควันไฟควันจากท่อไอเสียหรืออากาศที่หนาวเย็นเกินไปค่ะ5ค่ะหมั่นล้างมือทำความสะอาดบ่อยๆโดยเฉพาะเมื่อต้องสัมผัสกับเสมหะน้ำมูกหรือว่าน้ำลายของผู้ป่วยค่ะ6ค่ะแนะนำการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ปีละครั้งค่ะ7ค่ะในปัจจุบันมีคำแนะนำในการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อแบคทีเรียในกลุ่มนิวโมคอคคัสนะคะโดยเฉพาะเด็กกลุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อชนิดรุนแรงเช่นเด็กที่ไม่มีม้ามมีโรคไตนะคะหรือว่าโรคเรื้อรังอื่นๆค่ะก็จะต้องฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อแบคทีเรียในกลุ่มนิวโมคอคคัสร่วมด้วยค่ะและถ้าหากว่าเด็กๆนะคะเริ่มมีอาการของโรคปอดอักเสบติดเชื้อคือมีไข้ไอมากควรพาไปพบแพทย์โดยด่วนค่ะเพื่อที่จะได้รักษาอย่างทันท่วงทีค่ะดังนั้นแล้วนะคะโรคปอดอักเสบเกิดจากการติดเชื้อไวรัสและเชื้อแบคทีเรียนะคะไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเปิดพัดลมจ่อตัวโดยตรงค่ะสรุปแล้วข้อมูลนี้เป็นข้อมูลเท็จนะคะแล้วมาร่วมกันตรวจสอบข่าวสารก่อนที่จะแชร์กันไปค่ะว่าเป็นข่าวจริงหรือข่าวปลอมนะคะในช่วงของเช็คข่าวก่อนแชร์ค่ะ
0: ช่วงเช็คข่าวก่อนแชร์
2: สำหรับวันนี้ค่ะเวลาของรายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กก็หมดเวลาลงแล้วนะคะแล้วมาพบกันใหม่นะคะมาติดตามข้อมูลข่าวสารกิจกรรมดีๆที่น่าสนใจข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนและครอบครัวค่ะเราจะนำมาฝากกันเป็นประจำในรายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กค่ะสำหรับวันนี้มดมันธนาเอื้อประชานนท์ค่ะและทีมงานสถานีเด็กคิดสเตชันลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะมาพบกันใหม่ในครั้งหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: กรมการท่องเที่ยวจับบริษัทนักทำทัวร์นำเที่ยวต่างประเทศโดยไม่มีใบอนุญาตกรมการท่องเที่ยวจับบริษัทสุราษฎร์ทำทัวร์ผิดประเภทนำเที่ยวต่างประเทศโดยไม่มีใบอนุญาตนายจตุรนต์ภักดีวานิชอธิบดีกรมการท่องเที่ยวได้รับรายงานจากนายทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์สำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์สาขาภาคใต้เขต1ส่วนที่กำลังกับงานสืบสวนและสถานีตำรวจท่องเที่ยว4กองกำกับการ2กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว3ร่วมกันติดตามพฤติกรรมบุคคลประกอบธุรกิจนำเที่ยวรายหนึ่งในจังหวัดสุราษฎร์ธานีหลังได้รับแจ้งเบาะแสจัดนำเที่ยวไปต่างประเทศเกนติ้งไอแลนด์กัวลาลัมเปอร์จำนวน3วัน2คืนโดยมีการโฆษณาหาลูกค้าผ่านเฟซบุ๊กจากการตรวจสอบในระบบกรมการท่องเที่ยวพบประวัติได้รับอนุญาตประกอบนำธุรกิจท่องเที่ยวประเภทนำเที่ยวภายในประเทศไม่สามารถนำเที่ยวต่างประเทศได้จากนั้นจึงมีการติดตามการเดินทางกลับจากการท่องเที่ยวในพื้นที่อำเภอเวียงสะอำเภอเคียนซาจังหวัดสุราษฎร์ธานีและเข้าจับกุมพร้อมตรวจสอบข้อมูลพบว่ามีการจัดบริการนำเที่ยวนักท่องเที่ยวจำนวน9คนและหลักฐานการชำระเงินค่าบริการรีบแจ้งดำเนินคดีบุคคลดังกล่าวเนื่องจากมีใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวประเภทนำเที่ยวภายในประเทศแต่กลับนำท่องเที่ยวไปท่องเที่ยวต่างประเทศประกอบธุรกิจนำเที่ยวโดยไม่รับอนุญาตตามพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์2551ระหว่างโทษจำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน 500,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับมาตรา80มาตรา15ประกอบกฎกระทรวงการอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว2561และนำตัวส่งพนักงานสอบสวนสภ.เมืองสุราษฎร์ธานีต่อไปกรมการท่องเที่ยวขอกำชับให้ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวดำเนินการจัดบริการนำเที่ยวอย่างถูกต้องตามประเภทใบอนุญาตที่ได้รับพร้อมทั้งขอให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวเลือกใช้บริการจากบริษัทนำเที่ยวที่ได้รับอนุญาตถูกต้องตามกฎหมายสามารถตรวจสอบข้อมูลก่อนตัดสินใจซื้อรายการนำเที่ยวทุกครั้งจากเว็บไซต์กรมการท่องเที่ยวworldwide.dot.go.th ตลอด24ชั่วโมงจบข่าวเยาวลักษณ์ไซคำศูนย์ข่าวอวชท.อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชระมหาวัชระราธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอดีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: ามารถปรารถนา
1: สามารถ
2: ใจดีท่องอะไรไม่เห็นรู้เรื่องเลย
1: ก็ใจดีจะท่องคำว่าสามารถไงล่ะ
2: แล้วทำไมใจดีท่องว่าสามารถล่ะ
1: ก็คำว่าสามารถเขียนเป็นสามารถถ้าไม่ท่องจำแบบนี้ก็จะเขียนไม่ถูก
2: แล้วยังมีคำอื่นอีกไหมนะที่อ่านกับเขียนไม่ตรงกันแบบนี
0: ้มีสิจ๊ะอย่างคำว่าปรารถนาก็จะเขียนเป็นปรารถนาจ้ะ
1: แปลกจังเลยนะคะเขียนกับอ่านไม่เห็นตรงกันเลย
0: ใช่จ้ะคำบางคำเขียนกับอ่านไม่ตรงกันต้องท่องจำให้แม่นจะได้เขียนไม่ผิดอ่านก็ไม่ผิดไงจ๊ะ
1: ก็เพราะแบบนี้ล่ะค่ะใจดีเลยต้องมานั่งท่องจำอยู่แบบนี้จะได้ใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องยังไงล่ะคะ
0: อย่าลืมนะครับเราคนไทยต้องใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง

0: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง
1: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาธิคุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิตติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชระมหาวัชระราธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอดีชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
2: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
3: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
4: English please press 1
5: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
6: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
7: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
6: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
7: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
8: สนับสนุนโดย1178 Cafe ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน GrabFood ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224คุณกำลังฟัง KRB Radioข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: โหยเขาจะไปประท้วงที่ไหนกัน
1: ฮะบ่นอะไรอ่ะโอ้โหรถติดแน่ๆจะไปหาลูกค้าทันไหมนี่ดูสิขบวนยาวเหยียดเลย
0: พูดผิดหรือเปล่าคะพี่ทินเขาต้องพูดว่ากระบวนค่ะไม่ใช่ขบวน
1: ขบวนถูกต้องแล้วครับไม่ใช่กระบวนและเข้าใจผิดแล้วคำว่ากระบวนกับขบวนเป็นคำที่มีเสียงใกล้เคียงกันแต่ใช้ต่างกันกระบวนหมายถึงแบบแผนวิธีการซึ่งจะใช้กับการจัดสิ่งต่างๆตามแบบแผนเช่นการจัดกระบวนทัพส่วนคำว่าขบวนจะใช้กับหมู่คนหรือสิ่งอื่นที่จัดกันเป็นแถวเป็นแนวซึ่งมักจะมีแบบแผนเดียวกันเช่นเจ้าบ่าวเคลื่อนขบวนแห่ขันหมากมาสู่ขอเจ้าสาวที่บ้านชัดเจนหรือยังครับ
0: ชัดเจนเลยค่ะกระบวนจะใช้กับการจัดสิ่งต่างๆตามแบบแผนส่วนขบวนจะใช้กับหมู่คนหรือสิ่งอื่นที่จัดกันเป็นแถวเป็นแนวถูกต้องไหมคะ
1: ถูกต้องแล้วครับพี่รีบไปหาลูกค้าก่อนนะเดี๋ยวไม่ทัน

ท่านผู้ฟังครับสำหรับเมื่อสักครู่นี้เป็นการสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระจรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒมหาวชิรราชธิดาครับซึ่งพระสงฆ์ที่สวดพระอภิธรรมพระศพในเตียง

0: ธรรมสังคณีและพระธาตุคาถาโดยทำนองที่สวดครับเป็นทำนองกะครับและสำหรับในพระสงฆ์ที่สวดเตียงที่สองครับเป็นพระสงฆ์ที่มาจากวัดประยุรวงศาวาสพระครูวิบูลศาสนกิจจาธรพระมหาสามอัคคธรรมโมพระมหานพไกรจิตตทันโตพระครูใบดีกาบัณฑิตซึ่งสำหรับบทที่ใช้สวดครับคือบทนิวรณโคตชปริเฉทที่3ปกิณกะสังคหะทวิภาคโดยทำนองที่สวดครับคือทำนองเลื่อนครับ
1: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้เจ้าพนักงานพระราชพิธีได้มีการนิมนต์พระสงฆ์ที่สวดพระอภิธรรมทั้ง8รูปลงไปนั่งยังอาสงไว้พร้อมแล้วขณะนี้เจ้าพนักงานได้ปู่ลาดพระภูษาโยงครับพร้อมกันนั้นเจ้าพนักงานพระราชพิธีได้นิมนต์พระที่จะถวายอดิเรกคือพระศรีวชิรกรจากวัดชนะสงครามขึ้นนั่งยังอาสงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะทรงทอดผ้าไตรในลำดับต่อไปหลังจากนั้นพระสงฆ์ทั้งนั้นก็จะได้สดับปกรณ์และหลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกและถวายพระพรลาในลำดับต่อไปครับลำดับนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระดำเนินไปทรงทอดผ้าไตรแด่พระสงฆ์ที่สวดพระอภิธรรมในครั้งนี้ครับในการปูลาดภูษาโยงเพื่อรองผ้าไตรที่ถวายแด่พระสงฆ์ทั้งนั้นนั้นจะมีภูษาโยงสองสายด้วยกันคือสายหนึ่งโยงมาจากหีบพระศพเบื้องบนนะครับซึ่งจะลากตรงมาเบื้องล่างด้านหน้าแล้วพักส่วนที่เหลือพับส่วนที่เหลือวางไว้บนพานตั้งอยู่ที่หน้าบูชาพระศพสายนี้เรียกว่าสายหนึ่งครับส่วนอีกสายหนึ่งพับวางไว้บนพานตั้งอยู่ที่หน้าโต๊ะหมู่บูชาบนอาสงสายนี้เรียกว่าสายสองนั่นเองครับนี่คือพิธีการหลวงในการใช้พระภูษาโยงในการลากมาเชื่อมต่อนั่นเองจากพระโกฏและก็พระศพนะครับลำดับจากนี้ไปพระสงฆ์ทางนั้นจะได้สดับปกรณ์และถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะทรงหลังทักษิโณทกด้วยในลำดับต่อไปครับ

ยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาขะลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจฉตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนร

ติเลกะวัสสตังชีวตุติเลกะวัสสตังชีวตุติเรกะวัสสตังชีวตุทีฆายุโกโหตุอโรโคโหตุทีฆายุโกโหตุอโรโคโหตุสุขิโตโหตุปรเมนทมหาราชาสัปรมราชินีสิทธิกิจจังสิทธิกัมมังสิทธิลาโภชโยนิจังปรเมนทมหาราชวรัสสะปรมราชินิยาสหภวตุสัพพทา

0: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้พระสงฆ์ทั้งนั้นที่สวดพระอภิธรรมพร้อมด้วยพระที่ถวายอดิเรกนะครับคือพระศรีวชิรากรวัชนะสงครามได้ถวายอดิเรกและถวายพระพรลาเป็นที่เรียบร้อยแล้วขณะนี้เจ้าพนักงานพระราชพิธีได้เก็บพระภูษายงไปแล้วแล้วก็ได้นิมนต์พระสงฆ์ทั้งนั้นลงจากอาสน์ในลำดับต่อไปนะครับอีกสักครู่หนึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาพร้อมด้วยเจ้าคุณพระสินีนาถพิลาศกัลยาณีจะได้เสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในลำดับต่อไปขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระดำเนินไปที่หน้าเครื่องนมัสการทรงกราบและทรงพระดำเนินผ่านแถวผู้ที่มาเข้าเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทอีกสักครู่หนึ่งนะครับเพื่อที่จะเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในลำดับต่อไปขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ได้ส่งพระดำเนินไปด้านหลังพระโกศอยู่นะครับ
1: ท่านผู้ฟังครับสำหรับกำหนดการสวดพระอภิธรรมจะมีความแตกต่างกันออกไปตามพระอิสริยยศนะครับดังในงานพระบรมศพพระมหากษัตริย์จะมีการอาราธนาสองสำรับนะครับสำรับพระสี่รูปผัดเปลี่ยนกันสวดพระอภิธรรมตลอดเวลาทั้งเวลากลางวันและเวลากลางคืนโดยมีกำหนด100วันนะครับในส่วนของทำนองการสวดพระอภิธรรมนั้นก็จะมีทำนองเฉพาะโดยจะเรียกรวมว่าทำนองหลวงนั่นเองครับการสวดทำนองหลวงนั้นมีอยู่ด้วยกัน4ทำนองนั่นก็คือทำนองกะทำนองเลื่อนทำนองลากซุงแล้วก็ทำนองสรพัญญะครับทำนองกะแบ่งเป็นกะเปิดเน้นการออกเสียงคำสวดอย่างชัดเจนส่วนกะปิดนั้นเน้นการสวดเอื้อนเสียงยาวครับส่วนทำนองเลื่อนสวดเอื้อนเสียงทำนองติดต่อกันไม่ให้ขาดตอนและทำนองลากสุงจะสวดออกเสียงหนักทุกตัวอักษรโดยเอื้อนเสียงจากหนักแล้วแผ่วลงไปหาเบาครับขณะที่ทำนองสรพัญญะจะเน้นคำสวดชัดเจนและเอื้อนทำนองเสียงสูงต่ำนะครับท่านผู้ฟังครับในงานสวดพระอภิธรรมพระบรมศพนั้นจะมีวงปี่พาทย์นางหงส์โดยเป็นการบรรเลงในพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลพระบรมศพหรือพระศพพระบรมวงศานุวงศ์นะครับโดยวงปี่พาทย์นางหงส์เป็นวงปี่พาทย์ที่มีบทบาทสำคัญในการที่จะประโคมประกอบพิธีศพอย่างมีแบบแผนของไทยมาแต่ครั้งโบราณนะครับโดยก่อนที่ภายหลังจากจะหันมานิยมใช้วงปี่พาทย์มอญปัจจุบันจะพบเฉพาะในงานพระบรมศพพระศพของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ซึ่งวงปี่พาทย์นางหงส์นี้นะครับเป็นการนำวงปี่พาทย์ธรรมดามาร่วมกับวงบัวลอยโดยมีการลดทอนเครื่องดนตรีของวงปี่พาทย์นั่นก็คือปี่ในตะโพนและกลองทัดออกไปนะครับและมีการลดทอนเหม่งในวงบัวลอยออกถ้าจะใช้แต่โม่งในวงปี่พาทย์เท่านั้นนะครับทั้งนี้ครับที่ใช้ชื่อว่าวงปี่พาทย์นางหงส์นั้นเนื่องจากสมัยโบราณนิยมใช้เพลงเรื่องนางหงส์สองชั้นโดยเป็นเพลงพรหมเก็บหัวแหวนขออภัยครับโดยเป็นเพลงพราหมณ์เก็บหัวแหวนเป็นหลักสำคัญในการบรรเลงและประโคมนะครับซึ่งจะมีน้ำหนักเสียงสนุกสนานเป็นการปลอบโยนจิตใจแก่ญาติผู้วายชนให้ผ่อนคลายจากความสูญเสียอีกทั้งครับว่าในการเกิดย่อมมีการดับและในการดับย่อมมีการเกิดเช่นกันนะครับท่านผู้ฟังครับนอกจากการบรรเลงของวงปี่พาทย์นางหงส์แล้วในงานพระบรมศพหรือพระศพก็จะมีการประโคมย่ำยามด้วยเช่นเดียวกันคนไทยที่ได้ติดตามนะครับงานสวดพระอภิธรรมพระบรมศพนั้นนะครับก็จะได้ยินการประโคมย่ำยามโดยการประโคมย่ำยามนั้นเป็นราชประเพณีโบราณในพระบรมวงศาในพระบรมมหาราชวังนะครับ เป็นสัญญาณให้ข้าราชการรู้กำหนดเวลาในการปฏิบัติหน้าที่และการประโคมย่ำยามโดยมีเวลาที่มีพระบรมศพหรือพระศพพระราชวงศ์ตลอดจนขุนนางผู้ใหญ่นะครับ
0: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเจ้าคุณพระสินีนาถพิลาศกัลยานีได้เสด็จพระราชดำเนินออกมาจากด้านหลังพระโกศแล้วนะครับกำลังเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทต่อไปเพื่อจะไปทรงถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอีกสักครู่หนึ่งเมื่อสมควรแก่เวลาแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ก็จะออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทลงทางบันไดมุกกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยาเพื่อเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภาเพื่อเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตในลำดับต่อไปด้วยครับ
1: ท่านผู้ฟังครับการประโคมดนตรีในงานพระราชพิธีจะจัดให้มีเครื่องประกอบพระอิสริยยศนะครับของพระมหากษัตริย์หรือพระบรมวงศานุวงศ์อย่างหนึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญของงานพระราชพิธีจะต้องมีการบรรเลงไปตามขั้นตอนของพระราชพิธีควบคู่กับวงประโคมของงานเครื่องสูงสำนักพระราชวังด้วยนะครับสำหรับการประโคมย่ำยามนั้นก็มีความหมายว่าประโคมหมายถึงบรรเลงดนตรีเพื่อเป็นสัญญาณในพิธีบางอย่างเพื่อสักการะบูชาหรือยกย่องเป็นต้นนะครับส่วนย่ำหมายถึงตีกลองหรือคล้องทีๆหลายครั้งเพื่อบอกเวลาสำหรับเปลี่ยนยามเรียกว่าย่ำกลองย่ำคล้องย่ำยามก็เรียกนะครับถ้าเกิดว่ากระทำในยามเช้าจะเรียกว่าย่ำรุ่งหรือราว6นาฬิกาแต่ถ้าเป็นกระทำในเวลาค่ำจะเรียกว่าย่ำค่ำนะครับหรือราว19ราว18นาฬิกาส่วนคำว่ายามจะหมายถึงชื่อส่วนแห่งวันยามหนึ่งจะมี3ชั่วโมงนะครับรวมวันหนึ่งก็มี8ยามดังนั้นการประโคมย่ำยามนะครับจะหมายถึงการบรรเลงดนตรีเพื่อการสักการะบูชาและเป็นสัญญาณแจ้งให้ทราบถึงเวลาที่จะต้องปฏิบัติงานโดยมีระยะห่างกันครั้งละ3ชั่วโมงนะครับโดยเริ่มตั้งแต่เวลา6นาฬิกาประโคมครั้งที่1จนถึงเวลา3นาฬิกานับเป็นการประโคมครั้งที่8เป็นครั้งสุดท้ายของแต่ละวันนะครับซึ่งมีการปฏิบัติสืบเนื่องต่อมาตั้งแต่ครั้งสมัยอยุธยาจนถึงสมัยปัจจุบันหากมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมกับสภาพการในปัจจุบันด้วยขณะที่การรื้อฟื้นวงปีพาทย์นางหงส์ในการประโคมย่ำยามนั้นพุทธศักราช2538ในการพระราชพิธีสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีสมเด็จพระเทพรัตนสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้มีพระราชประสงค์ที่จะรื้อฟื้นการประโคมดนตรีเพื่อแสดงให้เห็นถึงศิลปะวัฒนธรรมและขนบประเพณีที่มีมาแต่โบราณนะครับโดยมีพระราชดำริให้อธิบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์อดีตอธิบดีกรมศิลปากรในขณะนั้นในขณะที่ถวายการบรรเลงดนตรีไทยในงานพิธีไหว้ครูช่างไหว้ครูช่างณพระตำหนักจิรดาลโหฐานให้นำวงปี่พาทย์นางหงส์เครื่องคู่ของกรมศิลปากรไปประโคมย่ำยามควบคู่กับวงประโคมของงานเครื่องสูงนะครับโดยเริ่มเข้าไปประโคมย่ำยามครั้งแรกเมื่อวันที่7สิงหาคมพุทธศักราช2538โดยมีการกำหนดให้ประโคมวันละ5ครั้งนั่นคือประโคมครั้งที่1เวลา6นาฬิกาประโคมครั้งที่2เวลา12นาฬิกาประโคมครั้งที่3เวลา18นาฬิกาประโคมครั้งที่4เวลา21นาฬิกาประโคมครั้งที่5เวลา24นาฬิกานะครับ และหลังจากบำเพ็ญพระราชกุศลครบ100วันแล้วโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้วงปีพาทย์นางหงส์เครื่องคู่ก็ไปประโคมย่ำยามเฉพาะเวลา 12:00 น.และเวลา 18:00 น.จนถึงพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลออกพระเมรุต่อมาในพุทธศักราช2551ในการพระราชพิธีสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงราชนครินทร์ได้รับมอบหมายให้นำวงปีพาทย์นางหงส์เครื่องคู่เข้าประโคมย่ำยามครับ

0: ท่านผู้ฟังครับเสียงเพลงที่ดังขึ้นเมื่อสักครู่นี้เป็นวงดุริยางค์ของทหารนะครับเพลงที่ผมได้กล่าวไปก่อนหน้านี้นั่นคือเพลงมหาชัยนั่นเองครับเป็นเสียงดนตรีเกียรติยศที่ใช้บรรเลงในการรับหรือส่งเสด็จพระบรมวงศานุวงศ์ครับโดยเพลงมหาชัยนี้มีมาตั้งแต่สมัยอยุธยาและมีการปรับแต่งให้เป็นสากลที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันนี้นั่นเองเมื่อเพลงมหาชัยดังขึ้นนั่นหมายความว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ได้เสด็จพระราชดำเนินออกจากพระที่นั่งสิทธิมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังแห่งนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ
1: ท่านผู้ฟังครับสำหรับในการถ่ายทอดเสียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในวันนี้ครับสิ้นสุดด้วยเวลาเพียงเท่านี้ครับสำหรับในวันนี้ครับขอขอบคุณครับสถานีวิทยุในเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ครับในการรับสัญญาณเสียงถ่ายทอดเสียงรวมไปถึงครับทีมงานช่างเทคนิคในวันนี้ประกอบไปด้วยคุณรัตการลิลิขิตตระกูลคุณอัคเดชคัมภีระคุณสุวิทย์สมนัทคุณภูมิพัฒน์ธีระภัทรพันธ์คุณสัญญาวงทองเหลือคุณณัฐนนท์ชูเมืองและผู้บรรยายครับคุณบุญมาสิมาศคุณยุทธพรบานเย็นคุณชโลธรจัญญาและผมพฤฒแก้วพิบูลครับต้องลาไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ครับนำท่านกลับไปรับฟังรายการปกติจากทางสถานีต่อไปขอบพระคุณและสวัสดีครับ

0: ภูณทเวศทั้งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองกรองความเศร้าโศกาดูนอัดสุชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

0: ฮ่าอย่าเพิ่งหมุนคลื่นหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
1: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิตติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชระมหาวัชระราธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอดีชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอดีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioตีชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
9: วันนี้เสนอคำว่าปรับตอนที่2คำว่าปรับที่เป็นส่วนหนึ่งของคำประสมเช่นปรับทุกข์มีความหมายว่าบอกเล่าหรือพรรณนาความทุกข์ของตนแก่ผู้อื่นเช่นก่อนที่เธอจะลาออกมาปรับทุกข์กับฉันว่าถูกกลั่นแกล้งจนทนไม่ไหวเขาเขียนจดหมายไปปรับทุกข์กับเพื่อนสนิทว่าท้อใจที่มีหนี้สินรุงรังปรับความหมายนี้น่าจะมาจากคำภาษาเขมรว่าปรับแปลว่าบอกหรือเล่าปรับไหมมีความหมายว่าให้ผู้กระทำผิดหรือกระทำละเมิดชำระเงินค่าสินไหมทดแทนหรือค่าปรับเช่นหลวงอินทรเทพเบิกข้าวจากช้างหลวงไปให้แก่ภรรยาส่งให้ลงพระราชอาญาให้เคี่ยน100และปรับไหมใช้ข้าว10เท่าคำว่าปรับไหมปัจจุบันใช้สั้นๆว่าปรับเช่นเขาถูกเจ้าของร้านปรับ200บาทที่สั่งอาหารแล้วกินไม่หมดตำรวจปรับคนขับรถที่ทำผิดกฎจราจร
8: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.royin.go

0: ลงในขันสาครที่หัวสะพานและท้ายสะพานเมื่อเสด็จลงท้ายสะพานเที่ยวที่หนึ่งทรงพระดำเนินเลี้ยวซ้ายมัชฌิจีนิกายหยุดยืนที่หน้าแท่นบูชาหันหน้าเข้าหาสะพานมัชฌิจีนิกายสวดพระพุทธมนต์จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยเพื่อบูชาเทพรักษาสะพานที่หัวสะพานทิศตะวันตกทรงรับกระดาษเงินกระดาษทองจากเจ้าพนักงานพระราชพิธีเพื่อทรงอธิษฐานแล้วพระราชทานเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปเผาประทับยืนรอบรรพชิตจีนนิกาย21รูปตั้งขบวนสวดพระพุทธมนต์นำเสด็จดวงพระวิญญาณเสด็จพระราชดำเนินข้ามสะพานโอคสงสารเที่ยวที่2เสด็จตามเครื่องทองน้อยธงพุ่มเชิญดวงพระวิญญาณพร้อมด้วยพลเอกพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลและหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลทรงโปรยเหรียญลงในขันสาครที่หัวสะพานและท้ายสะพานเมื่อเสด็จลงท้ายสะพานเที่ยวที่2บรรพชิตจีนนิกายืนที่หน้าแท่นบูชาบรรพชิตจีนนิกายยืนสวดพระพุทธมนต์หน้าแท่นบูชาจบประทับยืนรอบรรพชิตจีนนิกาย21รูปตั้งขบวนสวดพระพุทธมนต์นำเสด็จ
1: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชทเครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง

0: สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเสนอรายการ1นาทีกับสมอ.ตอนเจอสินค้าไม่มีมอก.บอกสมอ.ได้นะ
1: ของมาส่งแล้วครับเก็บเงินปลายทางครับ
2: พี่รักจ๋าเอฟอีกแล้วนะเอฟทั้งวันทั้งคืนเอาเงินที่ไหนจ่ายเนี
3: ่
2: ย
3: เก็บเงินที่แฟนพี่เลยค่ะน้องมาแล้วที่หนีบผมอันใหม่เอฟแย่งกันจนมือหงิกได้มาในราคาแค่ร้อยเดียวเอง
2: พี่รักจ๋าราคาถูกขนาดนี้ของมีคุณภาพหรือเปล่าก็ไม่รู้นี่ไปดีมาไฟช็อตตายขึ้นมาทำไง
3: ไหนแกะให้ดูหน่อยสิหน้าตามันเป็นยังไง
2: ทำไมมันกองแกงอย่างนี้อย่าใช้เลยเครื่องหมายมอกก็ไม่มี QR code อะไรก็ไม่มีเครื่องใช้ไฟฟ้าถ้าไม่มีเครื่องหมายมอกห้ามใช้เด็ดขาดเลยเอามานี่ถ่ายรูปไปแจ้งเบาะแสที่เพจ Facebook สมอ.เลย
0: ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
4: ปลอดภัยแน่นอน
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุเครือข่ายวิทยุเพื่อเด็กและสังคมสร้างสรรค์ส่งเสริมเติมเต็มสิ่งดีสู่สังคม

0: รายการเรื่องเด่นประเด็นเด็ก
1: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่วงเวลา 17:00 นถึง 18:00 นมีเรื่องราวข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนและครอบครัวนำมาฝากคุณฟังเป็นประจำครับได้ดูรายการโดยพี่ต้อยขวัญชาติดาสาและทีมงานสานิเดคิสเดชแชงครับรายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กออกอากาศทางสวทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคกลาง AM 1467กิโลเฮิรตซ์ครับซึ่งเป็นแม่ข่ายออกอากาศพร้อมกันทั่วประเทศครับคุณผู้ฟังที่อยู่ทางภาคเหนือสามารถจะติดตามรับฟังผ่านทางสวทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคเหนือครับที่ AM 549กิโลเฮิรตซ์ครับที่อยู่จังหวัดลำปางนะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือรับฟังได้ที่สวทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยจังหวัดขอนแก่นครับที่ AM 621กิโลเฮิรตซ์และฟังผ่านทางระบบ FM ครับในเครือข่ายยุพเด็กและสังคมและองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยทั่วประเทศครับรายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กก็จะแบ่งออกเป็น4ช่วงครับช่วงแรกของรายการคือช่วงคิดสารทีก็จะมีสาระดีๆนำมาฝากน้องๆเด็กเยาวชนและผู้ปกครองกันนะครับช่วง2ของรายการในช่วงของเรื่องเด่นประเด็นเด็กก็จะมีประเด็นน่าสนใจที่เกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนและครอบครัวก็นำมาฝากกันช่วง3ของรายการในช่วงของข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักข่าวต้นกล้านิวส์ก็มีข่าวกิจกรรมดีๆเชิญชวนน้องๆเด็กๆและเยาวชนไปประกวดไปแข่งขันกันนะครับก็ในช่วงนี้นะเราเปิดโอกาสให้กับน้องๆมาร่วมเป็นนักข่าวอาสานะครับในโครงการเด็กอาสาสร้างสื่อนักข่าวเด็กอาสาสำนักข่าวต้นกล้าเหนียวนะครับแล้วก็ปิดท้ายกันในช่วงของเช็คข่าวก่อนแชร์มาตรวจสอบข่าวสารกันครับว่าข่าวที่ส่งต่อกันไปแชร์กันไปนั้นเป็นข่าวจริงหรือข่าวปลอมเรามาตรวจสอบกันของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมกันนะครับ4ช่วงครับกับรายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กคุณผู้ฟังสามารถที่จะติดตามรับชมรับฟังผ่านทาง Facebook Live ของสวทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคกลางได้อีกหนึ่งช่องทางนะครับและก็รับฟังผ่านทางวิวออนไลน์ครับเว็บไซต์ของกรมประชาสัมพันธ์ที่ nbt.prd.go.th ทาง sanitekistation www.thailandonair.com และก็องค์กรภาคีก็ phakifm.org ครับก็ฟังได้หลากหลายช่องทางนะครับทั้งระบบ AM วิว AM วิว FMแล้วก็วิดีโอออนไลน์นะครับรวมถึงช่องดาวเทียมของ NVT ด้วยนะครับเรามาเริ่มกันที่ช่วงแรกของรายการครับในช่วงคิดสารดีวันนี้จะมีสาระอะไรมาฝากนั้นติดตามได้ในรายการครับ
2: ไม่ยอมรับไม่นิ่งเฉยไม่กระทำความรุนแรง Stop รวมพลังหยุดความรุนแรงต่อเด็กสตรีและบุคคลในครอบครัวพบเห็นเหตุการณ์ความรุนแรงแจ้ง1300ศูนย์ช่วยเหลือสังคมพม.หรือ ESS Help Me Line Official แจ้งเหตุฉุกเฉินทางสังคม
3: ขอบคุณ
4: ขอโทษ
3: ขอบคุณ
4: ขอโทษ
3: ขอบคุณ
4: ขอโทษ
5: คำที่ต้องจำให้ขึ้นใจท่องไว้ให้ติดปาก
6: สร้างไมตรีมีน้ำใจให้แก่กันด้วยคำพูดดีๆนะคะ
7: คิดสารดีขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงคิดสารดีค่ะคิดสารดีในวันนี้นะคะมดจะมาชวนคิดค่ะว่าสังเกตไหมคะว่าทำไมท้องฟ้าจึงเป็นสีฟ้าในตอนกลางวันแต่กลับเป็นสีส้มในตอนเช้าแล้วก็ตอนเย็นถ้าเรามองไปบนท้องฟ้าค่ะเราจะเห็นท้องฟ้าเป็นสีฟ้าฟ้าเลยเนาะแล้วก็มีเมฆสีขาวลอยอยู่บ้างค่ะแต่เคยสงสัยกันไหมคะว่าทำไมตอนเช้ากับตอนเย็นท้องฟ้าถึงกลายเป็นสีส้มหรือว่าสีแดงแทนที่จะเป็นสีฟ้าเหมือนที่เราเห็นในตอนกลางวันการที่เรามองเห็นท้องฟ้าเป็นสีส้มเนี่ยค่ะมันเกิดจากการกระเจิงของแสงค่ะซึ่งเป็นคุณสมบัตินึงของคลื่นที่สามารถหักเหได้หากเคลื่อนที่ผ่านตัวกลางที่แตกต่างกันแสงของดวงอาทิตย์ค่ะที่เรามองเห็นโดยทั่วไปจะเป็นสีขาวซึ่งประกอบไปด้วยแสงสีต่างๆซึ่งมีความยาวคลื่นไม่เท่ากันค่ะคล้ายกับการเกิดรุ้งกินน้ำนั่นแหละค่ะแสงแต่ละสีจะมีความยาวคลื่นที่แตกต่างกันค่ะเมื่อแสงจากดวงอาทิตย์ต กกระทบโมเลกุลของอากาศก็จะเกิดการกระเจิงของแสงค่ะแล้วปัจจัยอะไรบ้างที่จะส่งผลต่อการกระเจิงของแสงก็คือความยาวของคลื่นขนาดของสิ่งกีดขวางก็มีทั้งโมเลกุลของแก๊สที่มีขนาดเล็กโมเลกุลของไอน้ำหรือว่าฝุ่นละอองที่มีขนาดใหญ่ค่ะมุมที่ตกกระทบกับชั้นบรรยากาศและปริมาณของสารแขวนที่ลอยอยู่ในอากาศค่ะพออธิบายมาแบบนี้หลายคนก็บอกอ้าวแล้วทำไมตอนเช้าตอนกลางวันอะตอนกลางวันถึงเป็นสีฟ้าในตอนกลางวันที่ท้องฟ้าเป็นสีฟ้าก็เพราะว่าในตอนกลางวันค่ะแสงจากดวงอาทิตย์ทำมุมชันกับโลกอ่ะกับพื้นโลกค่ะทำให้ต้องผ่านสิ่งกีดขวางที่อยู่ในชั้นบรรยากาศน้อยนอกจากนี้นะคะแสงยังเดินทางผ่านชั้นบรรยากาศเป็นระยะทางที่สั้นกว่าในตอนเช้าและตอนเย็นเนื่องจากมุมตกกระทบของรังสีจากดวงอาทิตย์ที่ทำกับผิวโลกค่ะโดยแสงสีม่วงครามและน้ำเงินค่ะมีความยาวคลื่นน้อยกว่าขนาดโมเลกุลของอากาศทำให้แสงเกิดการกระเจิงไปในท้องฟ้าทุกทิศทางค่ะเราจึงมองเห็นท้องฟ้าในช่วงกลางวันเป็นสีฟ้าส่วนการที่เรามองเห็นดวงอาทิตย์มีสีขาวในตอนกลางวันก็เป็นเพราะว่าบริเวณนั้นมีความเข้มของแสงทุกสีรวมกันสูงมากนั่นเองเราจึงมองไปแล้วเนี่ยจะเห็นเป็นออกขาวๆอยู่บนฟ้าในตอนกลางวันค่ะแล้วทำไมเราถึงเห็นท้องฟ้าเป็นสีส้มในตอนเช้าและตอนเย็นก็เพราะว่าแสงจากดวงอาทิตย์ค่ะทำมุมลาดกับพื้นค่ะกับพื้นโลกค่ะทำให้ต้องผ่านสิ่งกีดขวางที่อยู่ในชั้นบรรยากาศมากนะคะนอกจากนี้แสงยังเดินทางผ่านชั้นบรรยากาศเป็นระยะทางที่ยาวกว่าตอนกลางวันโดยแสงสีม่วงครามและน้ำเงินมีความยาวคลื่นน้อยกว่าขนาดโมเลกุลของอากาศค่ะทำให้แสงกระเจิงไปในท้องฟ้าทุกทิศทางแต่กระเจิงในชั้นบรรยากาศที่อยู่สูงกว่าตอนกลางวันส่วนแสงสีเหลืองส้มและแดงค่ะมีความยาวคลื่นมากกว่าขนาดโมเลกุลของอากาศแสงจึงสามารถเคลื่อนที่ผ่านโมเลกุลของอากาศมาได้จึงทำให้เรามองเห็นท้องฟ้าเป็นสีส้มโดยเฉพาะท้องฟ้าด้านทิศตะวันตกในตอนเย็นค่ะถ้าเราทดลองนำสีของท้องฟ้าในตอนเช้าและตอนเย็นมาเปรียบเทียบกันเนี่ยเราจะมองเห็นได้ว่าท้องฟ้าในตอนเย็นจะเป็นสีส้มจนถึงสีแดงมากกว่าตอนเช้านั่นก็เป็นเพราะว่าอุณหภูมิของอากาศในช่วงบ่ายสูงค่ะทำให้ฝุ่นละอองในบรรยากาศเกิดการยกตัวมากกว่าตอนเช้าตอนเย็นเนี่ยแสงจึงมีการกระเจิงมากกว่าซึ่งแสงที่ผ่านมาได้คือแสงสีส้มสีแดงค่ะผ่านมาได้มีการกระเจิงมากกว่าก็ทำให้เราเห็นได้มากกว่าดังนั้นค่ะในช่วงตอนเย็นที่มีการกระเจิงมากกว่าตอนเช้าแล้วก็ก่อนเวลาช่วงเช้าอุณหภูมิต่ำฝุ่นยกตัวได้ไม่สูงถูกชะล้างไปด้วยน้ำค้างบ้างบางส่วนก็มีการกระเจิงของแสงสีแดงในช่วงเช้าที่น้อยกว่าก็เลยอาจจะเห็นเป็นสีแดงที่ไม่ได้มากเท่ากับช่วงเย็นนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นสาเหตุนะคะว่าทำไมเราถึงเห็นสีของท้องฟ้าแตกต่างกันระหว่างตอนกลางวันตอนเช้าและก็ตอนเย็นนั่นเองค่ะนี่เป็นเรื่องราวที่หยิบนำมาฝากกันนะคะเป็นวิทยาศาสตร์ที่อยู่ใกล้ๆตัวเราหยิบนำมาฝากกันในช่วงของคิดสาระดีค่ะ
8: คิดสาระดี

0: รายการเรื่องเด่นประเด็นเด็ก
1: เรื่องเด่นประเด็นเด็ก
2: ในช่วงของเรื่องเด่นประเด็นเด็กอยู่กับพี่ต้อยขวัญชาติดาสาครับในวันนี้นะครับเรามาต่อเนื่องกันต่อเนื่องจากวันพระสุดิที่ผ่านมานะครับก็มีประเด็นร่วมคุยกับน้องๆตัวแทนสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานครครับร่วมกัน2นโยบายผู้สมัครผู้ว่ากทม.กันนะครับว่านโยบายดลใจวัยรุ่นคนรุ่นใหม่อย่างไรก็วันนี้เราไปร่วมพูดคุยกับทางของน้องแอสโมครับนายอัครพลแสงอรุณเป็นประธานสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานครน้องพิต้านางสาวปวนิสาด่านธำรงกุลนะครับเป็นรองประธานสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานครน้องเว็บโซนครับนายกิติกวินพิมพ์วันนะครับเป็นรองประธานสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานครและก็น้องบอสครับเป็นโฆษกสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานครนะครับนายสิริพงษ์เลี้ยงบุญเลิศฉัยนะครับไปร่วมพูดคุยกับน้องๆเหล่านี้ครับในประเด็นนโยบายโดนใจวัยรุ่นคนรุ่นใหม่ไป2นโยบายของผู้สมัครผู้ว่ากทม.กันครับ
1: เรื่องเด่นประเด็นเด็ก
3: ถ้าพูดถึงเราไปกลางดูนโยบายถึง14คนนะคนรุ่นใหม่อ่านนโยบายแล้วเป็นไงบ้างอ่านนโยบายทั้ง14คนแล้วเป็นยังไงครับเป็นยังไงบ้าง
4: ก็มีทางแบบว่าน่าสนใจที่ตอบโจทย์กับทางเราอะครับผมแล้วก็บางผู้สมัครเองอะไรครับเรายังไม่เห็นนโยบายที่ชัดเจนอะไรเงี้ยครับผมบางทีอาจจะยังไม่เข้าถึงตัวนโยบายบ้างหรือว่าเขาอาจจะเก็บไว้อยู่อาจจะแกยังกักไว้อยู่อะไรเงี้ยครับผมแต่ว่าก็จะมี
3: อะไรนั้นยังกักอยู่เหรอเดี๋ยวนะจะเลือกตั้งอยู่แล้วยังกักอยู่ใช่ไหม
4: คิดว่าที่ยังไม่เห็นที่ยังไม่เห็นผมคิดว่ายังเขายังกักอยู่หรือเปล่าอะไรเงี้ยครับผมว่าบางผู้สมัครนะครับเราพยายามดูแล้วอะไรเงี้ยครับแต่ว่ายังหาไม่เจอเรื่องนโยบายอะไรเงี้ยครับผมใช่แต่ว่าผู้สมัครที่เป็นตัวเต็งอะไรเงี้ยครับผมก็มีนโยบายออกมาที่รู้สึกว่าตอบโจทย์กับคนกรุงมากยิ่งขึ้นเนาะโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนเราครับผม
3: ยกตัวอย่างเลยไหมเราวันนี้เอาที่ขออนุญาตในช่วงนี้เราส่องนโยบายเลยนโยบายเบอร์ไหนที่แบบโดนใจวัยรุ่นเลยเอาวันนี้เราให้เห็นชัดเลยแล้วเดี๋ยววันนี้จะเป็นการบ้านสำหรับเบอร์อื่นๆใช่ไหมวันนี้14ท่านมีนโยบายไหนบ้างที่คิดว่ามันโดนใจวัยรุ่นอย่างพวกเราแล้วเราต้องโอ้โหน่าสนใจมากเมืองกรุงเทพจะพัฒนาขึ้นถ้าเลือกเบอร์นี้มีไหมให้หาประธานก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปเห็นพี่ตาขยับละแต่ว่าให้เดี๋ยวประธานก่อนครับใช่อัลโม
4: ได้ครับผมก็สำหรับอัสโมนะครับคิดว่าเป็นเบอร์9ครับผมใช่อ
3: าจารย์ชาตินะ
4: อาจารย์ชาติ
3: ใช
4: ่ครับผม
3: เป็นยังไงบ้าง
4: ที่ไปดู250นโยบายบวกๆของอาจารย์นะครับผมก็จะมีแบ่งหมวดหมู่ชัดเจนครับผมว่าเรื่องของผู้สูงอายุเองหรือว่าเรื่องของบ้านพักเด็กเองรวมไปถึงเรื่องของเด็กและเยาวชนต่างๆครับผมที่อาจารย์พยายามคิดนโยบายเนาะให้ตอบโจทย์กับคนกรุงมากยิ่งขึ้นครับผมทำให้เรารู้สึกว่าอุ๊ยแบบมันค่อนข้างที่จะหลากหลายด้วยนะครับผมแล้วเรารู้สึกว่าอุ๊ยอันนี้ล่ะมันน่าจะเริ่มตอบโจทย์กับเด็กและเยาวชนอย่างเราอะไรอย่างนี้ครับ
3: ที่เห็นมาใช่ไหม
4: ใช่ครับ
3: พิต้าล่ะพรรคประชาชนเบอร์อะไรฮะเบอร์10ป่ะใช่ไหมเป็นยังไงหรือว่าใครจะดูพรรคประชาธิปัตย์คือได้ผู้พักนะอันนี้เราคุยกันทั้งหมดเลยว่าวันนี้เราคุยกันอย่างน้อยเนี่ยให้เห็นว่าเป็นยังไงบ้างครับมีอะไรเกี่ยวกับห้องกับเด็กและเยาวชนแล้วว้าวมากบอสบอกได้เลยนะ
5: ครับรู้สึกว่าอย่างของพรรคประชาชนเองอะค่ะดร.โจชัยวัฒน์เบอร์10เนาะเราได้เห็นนโยบายที่จะพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะค่ะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยปัจจุบันเนี่ยกรุงเทพมหานครเราเนาะมีขนส่งสาธารณะหลากหลายมากไม่ว่าจะเป็นรถไฟฟ้ารถเมล์หรืออะไรก็แล้วแต่ค่ะคิดว่าถ้าเกิดว่าเราแก้ปัญหาในจุดนี้อะค่ะถ้าเกิดว่านำรถไฟฟ้ามาเชื่อมต่อกันหลายๆสายหรือว่าอาจจะมีรถเมล์หรือว่าไม่ว่าจะเป็นเรือก็ได้เรือของแสนแสบในคลองหรืออะไรก็แล้วแต่ตอนนี้นะคะถ้าเกิดว่าพัฒนาให้ความสำคัญกับเด็กและเยาวชนมากขึ้นอาจจะเพิ่มสิทธิ์ในการให้เด็กเนี่ยสามารถขึ้นฟรีเด็กนักเรียนอะไรเง
3: ี้
5: ยค่ะ
3: นโยบายเขาระบุไหมระบุไหมบอกว่าเด็กฟรีมีไหมมีใครมีนโยบายไหนบ้าง
5: ยังไม่เห็น

0: มีอะไรบ้างที่ว้าวบอสคิดว่า14ท่านเนี่ยมีอะไรที่โดนใจไวโจมากนโยบายผู้ว่ากทม.รอบนี้
1: โอ้สำหรับบอสตอนนี้ก็มองในมุมที่ยังเป็นกลางๆอยู่ครับเพราะว่าส่วนตัวแล้วอ่ะด้วยความที่ต้องอยอมรับตรงๆนะว่าวุฒิภาวะผมไม่ได้ถึงขนาดคนที่เลือกตั้งได้แล้วแต่ว่าคนที่น่าสนใจหลายๆท่านนะครับก็ตั้งแต่ไล่ตั้งแต่เบอร์หนึ่งมาก็คือหม่อมหลวงกสิวัตรเกษมศรีซึ่งท่านก็เคยเป็นรัฐบาลถ้าจำไม่ผิดนะครับนึกออกไหมครับแล้วก็เรามีทั้งคุณอนุชาบุรพชัยศรีนึกออกไหมครับเรามีผู้สมัครอิสระอีกหลากหลายท่านท่านชาชาสิทธิพันธ์ซึ่งลงในนามอิสระมีท่านชัยวัฒน์ก็คือดร.โจจากพรรคประชาชนเรามีพลตำรวจโทชันเทพเสสเวชซึ่งเป็นอดีตผู้บัญชาการตำรวจนครบาลแล้วก็เคยเป็นอดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติที่ดูแลเรื่องของความมั่นคงเนาะท่านเคยเป็นผู้ชาการตำรวจนครบาลเราโอ้เรามีหลากหลายท่านมีหลากหลายด้านดังนั้นผมมองว่าแต่ละท่านความโดดเด่นนโยบายหลักที่ชูแตกต่างกันความถนัดของผู้ว่าแต่ละท่านไม่เหมือนกันถ้าเหมือนกันอันนี้คือออกมาจากโรงงานเดียวกันครับแต่อันเนี้ยด้วยความที่ผู้ว่าแต่ละท่านเนาะเก่งกันคนละด้านดังนั้นสิ่งนึงที่ผมมองนอกจากตัวผู้ว่านอกจากตัวนโยบายแล้วก็คือทีมคณะทำงานของแคนดิเดตผู้ว่าหรือที่ปรึกษาผู้ว่าแน่นอนครับผู้ว่าไม่ใช่คนที่เก่งที่สุดผู้ว่าไม่จำเป็นเลยที่ต้องเป็นคนที่เก่งที่สุดถามอะไรฉันตอบได้หมดไม่จำเป็นดังนั้นสิ่งนึงที่ผมว่าเป็นแรงสำคัญที่อยู่ด้านหลังเขาคือทีมที่ปรึกษาทีมคณะทำงานที่เขาพร้อมที่จะผลักดันมีความรู้ความสามารถที่จะผลักดันนโยบายต่างๆให้กับผู้ว่าราชการคนต่อไปได้มากแค่ไหนให้กับแคนดิเดตของเขาได้มากแค่ไหนผู้ว่าราชการเป็นกลไกสำคัญครับเป็นกุญแจสำคัญเป็นจิ๊กซอว์ตัวสำคัญแต่ผมมองว่าผู้ว่าคนเดียวไม่สามารถทำได้ทุกเรื่องคณะทำงานก็เป็นส่วนหนึ่งดังนั้นถ้าจะพิจารณานอกจากจะฝากนโยบายแล้วอยากจะฝากให้พิจารณาถึงเบื้องหลังเนาะก็คือทีมคณะทำงานทีมที่ปรึกษาของแคนดิเดตแต่ละท่านซึ่งบางท่านก็เปิดออกมาแล้วเนี่ยหรอไหมครับอย่างพรรคประชาชนหรือว่าทางของทีมผู้ว่าชาติชาติก็เปิดออกมาแล้วว่ามีใครบ้างแต่ละคนเราก็ไปสามารถขยายต่อได้ว่าแต่ละคนมีความเชี่ยวชาญมีความถนัดด้านไหนดังนั้นอันนี้ก็อยากให้เป็นอีกหนึ่งช้อยส์อีกหนึ่งจุดที่อยากจะให้
0: ตัดสินใจใช่ไหม
1: พี่พี่เนาะหรือว่าผู้ใหญ่หลายๆท่านลองไปดูว่าเนี่ยเรายังมีจุดนี้เรายังมีตรงเนี้ยหรือว่าทีมที่เป็นทีมทำงานของแคนดิเดตเนี่ยเป็นอีกจุดนึงที่ผมว่าเราไม่ทราบครับ
0: ดังนั้น14ท่านนะครับผู้ว่าที่ผู้สมัครกันนะครับท่านใดยังไม่เปิดที่ปรึกษาไม่เปิดหลังบ้านนะไม่แน่นะอันนี้ต้องเปิดนะวันนี้ต้องเปิดทุกคันคนเลยนะนี่คือเสียงเด็กๆนะเว็บโซนครับเป็นไงครับในมุมมองรู้สึกยังไงครับ
2: คือเว็บโซนอยากให้ทุกคนลองมาคิดอีกมุมหนึ่งครับผมมุมที่พ่อแม่ได้ทำงานแล้วหรือว่าเข้าถึงวัยทำงานแล้วครับผมคือเราอาจจะติดภาพจำว่าคนทำงานเนี่ยต้องเป็นวัยโตเท่านั้นเรียนจบปริญญาหรืออะไรอย่างนี้แต่ว่าเราลองมองดูดีๆนะครับว่าเด็กและเยาวชนเนี่ยบางครั้งเขาอาจจะมีบุตรก่อนวัยเรียนหรือว่ามีบุตรในระหว่างเรียนอะไรเงี้ยครับหรือว่าเขาต้องออกจากสถานศึกษาเพื่อมาเลี้ยงดูบุตรอะไรเงี้ยครับทั้งพ่อทั้งแม่อะไรเงี้ยครับซึ่งเขาก็ยังเป็นเยาวชนอยู่หรืออาจจะมีส่วนที่มีเป็นเด็กอยู่ด้วยอะไรเงี้ยครับก็เลยมาส่องไปสะดุดตาของนโยบายของดร.มลิกาครับผม
0: ครับ
2: นโยบายใช่ครับนโยบายของดร.มลิกาเนี่ยเขาบอกว่าเขาจะขยายสวัสดิการแล้วก็ยกระดับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขึ้นมาครับผมก่อนวัยแบบว่าช่วยเด็กเล็กก่อนแบบว่าวัยเรียนอะไรเงี้ยครับเพื่อช่วยเหลือพ่อแม่ที่กำลังทำงานครับผมก็เลยมามองคือต้องเรียนตามตรงว่าผมมีหลานตั้งแต่17 18ประมาณนี้ครับผมก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเรามองเห็นเด็กคนหนึ่งที่เขาจะโตขึ้นมาต้องเรียนแต่เขาไม่ได้เรียนอันนี้คือเป็นสิ่งที่รู้สึกว่าผมที่เป็นเยาวชนคนหนึ่งแล้วมีน้องๆ น้องหรือลาอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยอย่างวัยผมมันเฮ้ยมันว้าวมันแบบเฮ้ยน่าสนใจอะไรอย่างเงี้ยครับผม
0: นะน่าสนใจนะครับในบ้านเลกามีคนอื่นไหมครับเชิญเลยครับพี่แบบที่ว้าวน่าสนใจอีกมีนโยบายไหนของท่านอื่นพี่ตาอัดโมเชิญครับ
3: ค่ะ ก็รู้สึกว่านโยบายที่น่าสนใจอะค่ะก็จะมีอยู่2 คนหลักๆด้วยกันตอนนี้นะคะก็คืออาจารย์ชาติเบอร์9เนาะที่

0: ออกสโลแกนมาค่ะว่ากรุงเทพน่าอยู่สำหรับทุกคนจาก9เหมือนตัวเป็น9แกนหลักๆของเขาอะค่ะก็คือปลอดภัยดีเดินทางดีสุขภาพดีสร้างสรรค์ดีสิ่งแวดล้อมดีโครงสร้างดีบริหารจัดการดีเรียนดีและเศรษฐกิจดีก็ คิดว่าเป็นนโยบายที่ดีว่าให้ยังให้ความสำคัญกับเด็กและเยาวชนโดยของเด็กและเยาวชนเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเน้นไปในเรื่องของการศึกษาเนาะโรงเรียนในสังกัดกทมแล้วเขาก็ได้มีการทำให้เราเห็นแล้วเหมือนกันในสมัยที่แล้วด้วยในด้านของการลดภาระงานครูต่างๆคืนครูสู่ห้องเรียนหรือว่าจุดแข็งของอาจารย์ชาชาเลยก็คิดว่าน่าจะเป็นในเรื่องของ Traffic Fondue หรือว่า Open Data Telemedicine อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อีกท่านึงที่น่าสนใจไม่ต่างกันนะคะก็คือดร.โจชัยวัฒน์พรรคประชาชนเบอร์10เนาะอันนี้ก็คิดว่าดีที่ให้ความสนใจในเรื่องของสังคมผู้สูงวัยมากขึ้นด้วยเพราะว่าในปัจจุบันในประเทศไทยอาจจะทุกจังหวัดไม่ใช่แค่กรุงเทพมหานครก็เริ่มเข้าสู่ Aging Society นะคะหรือว่าสังคมของผู้สูงอายุแล้วก็คิดว่าเป็นการวางแผนที่ดีมากๆที่จะให้ความสำคัญในเรื่องนี้มีการจัดตั้งเดย์แคร์หรือว่าทำระบบในการดูแลผู้สูงอายุกลุ่มเปราะบางอะไรเงี้ยค่ะให้ดีขึ้นก็คิดว่าเป็นนโยบายที่น่าสนใจมากๆแล้วก็อาจจะมีการนำ AI เข้ามาใช้ในบางเรื่องที่คิดว่าดีกับการใช้ AI แต่ในบางเรื่อง AI ก็ยังมีข้อเสียอยู่สำหรับนโยบายของผู้สมัครบางท่านค่ะ
1: ครับอาจารย์ครับเชิญครับเพิ่มเติมได้ครับ
2: ครับผมก็อาจจะพูดถึงพรรคของประชาธิปัตย์ครับผมอีกนโยบายหนึ่งที่น่าสนใจก็คือผมเคยอ่านดูครับผมมีเรื่องของการเดินทางที่สะดวกรวดเร็วครับผมเหมือนเขาพยายามเชื่อมโยงการเดินทางเนาะทุกอย่างเป็นของกทม.อย่างเดียวเนาะทำให้กทม.เนี่ยสามารถมีระบบการบริหารจัดการงานได้ง่ายขึ้นอะไรเวลาจะทำการอะไรต่างๆก็ตามอะไรเงี้ยทำให้แบบว่าเราในกทม.เองอะไรครับเป็นผู้ที่ตัดสินใจได้เลยอะไรครับหรือว่าการใช้ตั๋วร่วมหรือว่าการลดค่าโดยสารหรือว่าการมีสิทธิพิเศษต่างๆอะไรครับผมถ้าเกิดมันเป็นการเดินทางที่สะดวกแล้วก็ทุกการเดินทางสามารถเชื่อมต่อกันได้ผ่านกทม.เป็นผู้ดูแลอะไรครับก็คิดว่าน่าจะเกิดแนวคิดอะไรใหม่ๆเนาะหรือว่ามีสวัสดิการที่มารองรับเพิ่มมากยิ่งขึ้นครับผมประมาณนี
1: ้เห็นนโยบายหลายคนเนาะแล้วก็บางท่านก็เปิดมาเยอะค่อนข้างเยอะบางท่านก็ยังไม่เปิดหาก็ไม่เจอเนาะตอนนี้ก็คือบางท่านก็เอ๊ะทำไมนโยบายหายไปไหนไม่ค่อยมีเหมือนเลือกตั้งส.ส.นะพรรคการเมืองก็จะออกมาอันนี้มีนโยบายไหนไหมว่าเด็กๆดูแล้วว่ามีแล้วมันน่าจะทำไม่ได้อ่ะมีปะมีไหมที่เห็นแล้วไม่น่าจะทำได้แข็งเงียบเลยฮะเชิญครับมิตา
0: ส่วนตัวคิดว่าเป็นเรื่องของการฟื้นฟูส.ข.ค่ะหรือว่าสมาชิกสภาเขตเพราะว่าถึงแม้ว่าแนวคิดเนี้ยค่ะมันจะมีเป้าหมายที่จะเพิ่มตัวแทนประชาชนในระดับพื้นที่เขตเนาะช่วยให้บริหารอำนาจบริหารท้องถิ่นใกล้ชิดประชาชนมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็รู้สึกว่าเป็นเรื่องที่อยู่นอกเหนือจากอำนาจของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเหมือนกันเพราะว่าในเรื่องของการฟื้นฟูส.ข.อะไรเงี้ยอาจจะต้องไปแก้ที่ตัวพระราชบัญญัติหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวอำนาจอันเนี้ยมันก็จะไปอยู่ในอำนาจของส.ส.ไหมในที่เป็นฝ่ายนิติบัญญัติไม่ใช่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครค่ะก็เลยคิดว่าแล้วถ้าผู้ว่าเนี่ยมีนโยบายแบบนี้ออกมาจริงๆแล้วถ้าเกิดคุณได้ไปเป็นผู้ว่าคุณจะมีวิธีในการผลักดันนโยบายนี้ยังไงแล้วในอดีตที่ได้มีการยกเลิกสมาชิกสภาเขตหรือว่าส.ข.ไปเนี่ยเขามีเหตุผลอะไรในการยกเลิกถ้าเกิดเขามีเหตุผลในการยกเลิกตอนนั้นได้อะแสดงว่ามันก็อาจจะไม่ตอบโจทย์ในตอนนั้นแล้วคิดว่าถ้าเกิดนำกลับมามันจะตอบโจทย์กับตอนนี้หรือเปล่าค่ะการมีส.ข.มีอำนาจมันจะไปทับซ้อนกับส.ก.ที่เป็นอยู่ในปัจจุบันเมื่อไหมแล้วส.ก.ที่เป็นอยู่ในปัจจุบันเนี่ยดูแลประชาชนในเขตไม่ทั่วถึงขนาดจำเป็นที่จะต้องมีส.ข.เลยหรอ
1: ครับคนอื่นมีไหมน่าสนใจนะนี่ก็เป็นมีไหมครับน้องบอสถ้าจะครับไปมาได้เลยนะฮะ
3: ก็นโยบายที่เป็นไปไม่ได้เหรอครับ
1: คิดว่ามีนโยบายแล้วคิดว่าไม่น่าจะทำได้มีไหมไม่มี
3: หรือ
1: ม
3: ี
1: บอสได้เลย
3: ครับ
1: ครับ
3: หลากหลายนโยบายทำได้ก็อาจจะมีบางนโยบายที่ผมมองว่าอาจจะเป็นไปได้เป็นไปได้ยากแต่ขอแก้ข่าวก่อนเมื่อกี้นิดนึงก็คือหม่อมก่อนท่านเคยคลุกคลีกับวงการการเมืองชั่วคราวเฉยๆไม่ได้เป็นรัฐบาลนะครับแต่ทีนี้ถ้าถามเกี่ยวกับเรื่องของนโยบายเป็นไปได้ยากสำหรับผมนะครับคือนโยบายนี้น่าสนใจแต่ว่าก็ต้องรอดูว่าสามารถทำได้ไหมก็คือนโยบายของทีมกรุงเทพบินได้ของพี่เต้นะครับมีนโยบายทั้งน้ำคลองแสนแสบดื่มได้นะครับนี่ถ้าผมฟังมาไม่ผิดนะครับผมเรียนอยู่ที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒประสานมิตรฝ่ายมัธยมดังนั้นทุกวันที่ผมเดินไปอะครับมันอโศกเน
1: า
3: ะ
1: น้ำ
3: ผม
1: ใสสะอาดมากเลยใช่ไหม
3: คลอง
1: ใสสะอาดเหม
3: ือ
1: นปลาเห็นปลาเลยปะ
3: โอ้โหใสกิ๊กเลยครับคือผมเดินผ่านทุกวันนึกออกไหมครับแค่กลิ่นเนี่ยยังรังแรงเลยผมก็เลยคิดว่าโอเคจะทำให้มันดื่มได้กลุ่มก็อาจจะมีแนวคิดมีหลักวิทยาศาสตร์แต่ว่าสำหรับเด็กมัธยมคนหนึ่งก็ยังมองว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ยดีมากนะครับเราจะมีน้ำดื่มน้ำกินน้ำใช้จากคลองแสนแสบเราจะได้บำบัดคลองแสนแสบอีกครั้งหนึ่งถ้าเป็นไปได้นะครับเป็นนโยบายที่ดีแต่ผมก็ยังมองว่าเอ๊ะเราจะถ้าสมมติทำได้ก็ดีครับแต่ว่าอาจจะเป็นไปได้ยากหน่อยก็ถ้าสมมติแต่ถ้าเราพยายามถ้าเขาได้ถ้าท่านของทีมของท่านทีมกรุงเทพบินได้เนี่ยได้เป็นผู้ว่าแล้วเขามีการส่งเสริมเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องผมก็มองว่ามันก็อาจจะเป็นไปได้ในอนาคตครับ
1: นะมันเป็นไปได้ได้ใช่ป่ะแต่ถ้าเกิดจะไปกินได้ก็ตอนนี้ก็ต้องเลยจากวัดสิงห์บุญเรืองใช่ไหมเลยไปทางนู้นน่ะคือต้องไปทางนู้นน่ะพอจะเห็นปลาใสๆแล้วแต่ถ้ามาเลยจากนิด้ามาแล้วก็มาฝั่งอโศกเนี่ยอาจจะต้องแบบนะอ่ะอันนี้ก็จะเห็นภาพนะนี่คือนโยบายต่างๆต้องบอกครับว่าคือการเขียนนโยบายเองเนี่ยเด็กรุ่นใหม่เขาก็มองนะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับท่านผู้สมัครทุกท่านครับนี่คือเด็กรุ่นใหม่เขาก็มองนะครับไม่ใช่ว่าท่านจะเขียนอะไรทั้งหมดนะแล้วประชาชนเขาจะทวงถามนะคราวนี้ทุกคนครับทั้งสามคนนะเราทั้งสี่ท่านนะดูแล้วเนี่ยมีนโยบายไหนบ้างครับแต่ที่มีเปิดเผยนะไม่ได้เขียนเลยมันควรมีในเนี้ยมันควรมีแต่ไม่พูดถึงเลยทั้ง14ท่านเนี่ยมีไหมเชิญครับเห็นเทปส่วนพยัคฆ์หน้าเชิญครับก่อนได้เชิญนะเปิดมาได้เลยมีไหมไม่ได้เขียนเลยอะไรเงี้ยครับไม่ชูเลยนะไม่ชูไม่ชูโปรโมททั้งออกให้ทุกคน PR ให้เห็นเลยอ่ะชูแต่เรื่องอย่างอื่นใช่ไหมมีไหมให้เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชนอ่ะเอาเกี่ยวข้องกับเด็กชนโดยตรงเลยครับ
4: ผมคิดว่าเป็นเกี่ยวกับการขนส่งครับผมคือผมจะให้มองในอีกแง่มุมนะครับการใช้ระบบขนส่งที่ง่ายกับการใช้ระบบขนส่งที่เหมาะสมกับเด็กและเยาวชนครับผมคือผมรู้สึกว่าเราจะเดินทางทีหนึ่งอะครับมันอาจจะเป็นรถเขาเรียกว่ารถโรงเรียนหรือว่
1: า
4: ใช่ครับรถโรงเรียนหรือว่าเป็นรถเหมือนต่างประเทศอะครับที่จะเป็นรถสีเหลืองครับผม
1: สีเหลืองนะบัสโกใช่ไหมรถนักเรียนเลยนะ
4: ใช่ประมาณนั้นครับเพราะว่าเขามีมาตรฐานของรถอยู่แล้วครับผมคือต้องเรียนตามตรงว่าเคยไปประชุมกับสภาผู้บริโภคครับผมก็จะเป็นการเหตุการณ์ที่รถบัสไฟไหม้ครับผมครับผมที่น้องๆได้เสียชีวิตไปอะไรเงี้ยครับเราก็เลยทำให้เล็งเห็นได้ว่ารถบัสเนี่ยสำคัญหรือรถโรงเรียนเนี่ยได้สำคัญแต่ว่าผมเข้าใจในมุมมองหนึ่งครับว่างบประมาณเนี่ยมันต้องใช้ในระดับสูงมากๆแต่ว่าการลงทุนให้กับเด็กและเยาวชนมันคือต้นหญ้าครับหรือว่าต้นอ่อนที่เขาจะเติบโตมาเพื่อมาทำงานแทนกับหลายๆคนแสดงว่าชีวิตของเขาตอนวัยเรียนหรือวัยทำงานหรือทั้งวัยเด็กเนี่ยเขาต้องดีเพื่อให้มันเป็นอนาคตของชาติครับผมก็เลยคิดว่าเนี่ยใช่ก็เลยคิดเห็นว่าเนี่ยรถโรงเรียนเนี่ยมันเป็นสำคัญมากๆเพราะว่าต้องเรียนอีกทีนึงว่าผมอยู่ชานเมืองครับผมอยู่ชานเมืองผมก็จะได้เห็นเด็กชานเมืองทุกคนบางคนบิดากับมารดาหรือว่าพ่อกับแม่เนี่ยปล่อยก็คือให้ขับรถไปเลยไม่มีใบขับขี่ก็ไม่เป็นไรก็ขับไปโรงเรียนไปเลยต่ำกว่า10 ขวบนะฮะที่ผมเห็นต่ำกว่า10 ขวบเลยเขาแล้วทำอย่างเงี้ยเราให้เห็นเล็งเห็นว่าเฮ้ยมันสำคัญนะการระบบขนส่งที่สะดวกสบายแล้วเขารู้สึกไว้ใจแล้วเขารู้สึกว่าเข ขาสามารถส่งลูกเขาไปกับรถอันนี้แล้วเขาปลอดภัยได
1: ้
4: ครับผมและเขาไม่ต้องมาเสียค่าใช้จ่ายคือที่เขาจุดประสงค์หลักคือที่เขาให้ลูกขับรถไปเองอะครับคือเขาไม่อยากเสียค่าใช้จ่ายเยอะใช่ครับ
1: ถ้ามีรถโรงเรียนก็จะดีแต่ยังไม่เห็นนะ
4: ใช่
1: ครับประธานสภาครับอัสโมครับมีนโยบายไหนบ้างครับที่คิดว่ามันไม่มี
2: คิดเห็นว่าน่าจะเป็นเรื่องของการมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายครับผมเพราะว่าย ังไม่เห็นผู้สมัครเนาะที่แบบเปิดรับโอเพนความคิดเห็นจากเด็กและเยาวชนนะครับผมเพื่อนำมาพัฒนาจริงๆอะไรครับผมก็อาจจะมีบ้างเล็กน้อยแต่ว่าเสียงของเรารู้สึกว่ายังถูกผลักดันมาไม่มากพอครับผมแล้วก็อีกเรื่องนึงที่มองเห็นก็คือเรื่องของการปราบปรามอบายมุขต่างๆอะไรครับที่เกี่ยวข้องกับตัวของเด็กและเยาวชนครับผมมองว่านโยบายก็ยังออกมาบางทีก็ยังไม่ชัดเจนหรือว่าก็ยังไม่เห็นนโยบายออกมาเลยอะไรอย่างเงี้ยครับผม
1: ครับบอสดีไหมครับพิตาเนี่ยอะไรที่ยังไม่เห็น
3: สำหรับผมตอนนี้ผมยังยังสำหรับผมตอนนี้นะครับนโยบายที่ผมคิดว่าจำเป็นเนี่ยส่วนใหญ่มีหมดแล้วเพราะว่าต้องยอมรับว่าผู้ว่าสมมติว่าต่อให้มีแค่ท่านเดียวเนี่ยเขาก็ต้องร่างนโยบายมาให้ครอบคลุมทุกทางถูกไหมครับด้านนี้มีต้อง14ท่านดังนั้นเนี่ยสำหรับผมนโยบายที่จำเป็นตอนนี้ส่วนใหญ่เนี่ยมีหมดแล้วอาจจะมีส่วนมากเล็กๆน้อยๆที่ผมลืมนึกถึงไปหรือว่าบางครั้งผมยังคิดไม่ถึงแต่ณตอนนี้ครับก็ทั้งที่พี่เวฟพี่อาร์ตกล่าวไปอันนี้ก็หมดแล้วครับของผมคิดว่าตอนนี้ค่อนข้างที่จะครอบคลุมแต่แน่นอนแหละมันไม่ได้ 100% ทุกอย่างหรอกก็อาจจะยังมีจุดเล็กๆน้อยๆที่เราลืมคิดกันไปหรือบางคนคิดไม่ถึงใช่ครับ
1: ครับมีคำถามวันนี้ก็มีรายการสดมีตัวแทนก็มีรังไทยรัฐทีวีนะเขาทำรายการแล้วก็เชิญผู้สมัครเข้าไปมีคำถามหนึ่งที่ถามรายการและจะถามน้องๆด้วยครับบอกว่าการสมัครในรอบนี้ครับระหว่างอิสระกับพรรคการเมืองนะอิสระลงแบบอิสระกับพรรคการเมืองเนี่ยมันเป็นก็เรียกว่ามันเป็นทำให้เราได้ตัดสินใจไหมคืออันน่ะคือการเลือกอ่ะเลือกมีพรรคและมีสอคือมีสกด้วยใช่ไหมกับเลือกอิสระอันเนี้ยมันสามารถที่คนที่ลงอิสระกับคนที่ลงพรรคเนี่ยมันทำให้เราตัดสินใจไหมเลือกง่ายยังไงอะไรเงี้ยคำถามก็คือมีผลไหมมีผลต่อการตัดสินใจในการกาไหมอภิตาก่อนก็ได้ครับ
0: ส่วนตัวก็คิดว่ามีผลนะคะเพราะว่าการที่ผู้สมัครลงในสังกัดพรรคการเมืองเนาะแน่นอนว่าถ้าเกิดผู้ว่าและสก.มาจากทีมเดียวกันเขาก็จะมีนโยบายที่คล้ายกันและจะผลักดันเมืองไปในรูปแบบที่ตัวนโยบายก้อนเนี้ยของพรรคการเมืองนี้จะอยากให้เมืองเป็นยังไงแต่ในอีกมุมนึงค่ะผู้ว่าถ้าเกิดว่าสมัครมาในสังกัดอิสระเนาะหรือว่าเป็นผู้ว่าที
1: ่เป็
0: น
1: กลุ่มไม่มี
0: ค่ะก็คิดว่าจะสามารถโชว์ให้เราเห็นได้เหมือนกันว่าไม่ว่าจะมาจากไหนแต่ก็มีความสามารถในการทำงานกับคนได้ถูกรูปแบบอะค่ะก็คิดว่าเป็นวุฒิภาวะที่ดีของผู้นำเหมือนกัน
1: ก็จะทำให้ไปทางเว็บโซนครับคิดว่าใช่ครับ
4: ครับผมคิดว่าเหมือนพี่ต้าเลยฮะก็คือมีผลกระทบมากๆครับผมแต่ว่าผมอยากให้ชวนคิดนิดนึงครับชวนคิดนิดนึงคือเป็นพรรคการเมืองเนี่ยเขาจะมีฐานอยู่แล้วจะมีฐานมาจากอดีตหรืออนาคตอะไรเงี้ยครับเขาจะมีฐานของเขาอยู่แล้วฐานเสียงของเขาหรือว่าแนวคิดอุดมการณ์เกี่ยวกับสมาชิกในพรรคอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับเขาจะมีฐานแต่ผู้อิสระเนี่ยอิสระครับคือไม่อิสระหรือพรรคก็แล้วแต่ครับเหมือนกันเลยคือคนไทยชอบจำว่าเขามีประสบการณ์อะไรมาก่อนครับผมเขาจะชอบมองว่าคนนี้ทำอะไรมาคนนั้นเคยทำอะไรมาแล้วเขาก็จะมาดูว่าพอเขาลงสมัครแล้วเขาเหมาะสมไหมที่เขาจะเป็นผู้ว่าใช่ครับคือพอเราไปดูผู้สมัครท่านอื่นที่เขาอาจจะยังไม่ใช่ออกสื่อบ่อยครั้งหรือว่ายังไม่ใช่ตัวเต็งขนาดนั้นนะครับมันเลยทำให้ ทำให้เราเล็งเห็นได้ว่าแสดงว่าเราอ่ะยังไม่รู้ว่าเขาอ่ะทำอะไรมาก่อนใช่ครับแล้วพอตัวเต็งมาปุ๊บทุกคนมาพรรคการเมืองมารู้แล้วอุ้ยคนนี้เคยทําตรงนี้เป็นกรรมธิการตรงนี้เป็นรัฐมนตรีอะไรอย่างเงี้ยครับรู้แล้วทุกคนก็เริ่มตัดสินใจจากสิ่งนั้นแล้วครับผมก็รู้สึกว่ามันใช่ครับมีผลมากแต่ว่าเขาแต่ว่าคนไทยจะชอบติดจําอดีตมากกว่าว่าเขาทําอะไรมาก่อนแล้วมาตัดสินใจครับผม
1: นะอันนี้ก็เป็นคนนึงแต่ว่าที่ผ่านมาก็คือท่านชาติก็อิสระเนาะอาจารย์ชาติมาอิสระเลยนะแต่รอบนี้ก็ไม่แน่เหมือนกันใช่ไหมมันก็ต้องดูกันเป็นไงอัสโมครับมองว่ามีผลต่อการตัดสินใจไหมในการเลือกตั้งผู้ว่ารอบนี้แล้วก็ถ้าเป็นเด็กและเยาวชนด้วยนะเอาไม่ต้องมองใครมองเด็กและเยาวชนคนรุ่นใหม่เนี่ยที่18 19 20เนี่ยที่มีโอกาสได้เป็นเลือกตั้งผู้ว่าในรอบนี้การสมัครอิสระกับการสมัครในพรรคการเมืองเนี่ยมีผลต่อการตัดสินใจแค่มากน้อยแค่ไหน
2: ครับผมก็ผมมองว่ามีผลมากๆเลยเหมือนน้องๆทั้งสองคนเลยครับผมแล้วก็คิดว่าตัวของเราเองอะเนาะหรือว่าแบบตัวของประชาชนทั่วไปเนาะก็มีสิทธิ์ที่จะเลือกตัวนโยบายที่สามารถตอบโจทย์กับตัวเราเองได้อะไรอย่างนี้ครับผมคิดว่าเอ้ยพอดูแล้วอุ้ยอันนี้น่าจะถูกหลักถูกต้องกับบริบทของเรามากกว่าอะไรครับหรือว่าตามพื้นที่เองอะไรครับที่มีผู้สมัครหลากหลายพรรคการเมืองเลยหรือว่าเป็นกลุ่มพรรคอิสระอะไรครับผมที่ไม่สังกัดพรรคไหนก็ตามนะครับคิดว่ามีหนึ่งอย่างแรกคือมีผลแน่นอนแล้วก็คิดว่าถ้าเกิดนโยบายไหนที่มันตรงใจกับบ้านเขาหรือว่าตรงใจกับบริบทพื้นที่ของเขาอะไรครับคิดว่าน่าจะเป็นแต้มที่ได้ผลนะครับแล้วก็น่าจะเป็นแต้มที่รู้สึกว่าประชาชนแล้วก็คนเด็กและเยาวชนนะครับผมน่าจะเลือกครับผม
1: นะถ้าอย่างที่บอกครับว่าวันนี้เด็กรุ่นใหม่หลายคนเนาะไปเติมเข้ามาคือนึกออกไหมว่าผู้สูงอายุอ่ะคือ18ขึ้นไปเนี่ยเราก็จะผู้สูงอายุก็ยังคงเท่าเดิมใช่ไหมแต่พอการเลือกตั้งแต่ละปีคือเด็กอายุ17ขึ้นไป18ดังนั้นคือการเติมทำให้ประชากรค่อนข้างเยอะดังนั้นเนี่ยก็จะมีคนรุ่นใหม่ที่จะเข้ามาอีกส่วนหนึ่งนะปีหนึ่งก็หลายแสนคนนะจริงป่ะก็เพิ่มเติมเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยอย่างน้อยเนี่ยเขาก็มีโอกาสได้เลือกซึ่งถ้าเกิดคนรุ่นใหม่เข้าไปเลือกเยอะๆแล้วผู้สูงอายุบอกว่าโอ้ยไม่ไปละนึกออกป่ะหรือว่าบางคน 30% ไม่ไปละระวังนะก็ อย่างที่บอกระวังสิ่งที่อย่างที่บอกว่าอันเนี้ยคือก็ต้องถ้าอยากจะได้ผู้ว่าในใจของท่านก็ต้องเข้ามาอ่ะแล้วเวลาอีกสักหน่อยนึงนะครับอยากถ้าผู้ว่าผู้สมัครมาเข้าร่วมรายการกับเราตอนนี้นะครับอยากจะบอกอะไรท่านเลือกได้เลยนะจะบอกใครเดี๋ยวจะบอกทุกคนไล่เรียงกันเอาน้องบอสก่อนแล้วกันครับถ้าผู้ว่าผู้สมัครทั้ง4ท่านอยู่กับเราเดี๋ยวไว้มีโอกาสน่าจะชวนมันทํารายการนะไม่น่าจะทันหรือเปล่านะเชิญครับบอสเอาบอสอยากจะบอกอะไรเขาก่อนครับเชิญครับ
3: โอ้ครับก็โอ้ยเรื่องในหัวเต็มไปหมดเลยนะครับก็อยากจะฝากถึงท่านแคนดิเดตละกันนะครับก็ฝากถึง14ท่านเลยครับสักท่านหนึ่งแหละครับต้องได้เป็นผู้ว่าผมฟันธง 100% สักคนหนึ่งต้องได้เป็นผู้ว่าใน14คนนั้นผมอยากจะฝากท่านทั้งสิ้น2เรื่องด้วยกันเรื่องแรกผมอยากจะฝากเรื่องของท่านจะทำอย่างไรให้เด็กและเยาวชนมีส่วนร่วมในการที่จะตัดสินใจหรือเด็กและเยาวชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมืองนี้ผมไม่ได้บอกว่าเด็กและเยาวชนสำคัญที่สุดนะครับแต่ผมกำลังจะบอกว่าปัจจุบันเนี้ยเด็กและเยาวชนก็เป็นส่วนหนึ่งที่อยากจะเป็นกระบอกเสียงเล็กๆให้กับท่านไม่ผมมองว่าเด็กและเยาวชนจะเข้าใจเด็กและเยาวชนด้วยกันเองมากกว่ามุมมองที่ผู้ใหญ่มองมาบางครั้งแต่ปัญหา
5: พักเบรกความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา
6: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
7: หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งปรับปรุงระบบระบายน้ำเพื่อป้องกันการเกิดน้ำเน่าเสียและปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สะอาดและสวยงามยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนริมคลองแม่ข่านายรัฐพลนรดิศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการพัฒนาและแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่าเพื่อเร่งรัดการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองแม่ข่าให้สะอาดสวยงามเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและป้องกันการเกิดน้ำเน่าเสียรวมถึงกลิ่นไม่พึงประสงค์โดยที่ประชุมได้รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานในหลายมิติ ตั้งแต่การแก้ไขความเสียหายของท่อรวบรวมน้ำเสียบริเวณถนนอัสดาธรและการก่อสร้างเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการปรับปรุงสถานีสูบน้ำเสียที่2ถึง10ควบคู่ไปกับการปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบขณะที่การก่อสร้างระบบระบายน้ำหลักเพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเมืองเชียงใหม่ระยะที่3บริเวณกาดก้อมอำเภอเมืองเชียงใหม่กำลังอยู่ในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งหากดำเนินการแล้วเสร็จจะสามารถสร้างประโยชน์และบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนได้ถึง 5,826 ครัวเรือนพร้อมกันนี้ได้ติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างและติดตั้งระบบสูบน้ำพร้อมท่อส่งและอุปกรณ์บริเวณถนนสีปิงเมืองถึงถนนมหิดลรวมถึงการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองแม่ข่าระยะที่2ตั้งแต่ประตูระบายน้ำช้างคลานถึงถนนระแกงและช่วงสะพานลำคูไว้ถึงถนนเวียงพิงตลอดจนพื้นที่เทศบาลตำบลป่าแดดโดยหน่วยงานที่รับผิดชอบได้เร่งดำเนินการตัดหญ้าขุดลอกดินกำจัดวัชพืชและผักตบชวาเพื่อเปิดทางน้ำและลดการอุดตันอย่างต่อเนื่องสำหรับการดำเนินงานด้านการจัดการที่อยู่อาศัยในพื้นที่นำร่องชุมชนหัวฝายกำแพงงามบริเวณหลังแขวงเมงรายได้มีการปรับแผนการทำงานใหม่เพื่อให้เกิดความรัดกุมยิ่งขึ้นขณะนี้มีความคืบหน้าเป็นอย่างมากทั้งในด้านการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดหาพื้นที่รองรับและการสำรวจเพื่อจัดทำสิทธิการอยู่อาศัยซึ่งเป็นการบูรณาการแนวทางร่วมกันระหว่างภาครัฐภาคประชาชนและสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนนอกจากนี้จังหวัดยังมีแผนจัดสร้างบ้านพักชั่วคราวบนพื้นที่ประมาณ 1,500 ตารางเมตรพร้อมเร่งดำเนินการด้านสาธารณูปโภคและการขออนุญาตที่เกี่ยวข้องเพื่อรองรับครัวเรือนที่อยู่ระหว่างการย้ายหรือปรับปรุงที่อยู่อาศัยโดยมุ่งหวังให้ประชาชนริมคลองแม่ข่ามีที่อยู่อาศัยที่มั่นคงปลอดภัยและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนพิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
6: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
8: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชระมหาวัชระราธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
9: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661 0850-548-0050 หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
10: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
11: English please press 1
12: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
13: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
14: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
15: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
14: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
16: สนับสนุนโดย1178 Cafeลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioตีชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
17: รายการรู้รักภาษาไทยกับหนูเอ๋ยตอนหลากหลายคำบรรณสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้คุณแม่ใช้เอ่ยทั้งวันโอ้ยขึ้นลงบันไดซับเมื่อยขาไปหมดเลยคำว่าบันที่เขียนว่าบอใบไม้ไม้หันอากาศนอหนูอ่านว่าบันนั้นมีคำที่เราพบกันบ่อยๆเช่นบันดาลบันไดบันทึกบันเทิงและบันลือเมื่อทราบกันแล้วก็อย่าลืมนำไปใช้ให้ถูกต้องกันนะครับสวัสดีครับ
18: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล
19: ขึ้นโลโก้ช่อง9 MCOT HD ขึ้นข้อความได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการขึ้นโลโก้บริษัทคิสซอนพลัสจำกัดกราฟิกเคลื่อนไหวไปตามท่ามกลางตึกสูงระฟ้าตรงกลางมีจอ LED ด้านในปรากฏภาพผู้เข้าแข่งขันและคอมเมนเตอร์ในรายการขึ้นโลโก้สื่อยอดนักสืบ2ในสตูดิโอบอยบัวบุญก้มหัวสวัสดี
20: สวัสดีครับ
21: สวัสดีค่ะ
20: สำหรับผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการสื่อยอดนักสืบซีซั่น2วันนี้อยู่กับผมพี่บอยและน้อง
21: น้องวัวปุ๋ยค่ะและพี่บอย
20: พี่บอยค่ะแม่อันนี้แนะนำตัวไปแล้ว
21: ใช่ค่ะ
20: เดี๋ยว เราไม่ได้เจอกันนานมากเลยนะต้องบอกว่าเมื่อวานนี้นะครับเป็นการแข่งขันของคนพิการทางการเคลื่อนไหวนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยจะเป็นคิวของคนพิการนะครับทางจิตใจสติปัญญาการเรียนรู้และออทิสติกนะคร
21: ับ ใช่ค่ะ
20: ตื่นเต้นไหม
21: ตื่นเต้นมากที่สุดเลยค่ะ
20: ครับผมและเชื่อว่าวันนี้ผู้เข้าแข่งขันของเราก็ตื่นเต้นไม่แพ้กันนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปลุ้นกันตอนนี้ไปพบกับกติกาของเราก่อนครับ
0: ในรอบมีเดียควิซโชว์นี้ผู้แข่งขันจะต้องโชว์การแสดงที่อัพสกิลขึ้นโดยมีเวลาสร้างสรรค์โชว์คนละ1นาทีพร้อมตอบคำถามจากโจทย์ที่รายการกำหนดภายในเวลา1นาทีผู้แข่งขันที่ทำคะแนนได้สูงสุด3คนจะได้ผ่านเข้าสู่รอบถัดไป
20: และนั่นคือกติกาของเราในรอบนี้นะครับรับประกันความเข้มข้นอย่างแน่นอนครับบัวบุญ
21: เพราะอะไรคะพี่บอย
20: เพราะว่ารอบนี้ทุกคนนั้นจะต้องทำการเฟ้นหาการแสดงที่ตัวเองนั้นถนัดมากที่สุดและต้องทำการอัพสกิลขึ้นไปเพื่อเป็นการสะสมคะแนนนะครับในรอบนี้จาก4คนเราจะเหลือเพียงแค่3คนเท่านั้นใช่ครับผมแต่ก่อนจะไปพบกับผู้เข้าแข่งขันตอนนี้เราไปพบกับผู้ที่จะให้คะแนนกับเราก่อนได้ไหม
21: ได้ค่ะ
20: เอาไปพบกับกรรมการของเราหน่อยครับท่านแรกครับน้องทันท่านที่2ครับพี่ต้องเน่ง
21: พี่อู
20: ๋และพี่อู๋จากพ่อกอขอเสียงปรบมือทั้ง3ท่านหน่อยนี่ครับผมเอาละครับถ้าตอนนี้พร้อมแล้วไปพบกับผู้เข้าแข่งขันของเราในรอบนี้กันได้เลยครับ
21: เชิญเลยค่ะ
4: สวัสดีค่ะหนูชื่อเล่นกุ้งอิงนะคะ
22: สวัสดีครับผมชื่อกุญแจตอนเมทัศน์ภักดีคงครับ
23: สวัสดีครับพี่ตุ้มครับ
24: สวัสดีค่ะชื่อไออุ่นนะคะ
20: และนี่คือผู้เข้าแข่งขันของเราทั้ง4คนในรอบนี้นะครับแอบบอกก่อนนะวันนี้จาก4จะเหลือเพียงแค่3คนเท่านั้นนะครับและตอนนี้การโชว์ของพวกเขาพร้อมอยู่แล้วครับพบกันได้ในช่วงของ Media Quiz Show และเป็นโชว์แรกของกุญแจสอนครับ
25: ขึ้นตัวหนังสือภาษาอังกฤษ Media Quiz Show
0: ไอ02กุญแจสอนเมทัศน์ภักดีคง
22: ครับนี่คือสถานที่ที่มาชมของจังหวัดชุมพรของเที่ยวท่องเที่ยวท่องเที่ยวชุมพรนะครับนี่คือสถานที่มาชมของพระองค์ท่านเองนี่คือศาลล่างซึ่งเป็นสถานที่ที่มาชมของพระองค์ท่านครับแล้วก็นี่คือเรือรบหลวงของที่สถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นถ่ายรูปนะครับนี่คือสถานที่พิพิธภัณฑ์เหมือนกันแล้วก็นี่จังหวัดชุมพรเป็นจังหวัดที่ติดทะเลนะครับนี่คือกรมหลวงชุมพรครับนี่พิพิธภัณฑ์อยู่ตั้งอยู่บนฝั่งบนนะครับนี่คือหาดไซรีนี่ครับหาดไซรีวิวทิวทัศน์สวยไหมครับทุกคนนี่ครับถ้าใครแบบมาเที่ยวชุมพรมาเที่ยวกันได้นะครับนี่คือเกาะรังนกเกาะรังนกที่เป็นเกาะที่มีรังนกคุณภาพดีที่สุดในประเทศไทยครับเป็นไงขอให้เดินทางโดยสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวจะมีอีกก็คือนี่ครับกล้วยเล็บมือนางของชุมพรเป็นอบน้ำผึ้งครับอยู่ที่อำเภอท่าแซะจังหวัดชุมพรครับอย่าลืมอุดหนุนกันด้วยนะครับสวัสดีครับ
20: ถามกรรมการของเราบ้างดีกว่าครับว่าไกด์ของเราคนนี้เป็นยังไงบ้างครับพี่อู๋ครับเชิญครับ
21: พี่อู๋เชิญค่ะของน้องกุญแจซอนก็เป็นอีกปรากฏการณ์นึงเนาะที่เราได้เห็นความสามารถของน้องที่เป็นไกด์นำเที่ยวได้เลยเพราะว่าน้องมีการเตรียมการแสดงตรงเนี้ยที่ดีมากนะคะก็ชอบค่ะขอบคุณค่ะ
20: ขอบคุณพี่อู๋ด้วยครับ
26: กุญแจซอนเตรียมตัวมาดีนะคะแล้วก็ข้อมูลเนี่ยกุญแจซอนจำรายละเอียดได้เป๊ะมากแต่สิ่งที่สำคัญมากๆเลยนะคะ คือการเปิดกุญแจซอนต้องไม่ลืมว่าเวลาที่เราจะเปิดเรื่องอะไรก็ตามนะคะเราควรจะต้องเปิดด้วยยังไงเช่นว่าวันนี้ผมจะนำเที่ยวอะไรเงี้ยนะคะคือตรงนี้ต้องพูดให้ชัดเจนมากๆไม่ต้องรีบนะคะฝากตรงนี้ไว้ให้ปรับปรุงค่ะ
20: คุณไม่ต้องเหน่งนะครับ
27: คุณแจซอนอาจจะพูดช้าลงหน่อยแล้วเข้าใจว่าตื่นเต้นแล้วก็อาจจะหันมาสบตาเราสักนิดนึงหรือแบบหันมามองคุณผู้ฟังสักนิดนึงหรือคุณผู้ชมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าบางทีเนี่ยเราก็จะไปโฟกัสกับหน้าจอแล้วเหมือนใช่เพราะว่ามันน่าสนใจทั้งรูปภาพน่าสนใจทั้งของเลยถ้าสมมติว่าเราเตรียมความพร้อมมาในระดับหนึ่งอะค่ะทันเชื่อว่าภายในระยะเวลา1นาทีอะเราจะกำหนดได้ว่าโอเคถึงช่วงนี้มันจะเป็นภาพนี้ถึงช่วงท้ายเราจะปิดจบประมาณนี้เพราะฉะนั้นการเตรียมตัวก็จะช่วยให้กุญแจซอนอะมีความพร้อมมากยิ่งขึ้นแล้วก็มั่นใจในการนำเสนอมากยิ่งขึ้นค่ะ
20: ครับขอบคุณค่ะครับเอาละครับและโชว์ถัดไปครับเป็นของน้องอุ๋งอิงครับ
21: อิงค่ะ
0: ไอ01 อุ๊งอิ๊งพรชนกมีโชค
25: อุ๊งอิ๊งใส่ชุดออกกำลังกายเล่นฮูลาฮูปตามจังหวะเพลงเธอใส่เอวหมุนฮูลาฮูปพร้อมยกมือเต้นและหมุนรอบตัวตามจังหวะเพลง

0: สอบถามกรรมการของเราดีกว่าว่าถูกใจมากน้อยขนาดไหนกรรมการต้องทานเชิญเลยครับ
1: Amazing มากคืออัพสกิลไปมากๆเพราะว่าแค่เล่นไม่ให้มันหล่นเนี่ยก็คือยากอยู่แล้วแล้วแบบอันนี้คืออินเนอร์เขายังมาอีกนิดนึงถ้าสมมติว่าเขาล่อนเอวโดยที่เขาล่อนกับอันนี้คือจะแบบว้าวเกินไปมากเลยนะคะแต่ว่าแค่นี้ก็รู้สึกว่าประทับใจแล้วก็เป็นโชว์ที่สนุกมากๆเลยค่ะ
2: พูดง่ายๆคือโชว์นี้มีจุดเริ่มต้นที่ดีมีการพัฒนาไปกราฟของโชว์มีการเคลื่อนไหวตลอดนะคะดีมากๆนิดเดียวเท่านั้นเองคือถ้าซ้อมจับเวลาแล้วก็ตอนจบหาลูกจบสักตรงหนึ่งให้อยู่ในเวลา1นาทีจะเพอร์เฟกต์เลยค่ะ
3: เป็นอีกโชว์หนึ่งที่เห็นว่าน้องอุ้งอิงมีทักษะในการใช้ฮูลาฮูปแล้วก็มีการฝึกฝนเป็นอย่างดีนะคะพร้อมที่จะแจกความสดใสและรอยยิ้มให้กับเราค่ะขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณพี่อู๋ครับผม
4: ขอบคุณค่ะ
0: และโชว์ถัดไป
4: และต่อไปพี่ตุ้มค่ะ
0: พี่ตุ้มครับผม
5: ไอ03ตุ้มอนุรักษ์จันรอด
6: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านวันนี้ผมไม่ได้มาขายของครับแต่วันนี้ผมอยากมาเชิญชวนทุกท่านมาร่วมในส่วนหนึ่งในการสร้างโอกาสให้กับคนพิการทุกท่านครับและได้ทั้งหมดส่วนหนึ่งเราจะนำไปสู่การสร้างงานคนพิการครับเพื่อให้พวกเขามีรายได้ที่มั่นคงมีชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรีในสังคมครับสินค้าที่ผมนำในวันนี้นะครับคือยางยืดเพื่อสุขภาพครับเป็นผลิตภัณฑ์ของคนพิการจากสมาคมเพื่อผู้บกพร่องทางจิตจังหวัดพิษณุโลกครับใช้งานง่ายใช้งานคล่องพกพาสะดวกไปที่ไหนก็ได้ครับที่สำคัญราคาเพียง99บาทเท่านั้นครับทุกท่านอาจจะมองว่าสินค้าตัวนี้อาจจะเล็กดูธรรมดาแต่เชื่อหรือไม่ครับว่าสินค้าตัวนี้มีพลังสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของคนพิการได้อย่างแน่นอนครับดังนั้นทุกท่านครับผมขอเชิญชวนทุกท่านก้าวเท้าขึ้นมาครับมาร่วมกันมาหยิบซื้อสินค้าตัวนี้เพื่อร่วมกันเปลี่ยนแปลงสังคมและให้สังคมนี้มีความน่าอยู่มากยิ่งขึ้นครับขอบคุณมากครับ
0: หมดเวลาอีกเดี๋ยวลองไปถามกรรมการของเราหน่อยดีกว่าครับเชิญพี่ต้งเหน่งก่อนเลยครับผม
4: ต้งเหน่งค่ะ
2: หลังจากที่เกริ่นนำมาดีแล้วแล้วก็ปูมาดีแล้วทั้งหมดคือยางยืดเนี้ยคืออะไรจริงๆแล้วน่าจะนำเสนอสักนิดนึงว่ายางยืดนี้เพื่อให้คุณผู้ชมทุกท่านที่ซื้อไปจะได้มีสุขภาพที่ดีขึ้นนะคะแล้วก็วิธีนำเสนอสั้นๆสักไม่กี่วินาทีก็พอนะคะแล้วก็บอกว่าที่เหลือก็สามารถดูตามได้ในแผ่นพับที่ให้ไปด้วยนะคะอีกนิดเดียวเท่านั้นเองก็จะทำให้การนำเสนอนี้สมบูรณ์แบบนะคะฝากไว้ให้ไปพัฒนานะคะ
1: สิ่งที่ท่านอยากเสริมก็คือว่าถ้าเรารู้สึกว่าเราตื่นเต้นกับเวทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเปลี่ยนจากการที่เราอาจจะไม่ต้องเดินบ่อยมากนักแต่ว่าเปลี่ยนกับการอยู่กับที่เราก็อาจจะลองหยิบยางยืดอ่ะมายืดดูก็ได้การได้เห็นวิธีการเล่นมันทำให้คนอยากที่จะเล่นแล้วก็อยากที่จะแบบไปซื้อเลยด้วยราคาด้วยคุณค่าด้วยการที่เราจะได้สนับสนุนคนพิการแล้วก็ด้วยการเห็นว่าหูมันแบบหลากหลายสีแล้วมันยืดได้เยอะมากมันน่าจะสร้างกล้ามเนื้อมันทำให้คนเห็นภาพมากขึ้นใช้จากสิ่งของที่มันตั้งอยู่เฉยๆอะค่ะให้เป็นประโยชน์ในการนำเสนอก็จะทำให้มันน่าสนใจมากขึ้นค่ะ
3: ดูแล้วคือสินค้าน่าสนใจแต่ว่าถ้าพี่ตุ้มสาธิตให้เขาเห็นเลยว่าทำอะไรได้บ้างจากที่เราอยากซื้อเนี่ยมันเป็นการส่งต่อได้อีกที่พี่ตุ้มบอกว่าสามารถช่วยคนพิการต่อได้อีกเพราะว่าเป็นสินค้าของคนพิการเองตรงนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่เราอยากจะซื้อเพราะว่าใช้ได้แล้วก็ส่งต่อความช่วยเหลือให้กับคนพิการต่ออันนี้ก็เป็น2จุดประเด็น2ที่ที่น่าสนใจแล้วก็พี่ตุ้มก็น่าจะต่อยอดในการฝึกฝนในการพูดแล้วก็สื่อสารให้กับคนทั่วไปได้รับรู้ว่าของสิ่งนี้มันดียังไงค่ะ
0: ครับขอบคุณครับผมเอาละครับและสำหรับการแสดงโชว์ถัดไปครับเป็นของน้องไออุ่นครับ
5: ไอ05ไออุ่นไออุ่นองอาจเกียรติยศ
7: สวัสดีค่ะเข้าสู่ช่วงไออุ่นอยากเต้นนะคะได้ดูฝนมีมาตินูนแล้วก็แม่จับเต่าด้วยนะคะเต็มมากที่ภาคอีสานค่ะเต็มน่ารักจนไออุ่นน่ารักไปหมดเลยค่ะ
8: ไออุ่นใส่ชุดชาวนาเต้นตามจังหวะเพลง

0: เวลา
1: น่ารักมากเป็นขอบใจด้วยค่ะ
0: เดี๋ยวไปฟังคอมเมนต์จากกรรมการของเรากันหน่อย
1: ใช่ค่ะ
0: เริ่มที่ใครก่อนดีจ๊ะ
1: เอาค่ะพี่อู๋ค่ะ
0: พี่อู๋ก่อนเลยครับผม
2: น้องไออุ่นก็มีการเปิดจั่วหัวมาด้วยนะคะมีเปิดรายการมาว่าไออุ่นอยากเต้นก็ทำให้กรรมการอยากเห็นแล้วว่าไออุ่นเต้นยังไงก็เป็นการแสดงที่น่ารักแล้วก็ส่งความสุขให้กับผู้ชมได้ทุกคนนะคะ
0: ขอบคุณพี่อู๋ครับ
3: เป็นโชว์ที่น่ารักนะคะแล้วก็ค่อนข้างที่จะสมบูรณ์ในแง่ที่ว่ามีการเกริ่นบอกก่อนว่าต่อไปจะเป็นอะไรนะคะให้เราได้เข้าใจจริงๆถ้าเราจับเวลาให้พอดี1นาทีแล้วก็คิดท่าจบให้ลงเป๊ะๆ เลยเนี่ยโชว์นี้จะสมบูรณ์มากๆ
0: ขอบคุณพี่ต้องเด่นครับผม
4: ขอชื่นชมในไหวพริบแล้วก็ขอชื่นชมในการเอาคำแนะนำต่างๆมาพัฒนาค่ะซึ่งวันนี้ก็เป็นโชว์ที่น่ารักแล้วก็น่าติดตามมากๆค่ะ
0: ขอบคุณพี่ธนีด้วยเอาล่ะครับและนี่คือโชว์สุดพิเศษของน้องไออุ่นครับ
5: ขึ้นโลโก้สื่อยอดนักสืบ2
0: คุณผู้ชมครับและนั่นคือโชว์ในรอบเก็บคะแนนของเราในรอบนี้นะครับผมต้องบอกว่าแต่ละคนนั้นงัดเอาการอัพสกิลขึ้นมาเป็นอย่างดีเลยถูกใจไหม
1: ถูกใจมากเลยค่ะ
0: รอบนี้นะฮะยังเป็นรอบที่สามารถเก็บคะแนนได้ก็คือการตอบคำถามนะครับและคำถามของเราครับก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสิทธิและสวัสดิการของคนพิการด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: และรอบนี้มีความพิเศษหน่อยนึงนะครับเพราะว่าเราจะมีผู้ที่ดูแลหรือว่าผู้ปกครองนั้นเข้ามาร่วมพูดคุยให้คำปรึกษาเป็นไกด์ไลน์ให้กับน้องๆของเราได้ด้วยนะครับก่อนอื่นขออนุญาตแนะนำตัวทีละท่านก่อนเลยครับเชิญครับ
1: เชิญค่ะ
6: สวัสดีค่ะชื่อแม่นกค่ะคุณแม่ของน้องอุ้งอิงค่ะ
7: สวัสดีค่ะแม่จีนะคะคุณแม่ของน้องกุญแจซอนค่ะ
8: สวัสดีค่ะแม่ของตุ้มชื่อไซรมค่ะ
9: สวัสดีค่ะทิติพรนะคะแม่ของไออุ่นค่ะ
0: เอาละครับสำหรับคำถามในรอบนี้ต้องทำงานกันเป็นทีมแล้วนะครับค
1: ุ
0: ณแม่คุณลูกนะครับแม่นกกับปุ้งอิงพร้อมนะครับเป็นคำถามต่อเนื่องฟังแล้วตอบได้เลยนะครับผมเอาละครับคำถามนี้คำถามแรกครับสิทธิคนพิการทางการศึกษาให้เรียนฟรีตั้งแต่ระดับใดจนถึงระดับใดครับมีเวลา1นาทีเริ่มครับ
1: เชิญเลยค่ะ
6: เรียนฟรีตั้งแต่ระดับไหนที่หนูบอกกับแม่เรียนฟรีถึงไหนลูกอาพูดเลยลูกพูด
0: ระดับไหนฮะตอบได้เลยครับพูดได้เลยครับผม
10: เสียค่าจ่ายค่ะ
0: ครับระดับไหนครับผม
6: ระดับไหนลูกเรียนจนถึงไหนเรียนตั้งแต่ไหนที่หนูพูดกับแม่เรียนตั้งแต
10: ่จับ
6: เรียนตั้งแต
10: ่จับ
6: หนูเรียนเนอะหนูเรียนนะ
10: หนูเรียน
6: เออรู้แล้วลูกที่หนูบอกอะเรียนถึงระดับไหนเรียนตั้งแต่เริ่มอะไรลูกเรียนตั้งแต่หนูเรียนพูดออกมาลูกพูดออกมาจนถึงอะไรลูก
10: พูดถึง
6: ถึงอะไรคิดดีใจเย็นใจ
0: เย็นเวลาผ่านไปแล้วครับ
1: แล้ว
6: จนถึงไหนลูกจนถึงไหนลูกสอนรามเรียนจบอะไร
10: ปริญญาโท
6: เอาใหม่ลูกเอาใหม
10: ่ปริญญาโท
6: ไม่ใช่ลูกเอาใหม่
0: ขอเฉลยนะครับตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงปริญญาเลยฮะปริญญาตรีนะครับผม
6: ใช่ไหมลูก
0: และคำถามต่อเนื่องหน่อยนะครับปริญญาตรีเนี่ยเขาเปิดสอนหลักสูตรหรือว่าคณะใดบ้างครับ
6: หลักสูตร
0: แม่จีกุญแจซอนนะครับถ้าพร้อมแล้ว1นาทีจับเวลา
11: ครับผมก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการตั้งแต่แรกเกิดครับตั้งแต่เรื่องแรกเรื่องพิการก่อนแล้วก็จนถึงปริญญาตรีขอรับ
0: เอาละฮะอันนี้ถูกต้องนะครับถึงปริญญาตรีนะครับผมคำถามเลยฮะและในปริญญาตรีเปิดสอนหลักสูตรหรือคณะใดบ้าง
11: ที่ผมรู้ก็คือมีศิลปศาสตร์มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ศึกษาศาสตร์แล้วก็นี่คือสาขาในเงินหนุนที่ขาดแคลนและสาขาที่ขาดแคลนอื่นๆเช่นสารสนเทศพยาบาลแพทย์แล้วก็สัตวแพทย์ครับแล้วก็มีคำถามอื่นอีกไหมได้แล้วก็อะไรอย่างเงี้ยเกษตรศาสตร์แล้วก็เนื้อดีๆแล้วก็เอาเป็นแล้วก็เป็นนิเทศศาสตร์ครับทุกคณะเลยครับที่เราครอบเข้าพิการครับขอบคุณครับ
0: หมดนะฮะหมดแล้วนะครับผมครับเวลายังมีอยู
1: ่หมด
0: เวลาโอ้โหคุณตุ้มคุณแม่สายลมมีเวลาให้1นาทีถ้าพร้อมแล้วจับเวลา
1: เชิญเลยค่ะ
12: ครับ
13: ตุ้มตอบ
12: สมัครสิทธิทางการศึกษาสมัครคนพิการนะครับเฮ้ยแม่จำไม่ค่อยได้แม่บ้านไหนดิ
13: ตั้งแต่
12: ไหนนะ
13: อนุบาล
12: อ๋อตั้งแต่อนุบาลผมนึกออกแล้ว สิทธิคนพิการเรียนตั้งแต่อนุบาลถึงปริญญาตรีในการเรียนฟรีเมื่อพบความพิการก็มีความพิการตั้งแต่เด็กสาม
0: เอาละครับจนถึงปริญญาตรีนะครับคำถามถามต่อนะครับในปริญญาตรีเปิดสอนหลักสูตรหรือคณะใดบ้าง
12: คณะสังคมศาสตร์ศิลปศาสตร์แพทยศาสตร์เกษตรศาสตร์
5: พี่ต้องเน่งน้องทันลุ้นคำตอบ
12: อุตสาหกรรม
1: อย่าถามแม่นะแม่ไม่รู้เลย
12: ครับแม่พูดเอ้าครับได้ใช่ไหมครับจะได้เหรอ
0: ย
12: ัง
0: มีเวลาอยู่นะครับ
12: สังคมศาสตร์คณิตศาสตร์แพทย์ไม่ออกครับ
0: ยังพอมีเวลาอยู่ครับ
1: หมดเวลา
0: หมดเวลาครับผมแม่นกนกไออุ่นหนึ่งนาทีพร้อมแล้ว
1: พร้อมแล้ว
0: จับเวลา
1: ค่ะ
13: ไออุ่นหนูได้เรียนฟรีตั้งแต่ชั้นอะไรคะ
14: 1ถึง4ค่ะ
13: ชั้นอะไรชั้น
14: ชั้น6ค่ะ
13: เรียนชั้นอะไร
14: เรียนชั้น4
0: ตั้งแต่ไหนถึงไหนครับ
13: โรงเรียน
14: โรงเรียนชุลาจอสแก
13: อันนั้นคือชั้นอะไร
14: ชั้น1ถึงม
13: 6
14: ป .6 ค่ะ
13: แล้วชั้นตอนมัธยมปลายเรียนที่โรงเรียนอะไรคะ
14: เรียนที่โรงเรียนพิบูลมังสาสารค่ะ
0: คำตอบในนี้คือเป็นปริญญาตรีนะครับอนุบาลถึงปริญญาตรีนะครับถามต่อนะครับในปริญญาตรีเนี่ยเปิดสอนหลักสูตรหรือคณะใดบ้างครับพอทราบไหมครับ
13: ปริญญาตรีหนูเรียนจบคณะอะไรมาคะ
14: จบคณะคณะกรรมศาสตร์ค่ะ
13: ก็คือว่าปริญญาตรีมีสอนคณะคณะกรรมศาสตร
0: ์มีอื่นอีกไหมครับคุณแม่
13: ให้แม่ตอบได้ด้วยใช่ไหม
0: ตอบได้หมดเลยครับทุกคณะเลยครับ
13: ที
0: ่เปิด
13: ก็การ
0: หมดเวลาลุ้นกันเต็มที
1: ่มากเลย
0: นะครับและนี่คือคู่สุดท้ายของเรานะครับน้องไออุ่นกับคุณแม่นกครับต้องบอกว่าคำถามนี้แอบเข้มข้นอยู่เหมือนกันเลยนะครับน้องทันฮะเป็นยังไงครับรอบนี้ครับคำถาม
4: ก็รอบนี้ลุ้นกันทุกครอบครัวเลยนะคะก็เป็นสิ่งที่มันเป็นสิทธิ์ขั้นพื้นฐานซึ่งก็เชื่อว่าผู้ปกครองแล้วก็น้องๆเนี่ยก็จะทราบดีอยู่แล้วเพราะว่าบางท่านเนี่ยก็คือศึกษาจนถึงระดับปริญญาตรีเลยแล้วก็บางท่านนี้ก็คือมีการแบบว่าให้รายละเอียดชื่อคณะอะไรอย่างเงี้ยค่ะวันนี้ก็ได้เห็นในมุมมองของการช่วยเหลือในครอบครัวแล้วก็ได้เห็นถึงการใส่ใจในความรักแล้วก็ให้เรียกว่าให้การเข้าถึงการศึกษากับลูกๆภายใต้ข้อจำกัดที่พวกเขาอาจจะมีอยู่ค่ะ
0: ขอบคุณทุกท่านค่ะพี่ต้องเหม่งครับ
3: เอาจริงๆนะคำถามที่หนึ่งคิดว่าทุกท่านทราบแต่พอตื่นเต้นปุ๊บมันจะหายไปเพราะว่าเราย้ำเรื่องสิทธิของคนพิการมาหลายครั้งมากแล้วก็สิทธิทางการศึกษาเราพูดกันมาหลายครั้งแล้วคิดว่าทุกท่านทราบดีแน่นอนแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะอันนี้ความตื่นเต้นบางทีก็ทำให้เราหลงลืมไปบ้างนะคะแต่มีอะไรก็โทร1300ได้
0: ขอบคุณพี่ต้องเหน่งด้วยนะครับผมและสุดท้ายนะครับเราจะไปฟังทั้งคอมเมนต์นะครับแล้วก็คำตอบแบบตรงประเด็นจากพี่อู๋ครับ
2: ในเรื่องของสิทธิในการศึกษาเนี่ยก็ทางกระทรวงศึกษาธิการแล้วก็กระทรวงอว.หรือว่ากระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเนี่ยก็ให้ความสำคัญแล้วก็ยังเห็นถึงความสำคัญของการศึกษาของคนพิการโดยตรงทุกคนนะคะตรงนี้เนี่ย เราให้การศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นขั้นพื้นฐานก็คือประถมวัยจนถึงระดับปริญญาตรีนะคะแล้วก็ในตรงส่วนนี้เนี่ยคนพิการจะได้รับการเรียนฟรีแต่ในระดับของปริญญาตรีเนี่ยกระทรวงอว.ก็จะมีประกาศออกมานะคะว่าในแต่ละสาขาวิชาหรือว่าหลักสูตรที่จะเรียนเนี่ยก็จะมีเงินอุดหนุนสำหรับคนพิการที่จะเรียนฟรีตรงนี้ด้วยแต่ว่าแต่ละเงินอุดหนุนเนี่ยอาจจะไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับความเชี่ยวชาญหรือว่าขึ้นอยู่กับความยากง่ายของการศึกษาในสาขานั้นๆหรือว่าหลักสูตรนั้นๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะ
0: ครับขอบคุณคอมเมนต์จากอู๋นะครับแล้วก็ขอขอบคุณข้อมูลดีๆนะครับจากกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการด้วยนะครับผมถึงช่วงเวลาแห่งความหนักใจอีกแล้วครับ
1: ใช่ค่ะ
0: เป็นช่วงเวลาที่เราจะต้องคัดเอาคนเข้ารอบถัดไปเพียงแค่3คนเท่านั้นนะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: จะมี1คนที่ต้องกลับบ้านไปก่อนเป็นไงฮะลุ้นนะ
15: ลุ้นมากเลยค่ะตื่นเต้นมากเลยค่ะ
0: เอาจริงๆอยากให้เข้าทุกคนเลยนะครับบุญนะฮะและผมจะขอประกาศนะครับ3รายชื่อต่อไปนี้เข้าสู่รอบถัดไปครับคนแรกที่ผ่านเข้าสู่รอบถัดไป ขอแสดงความยินดีกับ
5: อุ้งอิงยืนนิ่งกุญแจซอนตุ้มไออุ่นยืนก้มหน้า
0: ตุ้มครับ
5: ตุ้มยกมือไหว
0: ้กุญแจซอนครับ
5: กุญแจซอนยิ้มแป้นยกมือไหว้
0: เอาละฮะตอนนี้ผู้ชายเข้า2ต้องคัดจากผู้หญิงทั้ง2คนเหลือเพียงแค่คนเดียวเท่านั้น
10: ใช่ค่ะ
0: รายชื่อที่ผมจะประกาศต่อไปนี้คือผู้ที่ผ่านเข้ารอบนะครับและผู้ที่ผ่านเข้าสู่รอบถัดไปคนสุดท้ายขอแสดงความยินดีกับ
5: ไอ้อุ่นยืนลุ้นก้มหน้าตัวเกรงอุ้งอิงประสานมือยืนนิ่ง
0: ไอ้อุ่นครับขอแสดงความยินดีกับทั้ง3คนด้วยนะครับแล้วก็ต้องขอเสียงปรบมือให้กับน้องอุ้งอิงสักครั้งนึงนะครับผมสุดยอดมากเลยครับอุ้งอิงครับและผมเชื่อว่าวันนี้นะฮะเขาเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งบทพิสูจน์ของอุ้งอิงแล้วนะครับว่าเขาทำได้นะฮะและถือว่าเป็นอีกหนึ่งกำลังใจสำคัญนะครับผมเชื่อว่ายังมีอีก3ท่านที่อยากจะพูดคุยกับพวกเราเป็นการแนะนำทิ้งท้ายในวันนี้นะครับผมขอเรียนเชิญฮะกรรมการของเราทั้ง3ท่านครับ
4: ต่อให้แม้ว่าจะไม่ได้ไปต่อในรายการเนาะแต่ว่าอุ้งอิงเก่งมากๆอยากให้ชื่นชมในตัวเองแล้วก็พี่เชื่อว่าออกไปอ่ะอุ้งอิงก็จะได้พัฒนาทักษะอื่นๆอีกมากขึ้นแล้วก็ไว้มีโอกาสเราได้แบบมาพบกันใหม่สำหรับการแสดงพี่ก็จะรอชมการแสดงของอุ้งอิงในครั้งถัดๆไปถ้าเรามีโอกาสได้เจอกันอีกนะคะ
2: ของน้องอุ้งอิงน้องมีความเต็มที่ในการแสดงแล้วก็พี่มองว่าหนูสามารถต่อยอดในการแสดงของหนูได้อีกเนาะอยากเห็นในครั้งหน้าของหนูว่าจะมีอะไรมานำเสนอถ้าหนูเข้ามาเวทีนี้อีกก็ยินดีต้อนรับที่จะมาพัฒนาแล้วก็มาเสริมสร้างประสบการณ์ร่วมกันนะคะ
3: อย่างไรก็ตามก็ต้องขอบคุณทั้ง4ท่านที่แสดงความสามารถแสดงทักษะด้วยความสุขในทุกๆโชว์นะคะแล้วก็สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ชมสร้างความบันเทิงให้กับผู้ชมด้วยขอบคุณมากมากค่ะ
0: ขอบคุณกรรมการของเราทั้ง3ท่านด้วยนะครับขอบคุณครับเอาล่ะครับคุณผู้ชมครับส่วนครั้งหน้านะครับเราจะกลับมาให้กำลังใจนะครับสำหรับคนหูหนวกกันนะครับสำหรับการคัดเข้ารอบต่อไปนะครับติดตามรายการของเราได้นะครับทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 10:30 น.ทางช่อง9กดหมายเลข30กับรายการสื่อยอดรักสืบซีซั่น2วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
5: สร้างสรรค์รายการอัชราภูไลขาวอภิญญาปรึกษาดีช่างภาพพนมเกลี้ยงกลมสุนทรพันสวัสดิ์ประยุทธ์คำแพงควบคุมการผลิตกริติกาเกลี้ยงกลมที่ปรึกษารายการวิทยุบุญนาคเอกมนแพทยานันผาติยุทธใจสว่างขึ้นโลโก้บริษัทคิสซนพลัสจำกัดคือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุ

0: กับนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชระมหาวัชระราธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
1: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี6615480050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
3: English please press 1
4: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
5: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
6: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
5: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
6: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
7: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: Nopadon Story. A life-changing story.
1: สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Nopadon Story Podcast นะครับวันนี้อยากจะมาชวนคุยเรื่องหนึ่งนะครับเกี่ยวข้องกับเรื่องของความพยายามนะครับต้องบอกว่าผมอาจจะเป็นคน Gen X นะครับแล้วก็เราเคยเกิดมาได้รับการสั่งสอนมาตลอดว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นนะซึ่งเอาส่วนตัวก่อนนะครับผมก็ไม่ได้บอกว่าคำนี้ผิดนะแล้วผมในยุค

0: และยุคปัจจุบันผมก็เคยเห็นนะก็จะมีเรื่องราวที่เขาเอามาเล่าให้ฟังว่าเนี่ยดูซิคนนี้อดทนนะพยายามเจออุปสรรคก็ไม่ย่อท้อนะครับแล้วก็สุดท้ายเขาก็ประสบความสำเร็จเป็นเศรษฐีเป็นมหาเศรษฐีเป็น CEO เป็นคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตเนาะซึ่งผมก็เชื่อว่าจริงนะครับเชื่อว่าจริงแต่เรามักจะไม่ค่อยเห็นเคสหรือกรณีที่พยายามแล้วแล้วไม่ประสบความสำเร็จผมไม่ได้ทำวิจัยเรื่องนี้นะครับแต่ผมเชื่อว่าเคสของการพยายามแล้วไม่ประสบความสำเร็จเนี่ยเผลอๆนะอาจจะมีมากกว่าพยายามแล้วประสบความสำเร็จด้วยเพราะว่าโดยธรรมชาติเนี่ยคนประสบความสำเร็จเนี่ยมันมีน้อยกว่าคนไม่ประสบความสำเร็จอยู่แล้วเพราะนั้นเราจะไปเบลมว่าไอ้คนไม่ประสบความสำเร็จไม่พยายามผมว่าหลายคนพยายามหรือพยายามมากกว่าคนที่ประสบความสำเร็จซะอีกนะนั้นอันนี้คือมุมแรกที่ผมมาตั้งเป็นประเด็นว่าจริงๆแล้วความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นเนี่ยมันอาจจะถูกในบางกรณีแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้ถูกในทุกกรณีแล้วเผลอๆอีกเหมือนกันผมใช้คำว่าเผลอๆเพราะว่าผมไม่มีข้อมูลซัพพอร์ตยืนยัน 100% เผลอๆคือความพยายามอยู่ที่ไหนความไม่สำเร็จอยู่ที่นั่นเนี่ยอาจจะเยอะกว่าด้วยซ้ำนะแล้วอาจารย์จะมาจัดเรื่องนี้ทำไมจะให้คนเลิกพยายามหรือไงนะครับไม่ครับผมไม่ได้เชียร์ให้ใครเลิกความพยายามผมว่าความพยายามเป็นลักษณะที่ดีสำหรับคนที่ประสบความสำเร็จแล้วผมก็เชื่อว่าคนประสบความสำเร็จทุกคนพยายามในขณะเดียวกันก็ต้องยอมรับว่าคนพยายามทุกคนไม่ได้ประสบความสำเร็จมันไม่ได้เป็นกับกันอย่างนั้นเนาะแต่สิ่งที่ผมอยากจะมาชวนคุยวันนี้คือเรารู้ได้ไงว่าความพยายามไหนจะนำเราไปในทิศทางที่จะทำให้เราประสบความสำเร็จความพยายามไหนเนี่ยเป็นความพยายามที่สูญเปล่าอันนี้เป็นหัวข้อที่อยากจะมาชวนคุยในวันนี้นะครับผมเริ่มต้นแบบนี้ครับถ้าเราจะเปรียบผมเคยพูดไปในหลายตอนเหมือนกันเนาะเปรียบความพยายามเนี่ยผมว่ามันเป็นลักษณะที่สำคัญแต่ความพยายามมันอาจจะเป็นสัญญาณที่บอกเราก็ได้นะว่าสิ่งนั้นมันไม่ใช่อ่ะเคยเขียนบทความเรื่องนึงไปนะครับบอกว่าสิ่งที่ใช่มันจะไม่ฝืนเนี่ยเขียนไปเนี่ยบางคนบอกเอ้ยมันก็ฝืนนะในที่สุดมันก็ใช่อะไรเงี้ยเดี๋ยวผมจะมาสรุปตรงนี้อีกทีแล้วเรารู้ได้ยังไงว่าความพยายามไหนมันใช่ความพยายามไหนที่ไม่ใช่นะแต่ผมอยากยกตัวอย่างเรื่องความพยายามอันหนึ่งของผมอันนี้เป็นประสบการณ์ตรงส่วนตัวนะผมรู้ว่าสิ่งที่จะทำให้ผมน้ำหนักลงสิ่งที่จะทำให้ร่างกายผมแข็งแรงขึ้นคือการออกกำลังกายนะเรื่องนี้ผมว่าทุกคนก็รู้ว่าออกกำลังกายเนี่ยถ้าใครอยากลดน้ำหนักนะถ้ามีน้ำหนักเกินเนี่ยออกกำลังกายช่วยระดับนึงเลยแล้วเรื่องของความแข็งแรงไม่จำเป็นต้องน้ำหนักหรอกบางคนบอกออกกำลังกายจะไม่ช่วยน้ำหนักมากนักแต่มันก็ดีกว่าไม่ออกจริงไหมคือเรื่องความแข็งแรงของหัวใจของกล้ามเนื้อของอะไรต่างๆเนี่ยออกกำลังกายมันช่วยหมดเลยประเด็นคือทุกคนรู้แต่เราทำไม่ค่อยได้ไม่ใช่เราออกกำลังกายกันไม่ได้นะครับถ้าวันนี้ผมบอกว่าให้ทุกคนออกไปวิ่งเนี่ยผมว่าทุกคนวิ่งได้แต่เนื่องจากการออกกำลังกายที่มันจะนำไปสู่ร่างกายแข็งแรงหรือน้ำหนักที่ลงสมมุติคุณอยากจะลดน้ำหนักสัก10กิโลเงี้ยมันไม่ได้ออกได้แค่วันเดียวไงถ้าเกิดเราออกวันเดียวอะมันไม่ได้10โลถ้าสมมุติว่าออกวันเดียวแล้วน้ำหนักลด10โลนะผมว่าโอ้ยป่านนี้ทุกคนหุ่นดีหมดอะถูกป่ะรู้สึกว่ากินเยอะอ้วนออกไปวิ่งปุ๊บลด10โลอะไรเงี้ยแต่ในทางปฏิบัติเนี่ยพวกนี้มันต้องทำต่อเนื่องต้องทำเป็นปีๆเลยแล้วมันไม่ใช่ว่าลดแล้วมันจะลดเลยนะมันไม่เหมือนของอย่างอื่นนะที่ได้แล้วได้เลยนะแต่ออกกำลังกายเนี่ยสมมุติว่าคุณหูลุยออกกำลังกายหนักควบคุมอาหารหนักคุณอาจจะลดได้10โลแต่ถ้าเกิดคุณปล่อยเมื่อไหร่คุณปล่อยแปลว่าถ้าเกิดคุณแบบเลิกทำเมื่อไหร่อ่ะมันขึ้นเลยมันกลับมาเลยไอ้10โลที่คุณใช้เวลาลดมา1ปีเต็มเนี่ยคุณอาจจะกินแบบปล่อยปละเลยสักเดือนนึง2เดือนมาละ10โลกลับมาเต็มเฉยเลยแล้วขาขึ้นเนี่ยหลายคนลดน้ำหนักจะรู้นะขาขึ้นเนี่ยเร็วกว่าขาลงอีกตอนน้ำหนักลดเนี่ยโอ้ยกว่าจะลดได้ทีละโลไม่ใช่ง่ายแต่ขึ้นนี่แป๊บเดียวเลยกินตามใจปากแป๊บเดียวเลยขึ้นปุ๊บๆๆเท่าเดิมเลยหลายคนเนี่ยผ่านกระบวนการนี้มาหมดแล้วถามว่าคนเหล่านี้เริ่มลดน้ำหนักพยายามลดได้กลับมาโอเคแล้วก็เริ่มน้ำหนักก็เริ่มขยับขึ้นเท่าเดิมแล้วก็ฮึดกลับมาลดน้ำหนักลดได้สัก 2-3 กิโลก็กลับมากินอีกอะไรเงี้ยวนเวียน วนเวียนหรือบางคนลดได้เป็น10ก็กลับมาเป็น10หรือกลับมาอ้วนกว่าเดิมก็มีถามว่าคนพวกนี้ไม่พยายามเหรอครับผมว่าเขาพยายามนะอดทนนะแต่ทำไมเขาทำไม่ได้ต่อเนื่องแล้วเรื่องออกกำลังกายเนี่ยมันไม่ใช่แค่ทำปีนี้แล้วก็ไม่ต้องออกไปอีก10ปีถูกปะอย่างที่เราคุยกันมันต้องทำต่อเนื่องความยากเนี่ยมันคือระยะเวลาครับอย่างที่ผมบอกถ้าออกกำลังกายวันนึงแล้วลดน้ำหนักได้10โลนะทุกคนหุ่นดีหมดแข็งแรงหมดแต่มันไม่ใช่ไงมันต้องทำตลอดมันจะไม่มีว่าเราออกกำลังกายมาพอแล้วเราไม่ต้องออกกำลังกายต่อไปในชีวิตนี้แล้วอะไรเงี้ยมันไม่มีคำนี้ไงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจึงเป็นโจทย์ที่ยากเพราะว่ามันต้องทำต่อเนื่องกลับมาที่ความพยายามเราเริ่มทำเราพยายามแต่ความพยายามมันมีจุดสิ้นสุดอยู่แล้วครับเราพยายามได้สักพักหนึ่งเราก็ลาครับมันเหมือนเราว่ายทวนน้ำอะเราว่ายได้แต่ว่ายสักพักหนึ่งเดี๋ยวเราก็หมดแรงครับก็แล้วแต่ว่าใครจะอึดกว่าใครเท่านั้นเองเรื่องราวที่ผมอยากจะเล่าเนี่ยคือเรื่องของการออกกำลังกายนี่แหละผมเคยเล่าไปแล้วแต่ตอนนี้ก็ขอเป็นอีกหนึ่งตอนนะเพราะว่าเพิ่งเขียนบทความนี้ลงไว้ในเพจนะผมอะรู้ครับว่าการออกกำลังกายสำคัญแล้วด้วยตัวผมเองอะก็เห็นหลายเพื่อนๆพี่น้องหลายคนเลยยุคก่อนโควิดเองนะที่เขาลุกออกมาวิ่งผมก็รู้นะว่าผมไม่ได้เป็นคนชอบวิ่งตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วไม่ได้ชอบวิ่งผมไม่ได้บอกว่าวิ่งไม่ดีนะครับต้องพูดก่อนสำหรับคนที่เป็นนักวิ่งเนี่ยเดี๋ยวจะมาแบบอะไรกันอาจารย์มาโปรโมทให้คนไม่วิ่งเหรอไม่ใช่เขาวิ่งเลยน้องชายผมก็วิ่งคนที่ชอบวิ่งก็มีแต่ผมอะรู้ว่าไม่ชอบแล้วอาจารย์ทำทำไมผมอยากลดน้ำหนักผมอยากร่างกายแข็งแรงเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เริ่มต้นวิ่งก็มีคนบอกครับทำไปใหม่ๆมันจะรู้สึกอึดอัดมันจะวิ่งไม่ไหวมันจะเหนื่อยมันจะอะไรก็ต้องทนแล้วเดี๋ยวสักพักแล้วคุณจะชอบมีคนบอกผมแบบนี้จริงๆผมก็เชื่อผมก็วิ่งก็ตามสูตรตอนแรกวิ่งก็เหนื่อยจริงๆเพราะว่าเรายังวิ่งไม่เก่งวิ่งไม่ยังไม่ฟิตอ่ะพูดง่ายๆแต่ก็วิ่งไปเรื่อยๆครับก็ได้วันละประมาณตอนหลังๆก็ตอนแรกก็1โล2โลตามสูตรคนเริ่มวิ่งสุดท้ายก็ไปอยู่ที่ประมาณ5 กิโลเมตรวิ่งทุกวันแต่ก่อนขับรถไปวิ่งสวนสาธารณะแต่ทุกวันที่วิ่งเป็นเดือนหลักเดือน30วันพอผ่านไป6เดือนก็วิ่งแต่ผมบอกได้เลยว่าทุกวันที่วิ่งผมยังมีความรู้สึกไม่อยากวิ่งแต่เราก็พูดถึงคำว่าวินัยความพยายาม2คำนี้เฮ้ยมันต้องสู้ไอ้ของแบบนี้มันไม่ใช่ว่าจะต้องทำอะไรตามใจตัวเองอะไรเงี้ยก็สู้แต่ไม่มีวันไหนเลยนะครับที่แบบมีความรู้สึกหรือน้อยอะแล้วกันที่แบบวันนี้รอคอยจังเลยว่าเมื่อไหร่จะได้ไปวิ่งผมจำความรู้สึกนั้นไม่ได้เลยนะทุกครั้งที่วิ่งก็จะหาข้อแก้ตัวเองเช่นฝนจะตกปะเนี่ยไม่คุ้มนะหรือแดดร้อนไปแล้วมั้งตื่นสายไปหน่อยเดี๋ยวมันก็ตัวดำหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันมีข้อแก้ตัวที่เราไม่อยากออกไปแต่เราก็พยายามไงสู้ครับก็ไปวิ่งเราก็เลยคิดว่าอ๋อมันต้องลดอุปสรรคผมอ่านหนังสือ Atomic Habit บอกว่าเราต้องลดอุปสรรคอ๋อเป็นเพราะว่าผมไปวิ่งสวนสาธารณะผมต้องขับรถไปประมาณ30นาทีนี่แหละอุปสรรคเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องลดมันเลิกวิ่งสวนสาธารณะมาวิ่งในหมู่บ้านอันนี้ไม่มีอุปสรรคไม่ต้องขับรถใส่รองเท้าออกไปวิ่งได้เลยลด friction คือแรงเสียดทานก็ดีขึ้นไหมดีขึ้นฮะก็จะมีข้อแก้ตัวน้อยลงว่าเนี่ยเดี๋ยวไปถึงก็จะสายอันนี้มันออกจากบ้านก็วิ่งได้ต่อมาก็มีคนแนะนำอีกบอกว่าจานต้องเตรียมเสื้อผ้าไว้เลยจะได้ไม่ต้องตัดสินใจใส่รองเท้าเลยผมใช้ทุกเทคนิคอะที่หนังสือเขาแนะนำอะแล้วผลลัพธ์คืออะไรผมวิ่งได้ครับผมวิ่งได้ในระยะทาง5กิโลเมตรทุกวันช่วงโควิดตอนนั้นก็มีคำแนะนำว่าอย่าเพิ่งออกไปวิ่งนอกบ่งนอกบ้านเดี๋ยวไปเจอคนอะไรก็มีความกลัวซื้อลูกวิ่งมาที่บ้านครับปัจจุบันก็ยังอยู่เลยครับลูกวิ่งเนี่ยอยู่ที่บ้านเลยครับอันนี้ไม่มีฟิกชันเลยคุณมาถึงคุณแบบใส่รองเท้าคุณวิ่งได้เลยคุณไม่ต้องออกไปก้าวขาออกนอกรั้วด้วยซ้ำ คุณไปวิ่งได้เลยคุณแดดลงแดดร้อนไม่มีฝนตกฝนตกไม่มีวิ่งในบ้านเนี่ยวิ่งได้ตลอดพยายามครับผมทำได้วันละ5กิโลเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดนะเกือบทุกวันแล้วกันนะ2ปีครับอ่ะคราวนี้เกิดอะไรขึ้นนะ2ปีผมสำลิดผลไหมสำลิดผลนะน้ำหนักลดได้ไหมลดได้ครับร่างกายแข็งแรงขึ้นไหมแข็งแรงขึ้นครับยืนยันเลยความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นอันนี้คือเรื่องที่ผมเชื่อมาตลอดในชีวิตแล้วผมก็ยังเชื่ออยู่นะแต่ประเด็นมันเป็นแบบนี้ครับเนื่องจากทุกวันเนี่ยมันต้องฝืนตัวเองตลอดเวลามันมาถึงจุดหนึ่งครับเป็นจุดที่ผมเผอิญเข่าล้มอะตอนนั้นไปอะไรสักอย่างอะแล้วมันล้มแล้วเข่ามันเจ็บมันวิ่งไม่ไหวเชื่อไหมเป็นความสุขครับปกติเนี่ยเข่าเจ็บอะเราต้องรู้สึกไม่ดีใช่ไหมเราเข่าเจ็บอะไม่ครับมีความสุขเฉยเลยครับเพราะเราไม่ต้องฝืนตัวเองละแล้วมันไม่รู้สึกกิลตี้ด้วยที่ตอนเช้าตื่นมาแล้วต้องออกไปวิ่งอันนี้มันคือมันเจ็บมันวิ่งไม่ได้เพราะนั้นมันไม่รู้สึกกิลตี้เลยรู้สึกสบายใจด้วยซ้ำแล้วตอนนั้นก็เป็นจุดทริกเกอร์อันนึงเนาะที่พอหลังจากนั้นเริ่มวิ่งมั่งไม่วิ่งมั่งใหม่ๆก็อาจจะวันเว้นวันละแต่ก่อนทุกวันนะวันเว้นวันละด้วยหาเหตุผลให้ตัวเองว่าเข่าเจ็บยังไม่ควรจะฝืนอะไรเงี้ยเป็นเหตุผลแบบหลอกๆตัวเองทั้งนั้นจนกระทั่งเข่ามันหายแล้วก็ยังวันเว้นวันเริ่มเป็นวันเว้น2วันวันเว้น3วันฝนตกต้องรีบไปแดดร้อนมันมาเต็มแล้วสุดท้ายก็กลายเป็นสัปดาห์ละวันกับสัปดาห์ละ2วันกลายเป็นเดือนละครั้งแล้วก็เลิกแล้วไอ้ที่เราทำมามันผมไม่ได้เรียกว่าศูนย์เปล่านะเพราะตอนนั้นร่างกายเราก็แข็งแรงขึ้นน้ำหนักก็ลงแต่มันก็เริ่มกลับมาคือร่างกายมันก็น้ำหนักมันก็เพิ่มขึ้นความแข็งแรงของร่างกายก็เริ่มลดลงนี่คือตัวอย่างว่าแปลว่าอะไรความพยายามทำให้ผมสำเร็จไหมทำให้สำเร็จแต่เมื่อไหร่เราปล่อยความพยายามเมื่อนั้นเราก็ร่วงเราก็ไม่ประสบความสำเร็จอ้าวแล้วไงดีผมเชื่อว่าเรื่องนี้รีเลทกับหลายๆคนนะรีเลทก็คือเชื่อมโยงกับหลายๆคนเนาะจนผมมานั่งคิดใหม่ผมว่าเราใช้ความพยายามเปลืองไปครับความพยายามเนี่ยมันเหมือนกับเป็นเงินน่ะมันมีจำกัดเราต้องใช้อย่างคุ้มค่าใหม่ๆฝืนหน่อยต้องพยายามอันนี้ใช้ได้แต่ถ้าเราใช้ลากตัวเองยาวเกินไปอ่ะเดี๋ยวมันหมดแล้วมันไม่เวิร์กมันเหมาะกับช็อตเทอมไม่ใช่ลองเทอมมันเหมาะกับระยะสั้นไม่ใช่ระยะยาวเอาอาจารย์แล้วเกิดอาจารย์ไม่ออกกำลังกายอ่ะอาจารย์ก็ไม่แข็งแรงน้ำหนักก็ไม่ลดอาจารย์บอกว่าห้ามพยายามเพราะว่าในที่สุดมันก็ล้มเหลวในที่สุดมันก็ต้องกลับมาเป็นเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็เลยไม่วิ่งเลยหรือไงอาจารย์ก็เลยนั่งดูซีรีส์กินจังฟู้ดสบายๆอย่างนั้นหรอไม่ใช่ครับเรายังมีเป้าหมายเหมือนเดิมเรายังมีเป้าหมายในเรื่องของการมีสุขภาพแข็งแรงการลดน้ำหนักเหมือนเดิมแต่เราต้องเลือกวิธีที่ใช้ความพยายามน้อยที่สุดมันเหมือนนี้ฮะเราอยากที่จะอะไรดีล่ะมีกล้องถ่ายรูปดีๆสักตัวหนึ่งอ่ะยกตัวอย่างเราอยากถ่ายรูปสวยๆนั่นเป้าหมายแต่เราไม่จำเป็นต้องแบบไปซื้อกล้องที่เราไม่มีตังค์ต้องไปกู้มาซื้อเราควรจะไปหากล้องที่เราเอฟฟอร์ตได้ผมว่าแบบเดียวกันเราอยากลดน้ำหนักเราอยากที่จะสุขภาพแข็งแรงเนี่ยเราดันไปเลือกวิธีที่แพงสำหรับเราแพงไม่ใช่เงินจ่ายเงินเยอะนะแพงคือใช้ความพยายามเยอะเกินไปสำหรับเราแต่ละคนเนี่ยมันมีความชอบต่างกันครับมันมีวิธีต่างกันได้โดยเป้าหมายเดียวกันผมเลยมาค้นพบว่าแทนที่ผมจะต้องฝืนตัวเองในการวิ่งถามว่าการวิ่งเป็นวิธีเดียวในการออกกำลังกายหรือเปล่าเปล่ามันยังมีหลายวิธีเลยตัดเรื่องให้มันสั้นลงจะได้ไม่ใช้เวลานานครับในที่สุดผมก็เจอโดยที่เป้าหมายผมเหมือนเดิมนะน้ำหนักลงแข็งแรงเหมือนเดิมนะแต่ผมเจอพิกเกอร์บอลครับพอผมเจอพิกเกอร์บอลเท่านั้นแหละตอนนี้นะครับตัดผ้ามาตอนนี้นะครับผมยังจำไม่ได้เลยครับน่าจะไม่มีเลยแม้แต่ครั้งเดียวที่ผมรู้สึกว่าวันนี้จะไปตีดีไหมท่าทางจะแดดร้อนนะวันนี้ฝนมันจะตกอย่าไปเลยดีกว่าเว้ยเดี๋ยวต้องขับไปรถติดไม่มีแม้แต่ครั้งเดียว ผมรอด้วยซ้ำว่าเมื่อไหร่จะถึงเวลาเนาะเราอยากจะออกไปตีแล้วถามว่าเป้าหมายผมยังเหมือนเดิมไหมเหมือนเดิมแล้วเส้นทางนี้นำไปสู่เป้าหมายนั้นไหมใช่ผมจึงบอกว่าแทนที่ผมจะวิ่งไม่ใช่ว่าผมไปนั่งดูทีวีนั่งดูซีรีส์เพราะอันนั้นมันไม่ทำให้ผมไปสู่เป้าหมายแต่ผมสามารถเลือกวิธีการที่ใช้ความพยายามน้อยแต่นำไปสู่เป้าหมายเหมือนกันก็คือสุขภาพแข็งแรงผมใช้ความพยายามน้อยเลยแทบจะไม่ได้ใช้เลยด้วยซ้ำเผลอๆจะใช้แรงผลักตัวเองด้วยซ้ำไม่ใช่พยายามเลยผมไม่เคยใช้คำว่าพยายามไปเล่นพิกเกอร์บอลเลยนะครับแต่วิ่งเนี่ยผมพูดได้เต็มๆว่าผมใช้พยายามเพราะนั้นผมใช้ความพยายามเปลืองแล้วในที่สุดมันก็หมดเมื่อมันหมดมันก็กลับมาเหมือนเดิมแต่พี่ก็บอกเนี่ยมันไม่เคยหมดไอ้ที่ผมเคยคิดว่าเนี่ยมันต้องลดแรงเสียดทานโน่นนี่นั่นผมจะต้องไม่วิ่งในสวนสาธารณะตอนนั้นประมาณ30นาทีเนาะขับรถไปไม่ไกลเท่าไหร่เชื่อไหมตอนนี้พี่ก็นะครับไปกลับ60กิโลผมยังขับเลยแล้วไม่ได้อิดออดเลยครับขับครับอยากไปครับเพราะนั้นเนี่ยตื่นตีห้าไปเล่นยังไปเลยไม่ตอนวิ่งเนี่ยไม่มีวันนะไม่เอาฮะผมไม่ได้บอกว่าวิ่งไม่ดีพี่ก็เบาดีกว่าอย่าไปตีความแบบนั้นนะครับผมกำลังจะบอกว่าเอาเป้าหมายปักเลือกเป้าหมายแล้วหาเส้นทางที่ใช้ความพยายามน้อยที่สุดมาต่ออีกเรื่องนึงครับขอเวลาเกินเวลานิดนึงเนี่ยเพราะว่าปกติก็จะจบประมาณนี้แต่ว่านิดนึงจะรู้ได้ไงครับว่าแค่ไหนมันควรจะเป็นความพยายามที่ถูกทางคือบางอย่างอ่ะตอนเริ่มต้นเรายังไม่รู้จักอ่ะอย่างพี่ก็บอกเนี่ยผมก็ไม่ได้บอกว่าปิ๊งวาร์ปขึ้นมาว่าฉันรู้แล้วล่ะชีวิตฉันต้องเล่นพี่ก็บอกไม่รู้รู้จักแม้ดั้งกีฬามันคืออะไรแล้วเริ่มต้นมันก็ตีผิดตีถูกอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้สนุกเหมือนกับตอนนี้หรอกแต่ทำไมพี่ก็บอกอาจารย์พยายามต่อไปทำไมวิ่งอาจารย์ไม่พยายามต่อพูดง่ายๆแบบนี้ครับอย่างที่ผมพูดก็คืออะไรที่ใช่มันจะไม่ฝืนถ้ามันจะฝืนมันจะฝืนน้อยลงเรื่อยๆฟังคำนี้ดีๆนะผมว่ามันเป็นสิ่งที่ผมค้นพบเนาะแต่ว่าหลายคนอาจจะรู้อยู่แล้วก็ได้ถ้ายิ่งทำยิ่งฝืนเนี่ยมันเป็นสัญญาณว่ามันอาจจะยังไม่ใช่แต่ถ้ายิ่งทำอ่ะความฝืนมันจะเริ่มลดลงลดลงลดลงลดลงเรื่อยๆเนี่ยมันเป็นสัญญาณอย่างหนึ่งแล้วกันนะที่น่าจะใช่วิ่งผมวิ่งมา2ปีผมความฝืนไม่ลดลงเลยเผลอๆเพิ่มขึ้นด้วยซ้ำผมต้องใช้ความพยายามไปแลกสู้ความฝืนนี้ตลอดเวลาแต่พิกเกอร์บอลเนี่ยใหม่ๆตีไม่ค่อยดีแต่ผมอยากตีให้ดีผมไปซ้อมนะครับตั้งแต่เริ่มเล่นกีฬามาเนี่ยไม่เคยเล่นกีฬาที่ต้องไปมีซ้อมเลยปัจจุบันยังซ้อมอยู่เลยครับซ้อมเหมือนนักกีฬาเลยความฝืนลดลงเรื่อยๆครับสนุกมากขึ้นเรื่อยๆครับแปลว่าไอ้พิกเกอร์บอลเนี่ยมันใช่ดูซีรีส์ผมก็ไม่ฝืนนะแต่ดูซีรีส์ไม่ใช่เพราะอะไรเพราะมันไม่ได้ทำให้ร่างกายผมแข็งแรงเพราะนั้นโจทย์มีอยู่สองอย่างคือมันต้องเป็นสิ่งที่ใช่ที่มันฝืนน้อยลงเรื่อยๆและตอบโจทย์เป้าหมายเราถ้าผมจะเปรียบเทียบให้ท่านเห็นภาพนะครับเหมือนเวลาท่านเคยมีขวดไหมแล้วบิดฝาเคยมีจังหวะที่มันปีนเกลียวไหมคำว่าปีนเกลียวในที่นี้คือมันแบบมันไม่ลงล็อกอ่ะท่านยิ่งบิดให้มันแน่นขึ้นเท่าไหร่มันยิ่งบิดยากขึ้นเรื่อยๆสังเกตป่ะอันนั้นท่านใช้ความพยายามนะคือพยายามจะบิดให้ได้อ่ะมันจะเริ่มฝืดขึ้นฝืดขึ้นฝืดขึ้นแล้วมันถึงจุดนึงท่านจะบิดไม่ได้สังเกตป่ะแต่ถ้าท่านรู้จักการปีนเกลียวในมุมนี้นะไม่ใช่ปีนเกลียวเป็นอีกคำนึงนะปีนเกลียวคือมันปีนจริงๆเนี่ยคือเกลียวมันไม่ลงล็อกเนี่ยท่านบิดสักพักมันเริ่มแน่นขึ้นท่านทำไงท่านคลายออกมาแล้วท่านเริ่มจับให้มันเข้าล็อกอะไรที่ใช่มันจะไม่ฝืนคือท่านจะบิดแล้วมันจะปิดได้สบายๆเลยครับเหมือนตอนแรกอ่ะผมวิ่งอ่ะผมกำลังปีนเกลียวอยู่คือเกลียวมันไม่ใช่แล้วผมก็พยายามเอาความพยายามไปลุยไปแลกแต่สุดท้ายยอมแพ้มันไปไม่ได้ครับแต่พิกเกอร์บอลเนี่ยมันคือลงเกลียวของผมหมุนสบายก็เหมือนเพื่อนผมอ่ะเขาวิ่งวันละ30โลอันนั้นคือเกลียวของเขาคุณหาเกลียวให้เจอครับว่าถ้าเป็นเรื่องการออกกำลังกายอะไรนำไปสู่เรื่องนั้นผมพูดเรื่องออกกำลังกายเป็นตัวอย่างที่ผมเจอมาโดยตรงแล้วก็น่าจะชัดเจนแต่ก็อยากจะแชร์ด้วยครับว่าเรื่องอะไรที่มันเป็นแนวว่าท่านต้องทำต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานเรื่องนั้นเนี่ยมันใช้คอนเซปต์เดียวกันได้หมด นอกจากเรื่องออกกำลังกายที่ท่านต้องทำต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานแล้วอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องการเงินหลักการเดียวกันคือมันฝืนมันหารายได้ก็แบบฝืนมากเลยเหนื่อยมากเลยไม่อยากไปทำงานเลยแต่ต้องทำเพราะว่าเราต้องมีรายได้เพิ่มขึ้นเพื่ออิสรภาพทางการเงินในอีก20ปีข้างหน้าอะไรเงี้ยคือมันฝืนอะเก็บเงินก็ประหยัดเหลือเกินมันก็ไม่ไหวมันทรมานมันทุกข์อยากจะซื้อของกินก็ไม่ซื้ออดทนกั้มกลืนอะไรเงี้ยเพื่ออีก20ปีข้างหน้าเป็นอิสรภาพทางการเงินมันไม่ใช่ทำงานวันนี้เก็บเงินวันนี้พรุ่งนี้รวยเลยถูกปะหลักการเดียวกับการออกกำลังกายเลยแล้วก็ทำระยะยาวเราใช้ความพยายามเปลืองไปสุดท้ายก็ไม่ไหวทั้งร่างกายทั้งจิตใจนะมันเหนื่อยเกินไปมันไม่ได้นอนมันเครียดมันกดดันมันอะไรต่างๆเนาะผมก็ชวนท่านเหมือนกันครับว่าถ้าท่านใช้หลักการนี้มันก็ต้องรูปแบบเหมือนเดิมก็คือเป้าหมายทางเงินยังอยู่แต่ทำยังไงให้การหาเงินนั้นมันไม่ต้องใช้ความพยายามมากมันสนุกไม่ใช่ความพยายามไม่ได้แปลว่ามันต้องใช้เวลานะครับอย่างพี่ก็บอกผมไม่ได้ใช้ความพยายามเนี่ยไม่ได้แปลว่าผมจะไม่ใช้เวลากับมันนะผมใช้3ชั่วโมงนะไม่นับขับรถนะขับรถโทรไปกับ60โลนะใช้ความพยายามไอ้ใช้เวลานะครับแต่ไม่ใช่ความพยายามคือผมรอคอยทำไงให้เราสามารถหารายได้แบบเราไม่ต้องใช้ความพยายามไปเจอสิ่งที่เราชอบเรารักทำไงให้การประหยัดเป็นเรื่องสนุกทำไงให้การลงทุนเป็นเรื่องที่น่ารื่นรมเรื่องนี้เป็นอีกเรื่องนึงนะที่น้องชายผมอ่ะเขาอินเรื่องนี้มากเขาอ่านหนังสือเรื่องนี้เยอะมากแล้วเขาก็มาใช้กับชีวิตเขานะเขาเคยมาคุยกับผมเมื่อหลายปีแล้วผมรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันใช่เป็นคอนเซ็ปต์ที่ผมเอามาใช้เรื่องการออกกำลังกายด้วยจริงๆมันทรานสเฟอร์มาจากเรื่องของการเงินนี่แหละขออนุญาตประชาสัมพันธ์ครับอีกรอบนึงนะคือถ้าเกิดใครสนใจแนวคิดนี้นะรู้สึกว่ามันคือใช่สำหรับท่านนะมีคอร์สชื่อ Cognitive Money ครับที่น้องชายผมและผมด้วยนะผมก็จะเป็นคนบรรยายทำเวิร์กช็อปให้ท่านด้วยให้ท่านเจอสิ่งที่สามารถหารายได้ได้แล้วท่านมีความสุขไปด้วยสามารถประหยัดได้แล้วทำให้ท่านมีความสุขไปด้วยเนี่ยจัดวันเสาร์นี้นะครับ20มิถุนายนเวลาตั้งแต่ 8:30 ถึงเที่ยงนะครับจัดที่ Crazy Cafe Crazy Cafe อยู่ตรง Season Mall ฮะอยู่ตรงใกล้ๆอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะ BTS สนามเป้าทางออก1หรือขับรถมาก็มีที่จอดนะครับราคาท่านละ 2,500 บาทต่อคนนะลองดูว่ามันคือจะเป็นสิ่งที่ตอบโจทย์ท่านหรือเปล่านะครับจัดเป็นรุ่นที่5แล้วนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นที่5แล้วแล้วก็ได้รับเสียงตอบรับจากรุ่นที่1ถึง4มาเป็นอย่างดีซึ่งผมก็ดีใจนะปกติผมก็ไม่ค่อยได้จัดคอร์สเท่าไหร่หรอกนะครับเผื่อมีโอกาสนะครับสมัครได้ผ่านทางเพจนพดลสตอรี่นะครับ NOPADOL แล้วก็ POSTPS แล้วก็ STORY นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับแล้วเราพบกันในเอพิโซดถัดไปครับสวัสดีครับ
1: Nopadon Story A Life Changing Story

0: ที่1สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นำประสบนิกรชาวจังหวัดเชียงใหม่ร่วมพิธีถวายน้ำสงฆ์พระศพและลงนามแสดงความอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาที่หอประชุม80พรรษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่นายรัฐพลนราดิศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นำคณะผู้บริหารส่วนราชการเจ้านายฝ่ายเหนือสารทหารตำรวจและประสบนิกรชาวจังหวัดเชียงใหม่ร่วมประกอบพิธีถวายน้ำสงฆ์พระศพเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพร้อมกันนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้นำผู้เข้าร่วมพิธีร่วมกันลงนามถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้านนายยุทธพลดำรงชื่นสกุลประสบนิกรชาวจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่าตั้งใจมาร่วมถวายน้ำสงฆ์พระศพเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารู้สึกเสียใจเป็นอย่างยิ่ง
2: ได้มาร่วมนะครับในงานครั้งนี้นะครับก็รู้สึกเสียใจนะครับที่เราได้สูญเสียคนที่สำคัญยิ่งของประเทศไทยนะครับสิ่งที่ผมได้รับรู้ที่สำคัญอันหนึ่งนะครับก็คือเรื่องของการยุติความรุนแรงนะครับซึ่งท่านมีความปรารถนาอย่างยิ่งนะครับที่จะใช้กฎหมายนะครับที่จะดูแลกลุ่มคนเปราะบางนะครับทุกคนให้ได้รับความเป็นธรรมนะครับเราร่วมกันในการที่จะไว้อาลัยกับท่านนะครับ
1: ทั้งนี้สำนักพระราชวังออกประกาศสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสิ้นพระชนม์เมื่อวันที่11มิถุนายน2569ที่ผ่านมาจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามแสดงความอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาได้ทุกวันทำการณศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่และที่ว่าการอำเภอทั้ง25อำเภอตั้งแต่วันที่14ถึง27มิถุนายน2569ตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 16:00 นพิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทชเชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชรมหาวชิรราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

ิ่งแรกที่ระพินทำก็คือวิ่งไปยังร่างของพันเอกลารีคิดใจของเขาบัดนี้แทบไม่อยู่กับเนื้อกับตัวแต่แล้วก็เหมือนยกภูเขาออกจากอกไม่เห็นนายผมทรงลานบินพลิกตัวขึ้นมาคลานงุ่มงามไปยังไรเฟิลที่ตกอยู่พอเข้าถึงก็คว้าแขนไว้กระชากขึ้นตะโกนถามลั่นคิดคุณไปยังไงมั่งอ่ะนายนั่นสะบัดหน้าอยู่เร่าๆอย่างมึนงงสังเกตดูร่างกายส่วนใดไม่มีการชำรุดนอกจากรอยถลอกปอกเปิกเล็กน้อยอันเกิดจากการกลิ้งไปกระทบตอไม้เล็กๆ เวลาเดียวกันทั้งสไตลีและเชิดวุฒก็วิ่งตะลีตะเหลือกเข้าสมทบส่งเสียงถามลั่นส่วนสองสาวที่ยังยืนอยู่ลิบลิบริมโด่งโน่นก็เต้นอยู่เร่าๆดูเหมือนจะตะเบงเสียงแซ่ฟังไม่ได้สับต่อจากนั้นก็พากันแล่นตัดทุ่งเข้ามาเช่นกันทั้งคริสติน่าและเบลมองเห็นเหตุการณ์อยู่ทุกระยะถนัดกว่าทุกคนหู้ยเสียงคิดร้องแหลมยาวออกมาพร้อมกับเบ้ปากผมน่ะนึกว่าผมแหลกแน่แล้วมันพุ่งเข้าใส่ผมเต็มตัวเลยยิงเอาไปได้นัดเดียวแล้วก็กระโดดหลบพ้นหัวมันได้ก็จริงแต่สีข้างมันก็กระทบตัวผมกระเด็นไปร่วม5เมตรนี่คิดจะแน่ใจนะว่าแกไม่เป็นอะไรหัวหน้าคณะละล่ำละลักเข้ามาตรวจดูร่างกายเพื่อนนายนั่นหัวเราะออกมาเสียงกร่อยๆไม่เป็นไรหรอกจุกนิดหน่อยแล้วก็หันไปมองดูตัวเจ้ามหาการซึ่งเกือบจะปลิดชีวิตเขาซะแล้วซึ่งบัดนี้หมอบฟุบกองพันเนินอยู่ไม่ห่างออกไปนักเป่าลมพลูออกมาจากปากว้าวอยู่หมัดเหรอไอริยำนั่นใครซัดคว่ำไปล่ะบ๊อบหรือว่าวุฒเชิดวุฒกระดึกน้ำลายลงคอฝืดๆสแตนลีย์ถอนใจเฮือกสั่นศีรษะอยู่ดิกๆทั้งชั้นและวุฒน่ะก็เกือบไปแล้วเหมือนกันถ้าระพินไม่เจาะกะโหลกมันซะก่อนน่ะระพินไพรวันยกแขนเสื้อขึ้นป้ายเหงื่อบนใบหน้าโชคดีมากครับที่พวกคุณไม่ได้รับอันตรายอะไรมากนักทำไมถึงไม่ทำตามที่เราตกลงกันแล้วล่ะครับผมบอกให้ทุกคนแยกจากผมไปที่โดงนั่นโดยเร็วไม่น่าจะวิ่งสวนเข้ามาเลยนี่สแตนลีย์เชิดบุตรและคีธมองหน้ากันเองไปมาแล้วก็ยิ้มออกมาไม่สนิทนักหัวหน้าคณะเป็นคนบอกว่ามันเป็นความผิดของพวกเราเองแหละความจริงพวกผมก็ไปถึงชายโดงโน่นตามคำสั่งของคุณแล้วแต่เราเห็นมันวิ่งเข้าใส่คุณผมหมายถึงไอ้ตัวแรกแล้วคุณก็จ้องปืนเฉยมันก็ยิ่งใกล้คุณเข้ามาทุกขณะไอ้ครั้งแรกเราก็เข้าใจว่าปืนคุณคงจะขัดข้องเพราะไม่เห็นยิงสักทีก็เลยวิ่งกันเข้ามาโดยไม่ได้นัดกันไว้พรานใหญ่โครงศีรษะช้าๆยิ้มให้อย่างเวทนาในความไม่ประสีประสาของทั้งสามคนความจริงพวกคุณไม่ต้องมาเสี่ยงอะไรเลยนะนี่ครับดีนะที่ไม่มีใครเป็นอันตรายผมบอกแล้วไงว่าผมจะรับหน้ามันเองถ้ามันเจตนาที่จะเล่นงานเราแต่ก็ขอบคุณแล้วครับที่อุตส่าห์เป็นห่วงวิ่งมาช่วยผมโธ่ก็พวกเราไม่เห็นคุณยิงสักทีอ่ะจนกระทั่งมันพุ่งเข้ามาเกือบถึงตัวแล้วเชิดวุฒร้องขึ้นผมไม่ชอบยิงสัตว์ที่กำลังชาร์จในระยะไกลครับเพราะหวังผลไม่ได้เต็มที่โดยเฉพาะในทุ่งโล่งๆแบบนี้การยิงระยะเผาขนด้วยกระสุนนัดเดียวเป็นการประหยัดกระสุนแล้วก็หวังผลได้แน่นอนที่สุดและผมก็เปิดโอกาสให้มันด้วยถ้าหากมันเปลี่ยนใจวิ่งเบนออกไปเส้นทางอื่นพวกคุณเข้ามายุ่งอยู่ด้วยตรงนี้ทำให้เสี่ยงโดยใช่ที่ในทุกทางแต่ผมไม่หลบลงนอนซะก่อนก็คงจะเจอกระสุนของใครเขาให้แล้วละเมื่อครู่ขอโทษขอโทษจริงๆระพินด็อกเตอร์สแตนลีย์เข้ามาจับมือเขาเขย่าเราเชื่อมือครูก็จริงแต่เราไม่เคยรู้จักวิธีการยิงสัตว์ในระยะอันน่าหวาดเสียวอย่างนี้มาก่อนเนี่ยก็คิดว่าคงมีอะไรขัดข้องในปืนของคุณหรือว่าเกิดกระสุนด้านก็เลยวิ่งเข้ามาเป็นภาระให้คุณก็เพราะความเป็นห่วงนั่นแหละคุณแต่กลับกลายเป็นว่าทำให้คุณลำบากและพวกเราก็เกือบได้รับอันตรายเอาละคราวหลังผมจะจำไว้แต่ให้ตายเถอะคุณเล่นยิงในระยะที่มันชาร์จเข้ามาเกือบถึงตัวแบบนี้ทำให้พวกเราใจหายใจคว่ำแล้วก็เข้าใจผิดไปหมดผมเองน่ะเป็นคนห้ามพวกนี้ไม่เข้ามายุ่งกับคุณแต่แรกเลยตอนไปจนถึงชายดงนั่นแล้วแต่พอเห็นมันพุ่งเข้าเล่นงานคุณและคุณก็ยังไม่ยิงสักทีทั้งๆที่มันเข้ามาใกล้แค่จมูก
ทำให้พวกเราลืมตัววิ่งเข้ามาหาคุณไอ้ตัวที่สองนี่ก็เหมือนกันถ้าคุณไม่คว่ำมันลงไปซะก่อนผมก็ยังไม่แน่ใจว่าผมหรือเชิดวุฒิจะแหลกไปหรือเปล่าเราช่วยกันรุมยิงในขณะที่มันพุ่งเข้าใส่แต่ก็หยุดมันไม่ได้เพราะถูกเป้าหมายไม่ถนัดทั้งรีบร้อนทั้งตื่นเต้นก็ดีเหมือนกันคราวนี้จะได้เห็นบทเรียนกันชัดๆอีกบทนึงขอให้คุณรู้แต่เพียงว่าเราไม่ได้เจตนาจะฝ่าฝืนคำสั่งของคุณหรอกแต่ทำไปเพราะความลืมตัวเป็นห่วงคุณนั่นแหละจอมพรานยิ้มให้อย่างสุภาพเอาละครับโปรดจะกังวลอะไรอีกเลยและผมก็เข้าใจความรู้สึกของพวกคุณดีขอขอบคุณอีกครั้งครับที่เป็นห่วงผมและก็เข้ามาหมายจะช่วยในการนี้เมื่อหลีกเลี่ยงไม่ได้ผมก็ใช้กระสุนเพียง2นัดนัดละตัวอาจจะดูหวาดเสียวหน่อยในสายตาของพวกท่านแต่ก็เป็นเรื่องธรรมดาของผมครับอย่าไปสนใจกับมันเลยอ้าวโน่นวิ่งหน้าตั้งเข้ามาอีก2คนละคริสติน่ากับเบนวิ่งกระหืดกระหอบมาถึงพอมองเห็นทุกคนอยู่ในสภาพที่เรียบร้อยดีและแรดทั้งสองก็หมดฤทธิ์คว่ำอยู่กับที่ตายสนิทไปแล้วก็ถอนใจออกมาอย่างโล่งอกเบนเอามือทั้งสองตบที่ขมับของตนเองเหลือกตามองขึ้นไปบนท้องฟ้าแล้วสุดกายลงนั่งกับพื้นขอบคุณพระเจ้าฉันกับคริสยืนดูอยู่ที่ชายดงนั่นคิดว่าไม่ใครก็ใครคงจะแหลกเหลวกันไปบ้างแล้วขอบคุณชายร่างเล็กคนนี้ดีกว่ามั้งคิดตบที่ไหล่ของระพินพวกเราสามคนวิ่งเข้ามาทำความยุ่งยากแล้วก็แท้เชียแล้วถ้าจะมีการตายเกิดขึ้นก็คิดว่าคงเป็นฉันหรือเชิดวุฒิสองคนนี่แหละครั้งสุดท้ายฉันเห็นมันกวดไล่หลังวุฒิไปติดทีเดียวส่วนฉันน่ะกระเด็นไปก่อนแล้วตอนที่มันพุ่งก็ใส่ครั้งแรกคริสติน่ายังกายสั่นด้วยความตื่นเต้นอยู่เช่นนั้นแต่พยายามระงับไว้มองหน้าพรานใหญ่นี่คุณทำให้พวกเราหวาดเสียวมากนะแม่ผมทองพูดสั้นๆทำไมถึงยิงในระยะที่ใกล้ประชิดตัวอย่างเงี้ยถ้ายิงห่างนะโอกาสผิดมันมีมากครับยิ่งใกล้โอกาสผิดก็ยิ่งน้อยอีกฝ่ายตอบง่ายๆหน้าตาเฉยแล้วบอกต่อมาว่าอะไปกันเถอะครับป่านนี้พวกพรานของผมกับลูกหาบตกใจกันแย่แล้วเพราะได้ยินเสียงปืนหลายนัดเหลือเกินความจริงผมก็ไม่อยากจะฆ่ามันหรอกแต่ก็ช่วยไม่ได้จริงๆเราอยู่เหนือลมของมันครั้งแรกนึกว่าจะผ่านไปได้โดยไม่เกิดอะไรขึ้นแล้วและถึงแม้มันจะได้กลิ่นเราส่วนมากที่พบมามันก็จะเป็นฝ่ายผละหนีเสียมากกว่าจะพุ่งเข้าใส่ถ้าเราไม่เข้าใกล้มันจนเกินไปนะแต่ไอ้สองตัวนี่ถือว่ามันเอาเรื่องทีเดียวแหละครับทั้งหมดพละออกจากบริเวณนั้นทันทีอเมริกันทั้ง4คนยังอยากที่จะเข้าไปสำรวจดูซากแรดใหญ่ทั้งสองอย่างสนใจแต่ก็ไม่มีโอกาสพระมักคุเทศนำทางออกเดินนำผ่านไปซะโดยเร็วจึงจำเป็นต้องเดินตามมีเสียงกูโวกโวกมาทางด้านเหนือทุกคนหันไปก็มองเห็นในระยะไกลว่าบุญคำกระจันกำลังวิ่งตัดทุ่งเข้ามาหาอย่างรีบร้อนแต่ระพินโบกมือเป็นสัญญาณให้บ่ายหน้าเข้าดงโดยไม่จำเป็นต้องเสียเวลาเข้ามาหานั่นเป็นเครื่องหมายที่รู้กันเองได้ดีจากความคุ้นเคยว่าไม่มีเหตุร้ายแรงอะไรกับคณะและไม่จำเป็นต้องสนใจอะไรทั้งสิ้นคุณทั้งสองจึงเปลี่ยนทิศทางตามสัญญาณของเขาทันทีในครั้งนี้ฝ่ายนายจ้างทั้ง5คนเร่งฝีเท้าตามติดรวมหมู่มากับพรานนำทางซึ่งจ้ำพรวดหมายจะตัดทุ่งเข้าสู่ชายดงโดยเร็วระหว่างเดินทุกคนเห็นเขาเปิดลูกเลื่อนไรเฟิลประจำมือออกและบรรจุกระสุนเพิ่มเติมจากจำนวนที่ยิงไป2นัดเข้าแมกกาซีนจากนั้นก็ปิดลูกเลื่อนปลดนกลงอาการเช่นนี้เท่ากับช่วยเตือนให้สแตนลีย์เชิดวุฒและคีธรีบบรรจุกระสุนในปืนของตนเพิ่มเติมเต็มตามอัตราซึ่งความจริงทั้ง3คนก็ลืมไปแล้วในช่วงระยะเวลาอันฉุกละหุกกระทันหันเต็มไปด้วยความตื่นเต้นบางคนดูเหมือนยังไม่ได้กระชากปลอกกระสุนที่ยิงไปแล้วออกจากรังเพลิงซะด้วยซ้ำเฮ้ฮันเตอร์
อิสเบนยังไม่วายกังขาร้องถามมาด้วยน้ำเสียงและสำนวนแบบอเมริกันแท้ฟังดูอาจจะไม่รื่นหูนักแต่ก็เปิดเผยมีความจริงใจซึ่งคนถูกเรียกเดี๋ยวนี้ก็ไม่ได้ถือสาอะไรคุณเล่งยิงสัตว์ใหญ่อันตรายในระยะที่มันพุ่งสวนเข้ามาใกล้ชิดแบบนี้ทุกครั้งไปเหรอก็ไม่เสมอไปนักหรอกสงสัยอะไรล่ะคุณสงสัยอะไรเหรอแม่ผมแดงลืมตาร้องลั่นนั่นน่ะมันลักษณะของคนบ้าคนเสียสติไม่มีความจำเป็นอะไรเลยสักนิดนี่คุณที่จะต้องเสี่ยงถึงขนาดนั้นในระยะจวนตัวเช่นนั้นถ้าคุณหยุดมันไม่ได้ด้วยกระสุนนัดเดียวคิดสิอะไรจะเกิดขึ้นก็แลกกันไงถ้าหยุดมันลงไม่ได้มันก็หยุดชีวิตของผมลงก็แค่นั้นเองผมต้องการความยุติธรรมในทุกสิ่งทุกอย่างต้องแน่ใจที่สุดซะก่อนว่ามันมีเจตนาร้ายอย่างแน่นอนและเมื่อนั้นแหละจึงจะถึงโอกาสตัดสินใจว่าระหว่างผมกับมันใครจะอยู่หรือใครจะไปสัตว์ร้ายที่วิ่งปราดเข้ามาที่ผมไม่แน่เสมอไปนะครับว่ามันจะเข้ามาทำอันตรายทุกครั้งไปส่วนมากพอใกล้เข้ามามันก็มักเบนหัวออกไปซะและเตลิดไปทางด้านอื่นซึ่งในกรณีเช่นนั้นก็ไม่จำเป็นที่จะต้องฆ่ามันผมบอกแล้วไงว่าผมเปิดโอกาสให้มันเสมอนี่เป็นสัจจะข้อหนึ่งในชีวิตหากินอยู่กับป่าของผมผมฆ่าสัตว์มามากแล้วครับก็เลยตั้งปณิธานไว้ว่าชีวิตก็ล่วงเลยมาจนถึงบัดนี้แล้วไม่ควรจะฆ่ามันอีกโดยไม่จำเป็นผมรู้ว่าระยะไหนผมควรจะลั่นกระสุนและเป้าหมายที่จะหยุดลงได้อย่างเฉียบพลันคือบริเวณไหนพวกคุณอาจจะดูเป็นเรื่องประหลาดหรือพิจารณาว่าผมบ้าแต่ความจริงมันก็อยู่ที่ประสบการณ์ความเคยชินถ้าทุกคนผ่านชีวิตยิงสัตว์มากมากอย่างผมก็ทำอย่างผมได้ทั้งนั้นแหละผมเองก็เคยประหลาดใจเหมือนกันว่าพวกคุณสร้างอาวุธนิวเคลียร์หรือนิวตรอนขึ้นมาได้ยังไงเพราะผมไม่มีความรู้ความชำนาญในเรื่องนั้นมันเป็นเรื่องธรรมดาของพวกคุณไอการยิงสวนหน้าสัตว์ร้ายในระยะที่ดูว่าเสี่ยงอันตรายที่สุดมันก็เป็นเรื่องธรรมดาสำหรับผมเหมือนกันในขณะที่พวกคุณดูเป็นเรื่องพิสดารไม่มีใครในโลกนี้จะมีความรู้ความชำนาญไปซะทุกอย่างหรอกครับไม่งั้นพวกคุณก็คงไม่มาจ้างผมให้เป็นมัคคุเทศก์นำทางจริงไหม

การยิงสวนหน้าสัตว์ร้ายในระยะที่ดูว่าเสี่ยงอันตรายที่สุดมันก็เป็นเรื่องธรรมดาสำหรับผมเหมือนกันในขณะที่พวกคุณดูเป็นเรื่องพิสดารครับไม่มีใครในโลกนี้จะมีความรู้ความชำนาญไปซะทุกอย่างหรอกครับไม่งั้นพวกคุณก็คงไม่มาจ้างผมให้เป็นมัคคุเทศก์นำทางจริงไหมคำตอบนั้นเรื่อยเฉยเหนื่อยเหนื่อยสายตาของผู้พูดก็รีฝ่าเปลวแดดพุ่งตรงไปยังชายดงทึบด้านหน้าเหมือนจะแสวงหาทางเข้าที่ถูกต้องใกล้เคียงที่สุดสำหรับการนัดพบกับขบวนลูกหาบซึ่งแยกไปอีกด้านหนึ่งเบลกระพริบตาปริบปริบหันไปมองสบตาพักพวกทุกคนแล้วเบ้ปากยักไหลสเตลีและคีตมองไปที่พรานนำทางอย่างกลัวใจส่วนคริสติน่ากระซิบกับเพื่อนสาวว่าอย่าไปสงสัยซักถามอะไรเขาในเรื่องนี้เลยเบลนับประสาอะไรกับกลางวันแสกๆในทุ่งโล่งแรดตัวเบ้อเร่อบราเป็นเป้าหมายอย่างถนัดที่จะวิ่งเอาหัวเข้ามาชนกระสุนปืนของเขาขึ้นวันซื้อที่โป่งน้ำร้อนชายคนนี้ยิงแมนอีเตอร์ตัวนั้นขณะที่มันกำลังกระโจนลอยสวนมากลางอากาศซะด้วยซ้ำนัดเดียวหลับสนิทเขาอาจเป็นโรคจิตชนิดหนึ่งก็ได้นะประเภทที่ชอบยิงสัตว์ในขณะที่มันกำลังชาร์จมันน่าจะเป็นการบำบัดความใคร่ที่ซ่อนลึกอยู่ในความรู้สึกแอบแฝงของเขาซะมากกว่าอย่างอื่นสัตว์กำลังหนีหรือยืนเป็นเป้านิ่งคงจะไม่มันสำหรับเขาหรอกในการจะลั่นกระสุนเข้าใส่ต้องรอโอกาสให้มันพุ่งหรือกระโจนเข้ามาหาตัวซะก่อนฉันว่ามันเป็นมาสเตอร์เบชั่นชนิดหนึ่งของเขาใครจะรู้เขาอาจถึงขีดสำเร็จตอนนั้นก็ได้มั้งคนถูกนินทาไม่ได้ยินหรือมิฉะนั้นก็คงไม่ได้สนใจเสียงซุบซิบนั้นเพราะรุดหน้าไปราวกระตามควายหายไม่สนใจที่จะหันมาพูดคุยอะไรด้วยอีกเบนเอาศอกกระทุ้งแขนแม่ผมทองเอียงหน้าเข้ามากระซิบนี่ถ้าวิเคราะห์ได้แบบนั้นคราวหลังหาทางให้เขาสำเร็จในมาสเตอร์เบชั่นโดยวิธีอื่นดีกว่ามั้งฉันไม่ชอบไปมักคุเทศนำทางของเราทำอะไรเสี่ยงเกินไปแบบนั้นไม่ว่าเขาจะมีความชำนาญด้านไหนขนาดไหนคริสติน่ามีรอยยิ้มที่มุมปากนิดหนึ่งตอบเสียงแผ่วก็จะพยายามแต่ไม่ควรจะโยนหน้าที่มาให้ฉันรับภาระคนเดียวสิเธอทำได้สำเร็จก่อนฉันซะอีกยากไม่เคยมีผู้ชายคนไหนที่จะรอดเงื้อมือเธอไปได้ถ้าเธอเจตนาจะวางกับดักไม่ใช่เหรอแต่คงไม่ใช่กับผู้ชายหน้าหินคนนี้ดูท่าไม่ยอมเป็นเชื้อที่จะให้ติดไฟได้เลยนี่ฉันว่าเธอยังไม่ได้ลงมือจริงจังสักครั้งนะฉันบอกแล้วหลายครั้งนะว่านายคนนั้นน่ะไม่ชอบผู้หญิงสไตล์ฉันนั่นเป็นความรู้สึกของเธอต่างหากและที่สำคัญที่สุดการชอบกับการเล่นรักมันแยกกันออกไปคนละประเภทนะไม่มีผู้ชายคนไหนในโลกที่ไม่ปรารถนาผู้หญิงที่มีเสน่ห์ทางเพศเด่นชัดรุนแรงอย่างเธอหรอกถ้าเขายังมีความเป็นลูกผู้ชายอยู่ในตัวและฉันก็ขอรับรองว่ากระพินน่ะมีครบในสิ่งนั้นเพียงแต่ใช้ความอดกลั้นข่มไว้เท่านั้นเขาอาจเริ่มชอบที่จะสนิทสนมคุยกับฉันแต่ในขณะเดียวกันก็อาจลอบชำเลืองดูรูปร่างของเธอตอนที่ใครๆไม่ทันสังเกตก็ได้แต่ฉันเห็นจริงเหรอแม่ผมแดงทำหน้าตื่นสนใจอ้าวจริงสิเบลถ้ายังไม่ได้ใกล้ชิดเขาอย่างจริงจังลองเข้าไปใกล้กว่านี้สิเธออาจจุดไฟในตัวเขาได้เบลจ้องไปยังร่างที่เดินดุมอยู่เบื้องหน้าและสั่นหน้าอย่างไม่เชื่อตัวเองนี่เธออย่าหลอกฉันภูมิใจในตัวเองเกี่ยวกับเรื่องนี้ไปหน่อยเลยนะเธอไม่รู้อะไรหรอกคริสขนาดไม่มีเสื้อผ้าติดตัวเลยสักกระชิ้นเดียวยืนประจันหน้าห่างเพียงแค่หลาเดียวรู้ป่ะนายนั่นน่ะยืนมองฉันเหมือนมองท่อนไม้หรือก้อนหินนั่นแหละคริสติน่าหันขวับจ้องหน้าเพื่อนสาวที่ไหนเมื่อไหร่แล้วยังไง
ไหนเล่าสิก็ที่ซับบอลไงตอนเช้าก่อนออกเดินทางน่ะเขาไปเป็นเพื่อนฉันระหว่างเปลี่ยนเสื้อผ้าหลังก้อนหินใหญ่ยืนหันหลังให้ฉันพอดีจงอางมันโผล่ขึ้นมาฉันช็อกยืนนิ่งเขาเห็นฉันเงียบไปก็เลยหันกลับมาดูตอนนั้นน่ะฉันยืนแก้ผ้ายืนตัวแข็งเสียงเขาบอกให้ฉันยืนนิ่งๆงูมันลดหัวเลื้อยไปฉันตกใจโดดเข้ามากอดเขาไว้ทั้งที่ตัวเปล่าๆเขาก็บอกให้ฉันใส่เสื้อผ้าซะนี่เกิดมาเนี่ยฉันไม่เคยเห็นผู้ชายคนไหนเป็นแบบนี้นะหมดศรัทธาตั้งแต่วันนั้นแหละเบนเล่าความจริงให้ฟังคริสติน่าเอียงคอเลือกคิ้วนิดนึงคางยิ้มน้อยๆนี่ฉันว่ามันอาจผิดกาลเทศะก็ได้นะลองดูใหม่สิเลือกบรรยากาศให้ถูกต้องเธอต้องเข้าใจเขาให้ถูกต้องท่องแท้ซะก่อนผู้ชายคนนี้เป็นสุภาพบุรุษเต็มตัวและถือตัวในเรื่องอย่างนี้มากแต่ฉันไม่คิดว่าเขาจะละกะเพศเป็นพวกตายด้านหรือโฮโมที่ไม่สนใจในเสน่ห์ของเพศตรงข้ามหรอกแต่พยายามซ่อนเร้นความรู้สึกของตัวเองไว้อย่างมิชิดและสิ่งสำคัญที่สุดก็คืออย่าหยาบกระด้างกับเขาเพราะนิสัยและอารมณ์แท้จริงของเขาเป็นคนอ่อนโยนลึกซึ้งมากแหมฉันว่าเธอเรียนรู้เขาได้เร็วเหลือเกินนะก็ฉันถูกใช้ประกบติดตัวเขาอยู่ตลอดเวลานี่เธอสิห่างเขาและพยายามจะปัดภาระมาฉันคนเดียวเมื่อวานนี้ติดต่อมาจนกระทั่งตลอดทั้งคืนฉันรับภาระไปแล้วต่อไปนี้เป็นเวรของเธอมากอันเบลอมยิ้มรีตาลงมองคริสติน่าอย่างมีความหมายเธอเต็มใจนะที่เธอหมายความว่าไงอีกฝ่ายทำเสียงต่ำๆฉันรู้นะรู้เหรอรู้ไรรู้ว่าโดยใจจริงอันซ่อนเร้นน่ะเธอชอบผู้ชายคนนั้นน่ะดิแม่ผมทองกระหมดคิ้วหน้าขรึมลงเช็ดเหงื่อที่จับพราวอยู่บนแก้มเหลวไหลเรามีภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากอาจารย์เท่าๆกันนั่นก็คือทำให้เขาเป็นกันเองสนิทสนมแล้วก็อ่อนโยนมีความพอใจที่จะทำงานให้เราอย่างเต็มที่ไม่ใช่สังกตายทำนี่ถามจริงอ่ะไม่รังเกียจนะถ้าหากว่าฉันจะกินเขาซะอ๋อตามสบายตามปกติเธอก็ชอบกินผู้ชายทุกคนที่เธอหมายตาเอาไว้อยู่แล้วนี่แล้วก็กินได้สำเร็จทุกรายซะด้วยอย่าให้เสียเชิงของแม่ค้างคาวดูดสเปิร์มเป็นอันขาดแล้วครั้งนี้มันก็เป็นภาระหน้าที่ซะด้วยตกลง24ชั่วโมงต่อไปนี้เป็นภาระหน้าที่ของฉันเอง

และถ้าจู่โจมถึงตัวเขาระวังอย่าให้มีสายตาที่สามรู้เห็นได้เฮ้ hey! เบลอุทานออกมาดังๆอย่างลืมตัวแล้วหัวเราะคิกๆท่านแนะนำได้ละเอียดลึกซึ้งมากตัวเองคงจะกระทำสำเร็จล่วงหน้าไปก่อนแล้วล่ะสิฉันสาบานว่ายังเพราะฉันไม่ใจถึงอย่างเธอเสียงร้องเฮ hey! พร้อมกับอาการหัวเราะของเบลอาจดังมากผิดปกติไปจากสภาพที่เคยคุยกันอย่างกระซิบกระซาบตามลำพังดังนั้นรพินไพรวันผู้เดินล้ำอยู่เบื้องหน้าห่างประมาณ 4-5 ก้าวจึงหยุดชะงักเหลียวกลับมาเพราะนึกว่าคนใดคนหนึ่งเรียกเขาส่วนสแตนลีย์คีตและเชิดวุฒิที่เดินรวมกลุ่มทอดไปเบื้องหลังก็พากันจ้องมาแล้วเร่งเดินเข้ามาถึงสองสาวมีไรเหรอสองคนเนี่ยหัวหน้าคณะถามขึ้นหน้าตาตื่นคริสติน่านิ่งเฉยแต่เบงกัดริมฝีปากกลั้นหัวเราะพรืดพรืดและพูดพลางหัวเราะพลางว่าเปล่าค่ะอาจารย์กำลังคุยกับคริสถึงแรกตัวนั้นน่ะตัวที่มันชาร์จเข้าหานายพรานของเราอ่ะนอบนดั้งจมูกของมันดูใหญ่ยาวแข็งทะมึนเหลือเกินแล้วก็อยากจะถามนายพรานเขาดูว่าถ้ามันแทงเสยขึ้นจะเป็นยังไงบ้างเสียงพูดดังๆของหล่อนเจตนาจะให้ได้ยินไปถึงรพินด้วยท่านใหญ่ทำหน้างงนิดๆมองหน้าผู้พูดซึ่งยังหัวเราะอกกระเพื่อมเป็นระลอกอยู่แต่แวบเดียวเท่านั้นเขาก็เห็นเลสนัยแฝงอยู่ในแววตาและน้ำเสียงนั้นเพียงแต่ยิ้มนิดหนึ่งแล้วโบกมือปัดออกไปยังเห็นเป็นเรื่องไร้สาระแต่เชิดวุฒิผู้ก้าวพรวดเข้ามากระทบไหล่เบลทำหน้าที่ตอบแทนให้ว่านี่คุณถ้ามันเสยแล้วก็ต่อให้ตะโพกนั้นหนาอย่างนี้เถอะรับรองเสียบหน้าทะลุหลังเลยเสียดายที่คุณไม่ได้ไปยืนดักหน้ามันเหมือนพวกเราเมื่อตะกี้นี้เหรอก็ดีสิคราวนี้ฉันจะลองไปดักหน้ามันดูบ้างถ้าพบมันอีกเบนพูดปนหัวเราะร่วนอยู่เช่นนั้นและเอามือหนีบแขนเสื้อของเชิดบุตรฉุดให้เดินห่างคณะออกไปเล็กน้อยกระซิบว่าแต่นอของคุณนะไม่เป็นเรื่องเลยนะเสยผิดเสยถูกไม่ได้ตรงเป้าหมายสักนิดหนึ่งใจเสาะก็เท่านั้นชิดเชิดบุตรอายจนหน้าชาเบนพูดจบก็ผลักต้นคอออกเซขมำไปคิดมองจับกิริยาการระหว่างเบลและเชิดบุตรที่มักจะเล่นกันอย่างคลุกคลีสนิทสนมกันราวกับเพื่อนชายอยู่ตลอดเวลาตามปกติก็ไม่ได้มีอารมณ์หึงหวงอะไรเพราะมีหัวใจกว้างขวางเกี่ยวกับเรื่องประเภทนี้อยู่ตามลักษณะของเชื้อชาติตนเองอยู่แล้วแต่วันนี้เขารู้สึกหงุดหงิดและบังเกิดความหวงแหนเบลขึ้นมาเฉยๆบางทีอาจจะเกิดจากความกำหนัดในซึ่งว่างเว้นมาซะหลายคืนร้องถามมาว่านี่สองคนน่ะมีความลับอะไรกันเบลหันมาโบกมือปัดหุบปากเลยนะไม่ใช่เรื่องอะไรของเธอ

คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชระกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์

0: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชระมหาวัชระราธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
1: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี6615480050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

ต่อจากนั้นครู่เดียวระพินก็นำทุกคนตัดเข้าบริเวณดงทึบประเภทดงดึกดำบรรพ์เต็มไปด้วยไม้ใหญ่แผ่กิ่งก้านสาขาปกคลุมท้องฟ้าไว้โดยนำเลาะไปในลำห้วยแฉะอันเนื่องมาจากฝนตกหนักเมื่อบ่ายวานมันเป็นร่องน้ำไหลที่ไม่กว้างใหญ่นักสองข้างเป็นตะลิงสูงท่วมศีรษะเต็มไปด้วยโขดหินที่งอกอยู่ตะปุ่มตะป่ำเพราะอาศัยให้คนเหล่านั้นก้าวกระโดดเหยียบไปตามแง่หินหรือไม่จำเป็นจะต้องเดินลุยไปตามพื้นกรวดระคนดินลูกรังที่ยังพอจะมีน้ำสีขุ่นข้นไหลอยู่รากไม้ใหญ่น้อยที่โผล่ออกมาจากผนังสองด้านของลำห้วยทำให้สามารถเกาะพยุงตัวกันไปได้อากาศที่สว่างจ้าขณะที่อยู่กันกลางทุ่งเมื่อครู่ใหญ่นี้บัดนี้กลายเป็นทึมทึบได้กลิ่นใบไม้เน่าที่สุมทับโถมอยู่เป็นเวลานานและกลิ่นไอของดอกว่านบางชนิดทำให้คนที่ไม่คุ้นเคยมาก่อนรู้สึกอึดอัดตะครั่นตะครอเสียงพรานใหญ่ที่นำอยู่เบื้องหน้าเตือนทุกคนที่ตามหลังมาเบาๆไม่ให้เดินเรียบชิดชายฝั่งห้วยเกินไปนักเพราะอาจเข้าไปใกล้งูพิษบางชนิดที่มักจะอาศัยซ่อนตัวอยู่ตามโพรงรากไม้ที่โผล่ยื่นออกมาประมาณ 5-6 นาทีที่ทุกคนอาศัยเดินมาตามเส้นทางอันคดเคี้ยวของลำห้วยจอมกุเทศก็นำไต่ขึ้นไปยังบริเวณพื้นเบื้องบนฝั่งซ้ายมืออันมีต้นไทรใหญ่หลายต้นโอบอันมีต้นไทรใหญ่หลายคนโอบยืนระงานอยู่และคอยระวังส่งมือไปฉุดพักพวกที่ตามหลังขึ้นมาโดยให้ทยอยขึ้นมาทีละคนเป็นลำดับเป็นคนแรกที่ไต่รากไม้ตามหลังเขาขึ้นมาและส่งมือไปให้ช่วยจับกระพินไม่ทันเฉลียวคิดอะไรทั้งสิ้นแต่แล้วก็รู้สึกได้ทันทีเมื่อมือต่อมือประสานกันก่อนที่เขาจะฉุดขึ้นอุ้งมือของแม่ผมแดงผู้เป็นแพทย์ประจำคณะกำกระชับบีบมือเขาแน่นผิดปกติมีหนำซ้ำยังเอาปลายนิ้วมือสะกิดใจกลางฝ่ามือเขาให้นิดนึงก่อนที่จะโหนตัวขึ้นมานั่นมันเป็นสัญญาณเจ้าชู้เชิญชวนแบบตรงไปตรงมาแต่เขาก็คิดว่ามันคงจะเป็นเรื่องอุบัติเหตุบังเอิญซะมากกว่าเพราะสีหน้าของเบลน่ะวางเฉยเป็นปกติมาเริ่มรู้สึกอึดอัดและทราบแน่ว่าเป็นเจตนาก็ต่อเมื่อหล่อนถลายลื่นก่อนจะพ้นขอบห้วยขึ้นมาได้โดยเอาหน้าอกอันอวบใหญ่ยุ่นนุ่มกระทบกระไหล่เขาอย่างจังเบอร์Thanks, man. หล่อนพึมพำเบาๆขณะที่หันไปมองทางพงไพรอันน่าสะพึงกลัวรอบด้านเหมือนจะสำรวจกระพินชำเลืองนิดนึงยังไม่สู้จะปลอดโปร่งใจนักเขาเห็นจะต้องระวังตัวสำหรับแม่อเมริกันหุ่นยั่วอารมณ์ทางเพศอย่างเปิดเผยคนนี้กวักเคยซะท่าทางของหล่อนร้ายกาจกว่ามาเรียฮอฟมันหลายเท่านักตามปกติหลายสิบชั่วโมงที่ผ่านมาดูหล่อนจะห่างๆเขาออกไปมากแล้วไม่เข้ามาตอแยจุกจิกใกล้ชิดนักนอกจากในหน้าที่แต่มาวันนี้ท่าทางไม่ชอบมาพากลอีกแล้วแต่ก็ไม่อยากจะถือสาเป็นอารมณ์มากนักคนต่อไปเป็นคริสติน่าซึ่งพวกผู้ชายซึ่งยืนรออยู่ข้างล่างช่วยกันทำหน้าที่ส่งผู้หญิงของคณะขึ้นมาก่อนแม่ผมทองน่ะคล่องตัวตามบุคลิกของหล่อนเพียงแต่อาศัยการส่งมือมาช่วยหล่อนเหนียววูบเดียวก็นำกายขึ้นไปบนฝั่งได้อย่างสบายสบายคนถัดไปนะเป็นนายยักษ์ใหญ่คิดซึ่งน้ำหนักตัวและความอุ้ยอ้ายแทบจะทำให้เขาหัวขมำตามลงไปด้วยเชิดวุฒแยกไปปีนขึ้นมาเองอีกทางด้านหนึ่งโดยไม่ให้เสียเวลาและดร.สแตนลีย์ก็เป็นภาระให้เขาน้อยที่สุดเหมือนกันห่างจากโคนไซใหญ่ออกไปเล็กน้อยเบื้องหน้าเป็นเนินดินเกลี้ยงๆมีรอยขุดคุ้ยเล็มกินของสัตว์และรอยตีนสารพัดสัตว์ย่ำไว้เกลื่อนไปหมดมีทางด่านขนาดใหญ่ตัดผ่านระหว่างที่ฝ่ายนายจ้างทุกคนกำลังกวาดตาสำรวจบริเวณอยู่ระพินสุดกายลงนั่งที่รากไซควักบุหรี่ออกมาจุดสูบลักษณะของเขาเหมือนจะเป็นการเตือนให้ทราบโดยอาการว่าจะหยุดพักชั่วขณะและเมื่อดร.สแตลลีย์หันมามองเขาก็บอกว่า
เราจะหยุดพักรอขบวนลูกหาบตรงนี้ครับประเดี๋ยวก็คงมาถึงละพวกนั้นอ้อมตัดเข้าอีกทางหนึ่งเมื่อนั้นเองทุกคนจึงพักขาบางคนดื่มน้ำในกระติกบางคนจุดบุหรี่สูบและเข้าไปยึดนั่งตามบริเวณรากไทรซึ่งมีอยู่มากมายราวกับจะเป็นเก้าอี้ที่จัดไว้ให้โดยธรรมชาติเบื้องบนขึ้นไปนกเปล่าฝูงใหญ่กำลังส่งเสียงร้องแซดเกาะกิ่งจิกกินลูกไทรอยู่นับร้อยร้อยตัวเมื่อใกล้สว่างนี่เองคุณจับไข้หนักมากอาการเหมือนจะตายงั้นแหละพอตะวันขึ้นก็ไม่เหลือวี่แววอะไรเลยทรหดพอๆกับแรกเรียวแรงกลับมาเหมือนเดิมแทบไม่น่าเชื่อเลยหัวหน้าคณะพูดยิ้มจ้องสำรวจใบหน้าแข็งกระด้างประดุจภาพสลักของหินนั้นจับเข้าไม่ได้เลยว่ามีการซีดเซียวหรือผูเผยอย่างใดทั้งสิ้นผมว่ายาของพวกคุณน่ะดีซะมากกว่าแล้วอีกอย่างนึงธรรมชาติการเจ็บป่วยเรื้อรังด้วยโรคเก่าของผมมันก็เป็นแบบนี้แหละครับถ้าหนักก็หนักจนไม่รู้สึกตัวหมดสติแต่พอฟื้นไข้ก็เหมือนไม่ได้เกิดอะไรขึ้นมันเคยชินได้แล้วล่ะครับฉันคิดว่าเช้านี้คุณจะต้องโดนน้ำเกลือผสมควินินสิเสียงหมอเบนร้องออกมาภาวนาขออย่าให้ถึงก็ต้องอย่างนั้นเลยครับเหตุการณ์สิ่งแวดล้อมรอบตัวน่ะมันบังคับให้ผมต้องรีบฟื้นไข้ซะโดยเร็วจะมานอนเป็นคนป่วยนอนมองดูน้ำเกลือหยดทีละหยดมันไม่ได้อะเอาละครับเราจะใช้เวลา 4-5 นาทีที่รอพวกลูกหาบอยู่นี่ประชุมหารือกันหน่อยเกี่ยวกับไอ้ผีดิบหรือมอนสเตอร์ตัวนั้นคำพูดประโยคสุดท้ายของเขาทำให้คณะนายจ้างทั้งหมดที่นั่งแยกกันอยู่ห่างๆปราดเข้ามารวมกลุ่มรายล้อมเขาทันทีสแตนลีย์มองสบตาพักพวกพร้อมกับยิ้มออกมาอย่างพอใจเหมือนจะเป็นการบอกกับคนเหล่านั้นว่าเห็นหรือยังเราไม่จำเป็นจะต้องไปปรีปากถามอะไรจุกจิกให้เป็นที่กวนใจของเขาเลยเราฟังเขาพูดเองดีกว่าแล้วเมื่อมันจำเป็นขึ้นมาจริงๆชายคนนี้ก็คงไม่หุบปากเฉยอยู่หรอกเราอยากจะถามหรือพูดกับคุณเรื่องนี้มานานแล้วนะดพินแต่เห็นคุณเฉยเราก็ไม่อยากรบกวนรออยู่แล้วล่ะว่าคุณจะเอ่ยถึงมันเมื่อไหร่และจะวางแผนยังไงต่อไปสำหรับข้างหน้าคิดเอ่ยขึ้นเสียงห้าวๆเมื่อสุดตัวลงนั่งตรงหน้าเขาเป็นคนล้าหลังสุด

บัดนี้หน้าของระพินเป็นเป้าสายตาของทุกคนที่จ้องมารวมจุดนักคุเทศของคณะดูดบุหรี่จนแก้มตอบเอางี้ครับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปนะครับขอให้ทุกท่านโปรดถือเป็นหลักปฏิบัติว่าไม่ว่าจะพบมันอีกที่ไหนเมื่อไหร่และในสภาพอย่างไรเราจะจัดการทำลายซากของมันทันทีครับทำลายเหรออธิบายชัดๆหน่อยสิเราจะทำลายมันยังไงก็ในเมื่อเห็นอยู่ชัดๆแล้วว่าลูกปืนของเราน่ะทำอะไรมันไม่ได้เลยคริสติน่าร้องเสียงสูงจ้องหน้าเขาเหมือนจะอ่านความคิดผมก็เชื่อครับว่าเมื่อคืนนี่คริสยิงมันไม่ผิดนะรพินนอกจากมันจะไม่สะดุ้งสะเทือนต่อลูกปืนแล้วเราก็ยังไม่พบว่าแม้แต่รอยเลือดแสดงให้เห็นชัดว่ามันเป็นแค่ซากที่เคลื่อนไหวหรือทำอะไรได้เช่นเดียวกับหุ่นยนต์ที่เขาใช้วิทยุบังคับไม่มีความรู้สึกไม่มีความเจ็บปวดใดๆทั้งสิ้นดร.สแตนลีย์กล่าวแผ่วต่ำมาอีกคนหนึ่งแช่มช้าเต็มไปด้วยอาการใคร่ครวญลึกคริสครับระพินหันไปมองแม่ผมทองอันเป็นเจ้าของกระสุนปืนที่ระเบิดขึ้นเมื่อคืนที่ผ่านมาผมเชื่อนะครับว่าคุณยิงถูกมันแน่ๆจากปืนสั้นประจำตัวของคุณเพราะฝีมือยิงปืนของคุณน่ะดีและระยะยิงก็ไม่ได้ห่างอะไรแต่คุณรู้สึกหรือพอจะคาดคะเนได้ไหมว่ากระสุนของคุณทั้งสองนัดที่ว่าถูกอย่างจังน่ะถูกเข้าบริเวณไหนของร่างกายมันคริสติน่ายิ่งมีสีหน้างงจัดมองดูพวกกันเองก่อนจะตอบเขาว่าฉันแน่ใจนะว่าถ้าไม่บริเวณหน้าท้องก็ต้องเป็นบริเวณทรวงอกหากเป็นคนธรรมดาก็กองอยู่กับที่แล้วหรือต่อให้มีความอดทนสักขนาดไหนอย่างมากก็วิ่งไปได้ไม่เกิน 2-3 ก้าวก็ต้องล้มแต่นี่มันไม่ระคายเคืองเลยหัวกระสุนมันดูเหมือนกับว่าทะลุผ่านตัวมันไปเฉยๆแบบเดียวกับยิงผ่านวัตถุที่ปราศจากเลือดเนื้อชีวิตตามหลักของชีววิทยาระพินก้มหัวผงกลงนิดหนึ่งตาคมเฉียบทั้งคู่รีลงใช่ครับผมก็กำลังจะพูดกับพวกคุณอยู่ในเรื่องนี้แหละมันเป็นสิ่งที่ปราศจากชีวิตตามหลักของชีววิทยาครับเพราะฉะนั้นจะไปหวังว่าถ้าคุณยิงถูกร่างกายของมันและจะทำให้มันได้รับความเจ็บปวดอย่างมนุษย์หรือสัตว์ทั่วๆไปย่อมไม่ได้ครับมันเป็นเพียงแค่วัตถุดุ้นหนึ่งเท่านั้นแต่แทนที่จะเคลื่อนไหวหรือทำการสิ่งใดได้ด้วยอำนาจบังคับของคลื่นของวิทยุตามที่ดร.สแตนลีย์ว่าผมแน่ใจครับว่ามันถูกบังคับด้วยกระแสจิตเวทมนต์อาคมมืดที่เรายังพิสูจน์ไม่ได้ซึ่งน่าจะมีผลมากยิ่งกว่าการบังคับด้วยอำนาจคลื่นวิทยุเสียด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นการที่เราจะทำลายมันเราจะต้องทำลายแบบทำลายวัตถุไม่ใช่ทำลายสิ่งที่มีชีวิตไอการทำลายวัตถุก็คือทำให้ร่างกายมันพินาศย่อยยับไปจนไม่สามารถจะคงสภาพอยู่ในรูปเดิมและไม่อาจนำซากนั้นมาเป็นพิษเป็นภัยกับเราได้อีก

มแน่ใจครับว่ามันถูกบังคับด้วยกระแสจิตเวทมนต์อาคมมืดที่เรายังพิสูจน์ไม่ได้ซึ่งน่าจะมีผลมากยิ่งกว่าการบังคับด้วยอำนาจคลื่นวิทยุเสียด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นการที่เราจะทำลายมันเราจะต้องทำลายแบบทำลายวัตถุไม่ใช่ทำลายสิ่งที่มีชีวิตไอการทำลายวัตถุก็คือทำให้ร่างกายมันพินาศย่อยยับไปจนไม่สามารถจะคงสภาพอยู่ในรูปเดิมและไม่อาจนำซากนั้นมาเป็นพิษเป็นภัยกับเราได้อีกทุกคนเงียบกริบไปหมดมองตากันเองไปมานี่มีใครเข้าใจในสิ่งที่เขาพูดบ้างไหมนี่ฟังว่าเขาพูดง่ายๆนี่แหละแต่เข้าใจยากจังอิสเบนเปรย์เปรยขึ้นลอยๆหน้าตื่นทุกท่านครับผมกำลังจะอธิบายให้พวกท่านเข้าใจนะครับมากกว่าที่ได้พูดไปแล้วขอย้ำอีกครั้งครับว่าเราจะทำลายซากมันในลักษณะทำลายวัตถุไม่ใช่ฆ่ามันแบบสิ่งมีชีวิตซึ่งเป็นไปไม่ได้บังเอิญวัตถุชิ้นนี้เนี่ยมันอยู่ในลักษณะรูปร่างของซากที่อดีตเคยมีความเป็นมนุษย์มาก่อนเนื้อหนังมังสาของมันได้ถูกอาบยาและแห้งรัดจนดูเหมือนจะกลายเป็นท่อนไม้ไปแล้วแต่โครงภายในของมันน่ะเป็นกระดูกมนุษย์ถ้าเราพบมันอีกในลักษณะที่มันนั่งหรือนอนแข็งทื่อเป็นซากอยู่เฉยๆเราจะใช้วิธีเผาหรือระเบิดให้ซากนั้นแหลกละเอียดไปจากการคงสภาพเป็นรูปร่างเดิมอยู่ซึ่งผมคิดว่าเราทำได้ไม่ยากนักดร.สแตนลีย์ก้มศีรษะลงลูบมือเข้าหากันช้าๆระพินข้อนั้นน่ะมันไม่ยากหรอกแต่ถ้าเราพบว่ามันเป็นซากรอคอยให้เราจัดการอยู่ได้โดยไม่กระดุกกระดิกหรือไม่มีปฏิกิริยาในการเคลื่อนไหวต่อสู้ทีนี้ถ้าเราเผชิญหน้ากับมันอาจจะเป็นทั้งคณะหรืออาจจะเป็นคนใดคนหนึ่งโดยที่มันปรีเข้ามาทำร้ายก็ดีหรือเดินหนีก็ดีเราจะจัดการกับมันยังไงก็รู้อยู่แล้วว่าลูกปืนหยุดยั้งมันไม่ได้ผมคิดว่าเราอาจทำลายซากมันได้จากลูกปืนครับสำคัญว่าเลือกยิงให้ถูกจุดเท่านั้นระพินกล่าวกับทุกคนอย่างไตร่ตรองทั้งหมดตั้งใจฟังตาไม่กระพริบผมท่านด็อกเตอร์แล้วก็คิดเราใช้จุด458ส่วนคุณเชิดบุตรนะใช้จุด375ถ้าเราพบเห็นมันอีกในขณะที่กำลังเคลื่อนไหวเป้าหมายที่ควรจะยิงมีอยู่5จุดซึ่งผมเชื่อว่าสามารถจะหยุดชะงักมันลงได้หรืออย่างน้อยก็ทำให้มันไม่สามารถใช้ซากนั้นได้ต่อไปและหมดสมรรถภาพลงทันทีและเป้าหมาย5จุดที่ไหนมั่งอ่ะผมยังมองไม่เห็นเลยคุณก็รู้ๆอยู่แล้วว่ากระสุนจะผ่านทะลุมันไปเฉยๆมันไม่มีความเจ็บปวดเหมือนมนุษย์หรือสัตว์ธรรมดาต่อให้กระสุนเจาะผ่านนะหัวหน้าคณะยังงงอยู่เช่นนั้นโปรดฟังนะครับจุดที่หนึ่งคือศีรษะครับโปรดพิจารณาที่ผมพูดนี่ให้ดีนะครับศีรษะของมันนะประกอบด้วยกะโหลกซึ่งเป็นโครงอยู่ภายในกระสุนไรเฟิลขนาดหนักถ้าพุ่งเข้ากระทบส่วนใบหน้าหรือกระโหลกของมันแรงปะทะและน้ำหนักของกระสุนจะสร้างความย่อยยับให้กับกระโหลกนั้นผมคิดว่าอำนาจกระสุนจะทำให้กระโหลกมันแยกออกเป็นซี่ถ้านัดหนึ่งมันยังไม่เป็นผลทำลายมากนักก็ให้ซ้ำนัดสองนัดสามไปยังส่วนศีรษะของมันเชื่อผมเถอะครับว่าแรงปะทะตั้งแต่ 4,500 ฟุตปอนด์ขึ้นไปจะทำลายส่วนศีรษะของมันให้ขาดออกไปจากตัวเลยในการยิงซ้ำหลายๆนัดแล้วเราจะดูกันต่อไปว่าถ้าหัวกุดขาดออกจากกันไปแล้วร่างของมันจะเคลื่อนไหวต่อไปได้อีกหรือไม่อย่ายิงที่อกที่ท้องหรือที่ลำตัวเพราะกระสุนจะเพียงทะลุผ่านไปเฉยๆอย่างเช่นที่คริสยิงมาแล้วครับก็เป็นความคิดที่ไม่เลวนะ
และจุดต่อไปล่ะคุณคิดถามต่อมาโดยเร็วจุดต่อไปถ้าไม่ได้เป้าหมายส่วนกะโหลกศีรษะก็ให้ยิงที่บริเวณกระดูกไหล่ช่วงที่ติดต่อกับแขนทั้งสองข้างใช้กระสุนตัดกระดูกส่วนนั้นทั้งสองด้านให้ขาดออกไปเมื่อกระดูกไหล่แหลกละเอียดขาดออกถึงแม้จะมีส่วนหนังติดอยู่ภายนอกแขนทั้งสองข้างของซากนั้นก็ย่อมจะใช้งานไม่ได้เพราะปราศจากโครงบังคับภายในผมเชื่อครับว่ากระสุนไรเฟิลขนาดหนักของเราเพียงแค่นัดเดียวถ้ายิงให้ถูกจุดตามที่บอกนี่ก็จะทำลายกระดูกแขนของมันให้ย่อยยับร่องแร่งไปได้ทันทีทั้งห้าคนของฝ่ายนายจ้างหันไปปรึกษากันซุบซิบครู่หนึ่งเชิดบุตรก็หันมายิ้มกร่อยๆกับเขาคุณรพินคุณแน่ใจเหรอว่าจะหยุดหรือทำให้มันหมดสมรรถภาพลงได้เราไม่มีอะไรที่จะทำได้ดีไปกว่านี้อีกแล้วครับในกรณีที่พบมันอีกครั้งไม่ว่ามันจะเข้ามาเล่นงานเราหรือมันจะเดินหนีขอให้ทุกคนปฏิบัติตามที่ผมบอกนะครับถ้าไม่ลองก็ไม่รู้ผมใช้ทฤษฎีตามหลักเทคนิคทางเครื่องยนต์กลไกสมมติว่าเราประดิษฐ์หุ่นยนต์ขึ้นมาตัวหนึ่งให้มันมีแขนทั้งสองข้างเพื่อหยิบฉวยหรือทำอะไรได้โดยอำนาจบงการของวิทยุบังคับแต่ถ้าแขนของไอ้หุ่นยนต์นั่นมันถูกทำลายชำรุดเสียหายไปมันก็ย่อมจะใช้แขนนั้นไม่ได้จะเป็นไปได้หรือเปล่าเราก็ควรจะต้องระวังเขาไว้นะในเรื่องนี้หัวหน้าคณะพูดหันมาทางรพินอีกครั้งถามต่อไปเอาละเป้าหมายแรกยิงทำลายส่วนหัวของมันต่อไปก็ทำลายกระดูกแขนทั้งสองข้างและจุดหมายต่อไปล่ะคุณต่อไปก็คือกระดูกอันเป็นจุดเชื่อมระหว่างท่อนขาบนกับส่วนหน้าแข้งครับผมหมายถึงบริเวณกระดูกหัวเข่านั่นหมายถึงการยืนทรงตัวและทำให้เคลื่อนที่ได้ของมันโดยอาศัยโครงกระดูกภายในเหมือนกันเราจะยิงตัดกระดูกเข่าทั้งสองข้างให้มันแหลกไปซึ่งถ้ากระดูกขาส่วนนั้นย่อยยับไปแล้วมันก็ไม่ควรจะทรงตัวยืนหรือเดินอยู่ได้นอกจากจะทรุดหวบลงทันทีเพราะน้ำหนักร่างกายส่วนบนจะขาดสมดุลที่อาศัยยึดเป็นหลักขอทวนอีกทีได้ไหมเบลว่าเม้มริมฝีปากเอาแล้วนะ1ส่วนศีรษะ2และ3นี่ส่วนกระดูกไหล่ติดต่อกับแขนทั้งสองข้าง4กับ5ก็คือกระดูกสะบ้าหัวเข่าทั้งสองข้างที่เราจะใช้ลูกปืนเข้าทำลายอย่างนั้นใช่ไหมคุณครับถูกต้องครับนั่นคือจุดที่เราอาจหยุดยั้งมันได้ตามแนวความคิดของผมครับคุณ4คนและพวกพรานพื้นเมืองของคุณล้วนแต่ใช้ไรเฟิลขนาดใหญ่แรงปะทะถุงทั้งสิ้นและทางด้านชั้นกระเบนสองคนปืนประจำตัวเรานะเทียบกับของพวกคุณแล้วมันเล็กกระจิ๋วหลิวนิดเดียวแปลว่าใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้เลยงั้นสิคุณรพินคริสถามอย่างไม่สบายใจนักคริสครับโปรดคำนึงถึงความจริงสักนิดนะครับเกี่ยวกับอนุภาพในด้านการยิงกระสุนรัวซ้ำได้หลายนัดจาก M16 ในมือของคุณทั้งสองแล้วคุณก็ผ่านปัญหากังวลใจข้อนี้ไปได้ล่ะพรานใหญ่บอกตาจับอยู่ที่ไรเฟิลอัตโนมัติแบบพลร่มอันเป็นอาวุธสนามอันเป็นอาวุธสงครามที่สองสาวใช้ประจำตัวอยู่จริงอยู่ครับลูกปืนของคุณมีขนาดเล็กแล้วก็น้ำหนักน้อยแต่การที่สามารถยิงรัวออกไปในลักษณะปืนกลมันก็สามารถจะทำลายเป้าหมายให้กระจุยกระจายยับเยินได้เหมือนกันขอให้คุณทั้งสองแน่ใจเพียงว่าแนวกระสุนจะไม่ไปถูกเอาพวกเรากันเองแล้วก็ขอให้ยิงแบบฟลูออโต้เถอะถ้าหากพบเห็นมันอีกโครงกระดูกภายในของมันจะแหลกในทันทีที่กระสุน 5.56 มม.หลายๆนัดระดมเข้ากระทบแขนขาหรือร่างกายส่วนใดของมันให้หลุดขาดออกจากกันเป็นชิ้นๆถ้าคุณสามารถควบคุมแนวกระสุนไว้ได้โดยไม่ให้มันไปปะออกนอกบริเวณร่างกายของมันโดยเปล่าประโยช
จำไว้นะครับเราไม่ต้องการอาการช็อกทางประสาทหรือช็อกน้ำจากไอ้ผีดิบตนนั้นเพราะมันไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่มนุษย์แต่เป็นวัตถุที่มีลักษณะเช่นเดียวกับหุ่นยนต์เราจะใช้อำนาจการยิงทำลายชิ้นส่วนโครงสร้างมันซะอย่าขวัญเสียถ้าหากบังเอิญนัดแรกยังหยุดมันไม่ได้ก็ขอยิงต่อไปแล้วก็ยิงให้ได้จุดตามที่ผมได้บอกไว้แล้วและถ้าจะว่ากันไปคุณสองคนถือปืนกลนี่น่าจะได้เปรียบกว่าพวกผมที่ใช้ไรเฟิลล่าสัตว์ซึ่งยิงได้ทีละนัดซะอีกรัวมันออกไปทั้งชุดเลยครับแล้วดูซิว่าร่างกายของมันจะทนทานอยู่ได้เพียงไหนอย่านึกว่าปืนในมือของคุณทั้งสองจะไม่มีประโยชน์ถ้ารู้จักใช้ถูกต้องกับเป้าหมายครับแม่ผมทองกัดริมฝีปากคิดแล้วพยักหน้าช้าๆเอาละเราจะลองทำตามวิธีที่คุณแนะนำมาและระเบิดมือล่ะคุณคิดว่าพอจะมีประโยชน์บ้างไหมสำหรับมอนสเตอร์ตัวนั้นมันก็สุดแล้วแต่โอกาสอำนาจทำลายของระเบิดมือนะผมเชื่อว่าสร้างความยับเยินให้กับมันได้แน่ครับแต่การใช้ระเบิดชนิดนี้มันอันตรายมากสำหรับพวกเรากันเองเนื่องจากไม่สามารถจะควบคุมสะเก็ดที่กระจายออกไปรอบทิศทางได้ผิดกับลูกปืนแต่ถ้าเป็นโอกาสของเราโดยแน่ใจว่าสะเก็ดระเบิดจะไม่ปลิวมาถูกพวกเราคนใดเราก็จะใช้เหมือนกันมันขึ้นอยู่กับภูมิประเทศแล้วก็เหตุการณ์มีใครสงสัยอะไรบ้างไหมครับทุกคนนิ่งกันไปครู่หนึ่งเป็นการดีมากระพินที่คุณนัดแน่ให้เราทราบล่วงหน้าซะก่อนว่าถ้าพบเห็นมันอีกเราจะทำยังไงพวกเราทั้งหมดมีกังวลมาตลอดระยะเวลานับตั้งแต่ออกเดินทางวันนี้เพราะไม่เห็นคุณพูดอะไรถึงไอ้ตัวอัปรีนอีกเลยยังนึกอยู่ว่าคุณจะเอายังไงกันแน่ก็เพิ่งจะทราบข้อแนะนำของคุณเดี๋ยวนี้เองมันยังไม่สายเกินไปนักที่สุดหัวหน้าคณะก็กล่าวขึ้นเบาๆผมมีแนวความคิดเตรียมรับมือกับมันไว้แล้วล่ะแต่ยังไม่มีโอกาสจะบอกได้ก็เลยฉวยโอกาสบอกซะตอนที่เราพักระยะเวลาสั้นๆเพื่อรอขบวนลูกหาบตรงนี้ครับ

0: วัน
1: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: เปิดประสบการณ์ผู้สูงวัยยะลาเรียนรู้ต้นแบบเข้มแข็งต่อยอดพัฒนาชุมชนณศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการทางสังคมผู้สูงอายุจังหวัดยะลานายจำรัดบำรุงเสนาผู้ช่วยเลขาธิการสอบตร่วมพบปะพูดคุยให้กำลังใจและส่งผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมและพัฒนาความเข้มแข็งชมรมผู้สูงอายุจังหวัดยะลาเดินทางไปศึกษาดูงานในพื้นที่อำเภอเทพาจังหวัดสงขลาและเทศบาลนครสงขลาโดยมีคณะกรรมการสมาคมผู้สูงอายุสมาชิกชมรมผู้สูงอายุในเครือข่ายสาขาสมาคมผู้สูงอายุจังหวัดยะลาเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน50คนนายจรัดกล่าวว่าผู้สูงอายุถือเป็นกำลังสำคัญของสังคมที่เปี่ยมด้วยประสบการณ์และภูมิปัญญาการส่งเสริมให้ชมรมผู้สูงอายุมีความเข้มแข็งจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุสร้างพื้นที่ให้การเรียนรู้การมีส่วนร่วมและการดูแลซึ่งกันและกันในสังคมพร้อมทั้งเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนสังคมผู้สูงวัยอย่างมีคุณภาพและยั่งยืนสำหรับโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมและพัฒนาความเข้มแข็งชมรมผู้สูงอายุจังหวัดยะลาจัดขึ้นระหว่างวันที่15-16 มิถุนายน 2569มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานของชมรมผู้สูงอายุเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุได้เรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากองค์กรต้นแบบที่ประสบความสำเร็จด้านการพัฒนาผู้สูงอายุตลอดจนเสริมสร้างความสามัคคีความสัมพันธ์อันดีและแรงบันดาลใจในการนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาชมรมและชุมชนของตนเองทั้งนี้คณะผู้เข้าร่วมโครงการได้เดินทางไปศึกษาดูงานชมรมผู้สูงอายุต้นแบบเข้มแข็งได้แก่ชมรมผู้สูงอายุเกาะสะบ้าอำเภอเทพาจังหวัดสงขลาและชมรมผู้สูงอายุ56เทศบาลนครสงขลาเพื่อเรียนรู้แนวทางการบริหารจัดการการจัดกิจกรรมและการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุอย่างเป็นรูปธรรม
3: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอบจ.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอบจ.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
4: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็ญพระมหากรุณาธิคุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชระมหาวัชระราธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
5: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452 หรือ0816162399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
0: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีหน้า1479ค่ะ
4: นีหน้า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีหน้า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: รู้รักภาษาไทย
9: ตนกำมือกำหมัด
10: คุณแม่พี่เก่งดุพี่เก่งเรื่องอะไรนะ
11: เรื่องทะเลาะกับเพื่อน
10: ทะเลาะกันเรื่องอะไร
11: เมื่อกี้เนี่ยพี่เก่งแข่งจักรยานกับเพื่อนพี่เก่งชนะแต่เพื่อนบอกว่าพี่เก่งโกงพี่เก่งโมโหเลยกำมือแน่นคุณแม่พี่เก่งเห็นคิดว่าพี่เก่งจะต่อยเพื่อนแล้วเรียกพี่เก่งมาดุ
10: พี่เก่งว่าอย่างไรล่ะ
11: พี่เก่งบอกว่าไม่ได้กำหมัดจะต่อยเพื่อนพี่เก่งแค่กำมือเพื่อควบคุมอารมณ์เท่านั้นแหละ
10: กำมือกับกำหมัดเหมือนกันไม่ใช่หรอ
11: ไม่เหมือนกันถ้าอยากต่อยคนจะกำหมัดไม่ใช่กำมือกำหมัดคือกำมือเกร็งให้แข็งเพื่อจะชกส่วนกำมือเป็นการงอนิ้วมือเข้าให้จดอุ้งมือแต่จะกำเพื่อกักสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ได้หรือกำเพื่อสะกดอารมณ์หรือเพื่อจุดประสงค์อื่นๆก็ได
12: ้แล้วพบกันใหม่นะคะ

0: ที่1สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: เตือนกลโกงลงหวยออนไลน์ตกเป็นเหยื่อของขบวนการฟอกเงินศูนย์ AIC 1441เปิดเผยว่าปัจจุบันขบวนการฟอกเงินขั้นสูงของแก๊งคอลเซ็นเตอร์และสแกมเมอร์ข้ามชาติไม่ได้หยุดอยู่แค่การใช้บัญชีม้าอีกต่อไปแต่กำลังก้าวเข้าไปสู่การทำลงรับซื้อหวยออนไลน์เพื่อแลกเปลี่ยนเงินสกปรกให้กลายเป็นเงินสะอาดแบบถูกกฎหมาย 100% ซึ่งโดยปกติแล้วเวลาสแกมเมอร์หลอกเงินจากเรือมาได้เงินจะถูกโอนต่อกันไปเป็นทอดๆผ่านบัญชีม้าแต่สุดท้ายมักจะโดนตำรวจไซเบอร์หรือศูนย์ AOC สกัดและอายัดได้ทันขบวนการนี้จึงคิดก๊อก2ในการฟอกเงินดำให้เป็นเงินขาวโดยตั้งลงหวยออนไลน์บังหน้าซึ่งมิจฉาชีพจะใช้วิธีการเปิดแพลตฟอร์มหรือเพจรับซื้อรางวัลฉลากกินแบ่งรัฐบาลเหมือนกับร้านอื่นๆที่ทำกันเป็นปกติอยู่แล้วมิจฉาชีพจะส่งคนออกไปกว้านซื้อสลากรางวัลที่1จากผู้ถูกรางวัลจริงโดยเสนอเงื่อนไขที่ไม่มีใครปฏิเสธลงได้ด้วยการเสนอราคาล่อใจเช่นถ้าถูกรางวัล6ล้านบาทยอมจ่ายให้เลย6ล้าน2แสนบาทเป็นเงินสดซึ่งคนที่ถูกรางวัลส่วนใหญ่เห็นว่าจะได้กำไรเพิ่มและไม่ต้องเสียเวลาเดินทางไปขึ้นเงินเองมักจะยอมขายให้สแกมเมอร์จะนำสลากใบจริงนั้นไปขึ้นเงินกับสลากกินแบ่งรัฐบาลอย่างถูกต้องตามกฎหมายเพื่อให้ได้เช็คเงินสดและเอกสารรับรองว่าเงินก้อนนี้ได้จากการถูกรางวัลที่1ศูนย์ AOC 1441ขอเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่ออย่าหลงเห็นแก่เงินส่วนต่างเพียงหลักแสนเพราะคุณอาจตกเป็นส่วนหนึ่งของขบวนการฟอกเงินข้ามชาติโดยไม่รู้ตัวหากมิจฉาชีพนำเงินที่ได้จากการกระทำความผิดมาซื้อฉลากรางวัลของคุณเมื่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบเส้นทางการเงินคุณอาจถูกอายัดบัญชีถูกตรวจสอบธุรกรรมและตกเป็นผู้ต้องสงสัยในคดีได้และหากเป็นผู้โชคดีถูกรางวัลใหญ่วิธีที่ปลอดภัยที่สุดคือการนำสลากไปขึ้นเงินด้วยตนเองณสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลหรือธนาคารกรุงไทยเพื่อให้รับเงินรางวัลครบถ้วนถูกต้องตามกฎหมายและไม่ต้องเสี่ยงเข้าไปเกี่ยวข้องกับกระบวนการฟอกเงินหรืออาชญากรรมทางการเงินจบข่าวเยาวรักษ์ใส่คำศูนย์ข่าวอวชท.
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชระกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็ญพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชระมหาวัชระราธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆ รวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
5: English please press 1
6: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
7: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
8: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store
9: และ App Store
10: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
11: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
12: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
13: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
14: ตอนจักรยานใช้กระดิ่ง
15: โอ้โหกลัวไม่รู้ว่ามีกระดิ่งกริ้งจักรยานหรือไงกดจังเลย
16: แหมพี่ก็ฉันก็กลัวพี่จะหลบไม่ทันจะชนกันนะสิรถพี่อะกระดิ่งใช้ได้ไหมไม่เห็นเคยได้ยินเสียงกระดิ่งรถพี่เลย
15: ระดับนี้แล้วไม่ต้องห่วงหรอกไม่ต้องกดกระดิ่งอย่างคนขายไอติมหรอก
17: กฎหมายว่าไว้รถจักรยานที่ใช้ขับบนถนนหรือไหล่ทางรวมถึงทางที่จัดทำไว้สำหรับรถจักรยานผู้ขับขี่รถจักรยานต้องจัดให้มีกระดิ่งที่ให้สัญญาณได้ยินในระยะทางไม่น้อยกว่า30เมตรและถ้าจักรยานไม่มีกระดิ่งมีโทษปรับเงินไม่เกิน200บาทดังนั้นรีบไปซ่อมกระดิ่งให้ใช้ได้กันนะคะ
15: งั้นเดี๋ยวต้องกดกระดิ่งเตือนคนขับรถหน้าเราเวลาแซงสักหน่อยดีกว่าเป็นการให้สัญญาณและจะได้รู้ว่ากระดิ่งรถเราเนี่ยใช้ได้จ้า
13: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะจะบอกให้

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: เทศบาลนครยะลาร่วมเวทีระดับโลก WCS Major Forum 2026ณสิงคโปร์มุ่งแลกเปลี่ยนนวัตกรรมยกระดับการพัฒนาเมืองสู่ความยั่งยืนนายพงศักดิ์ยิ่งชนเจริญนายกเทศมนตรีนครยะลาพร้อมด้วยนายนฤมินอามินรองนายกเทศมนตรีและนายสมหมายลูกอินปลัดเทศบาลนครยะลานำคณะผู้บริหารเข้าร่วมการประชุม WCS Major Forum ภายในงาน World City Summit 2026ณสาธารณรัฐสิงคโปร์โดยมีศาสตราจารย์วุฒิสารตัญชยะอดีตเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้าและนายรัชดาจีวาลัยอดีตกงสุลใหญ่ณเมืองปีนังประเทศมาเลเซียในฐานะที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ร่วมเดินทางเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองและประสบการณ์บนเวทีนานาชาติในครั้งนี้การประชุมระดับโลกในครั้งนี้เป็นเวทีสำคัญที่เปิดโอกาสให้ผู้นำเมืองจากทั่วทุกมุมโลกร่วมถกเถียงและแลกเปลี่ยนแนวทางการบริหารจัดการเมืองท่ามกลางความท้าทายใหม่ในยุคปัจจุบันทั้งในมิติเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมเทคโนโลยีและการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนสำหรับเทศบาลนครยะลาการเข้าร่วมในครั้งนี้นอกจากจะเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในระดับสากลแล้วยังเป็นโอกาสสำคัญในการศึกษาแนวคิดและนวัตกรรมการพัฒนาเมืองจากมหานครชั้นนำเพื่อนำมาประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ยกระดับเมืองยะลาให้พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมพร้อมขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนต่อไป
2: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน News.
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชระกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชระมหาวัชระราธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR โค้ดได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้า เอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: วัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการสื่อสารไทยรายการที่จะพาท่านผู้ชมไปรู้จักกับบุคคลในแวดวงสื่อสารที่ร่วมสืบสารภาษาไทยด้วยการอ่านเขียนถูกพูดชัดสื่อที่ได้รับความนิยมรองลงมาจากสื่อโทรทัศน์ก็คือสื่อวิทยุค่ะปัจจุบันนี้นักจัดรายการวิทยุหรือว่าดีเจเก่งๆก็มีชื่อเสียงได้รับความนิยมไม่น้อยไปกว่านักแสดงค่ะคนสื่อของเราท่านนี้นอกจากจะเป็นนักจัดรายการวิทยุแล้วยังเป็นพิธีกรรายการโทรทัศน์เป็นพิธีกรตามงานกิจกรรมต่างๆและยังเป็นนักร้องคุณภาพด้วยค่ะคุณอั๋นภูวนาถคุณพลิน
1: อั๋นภูวนาถคุณพลินคนสื่อของเราวันนี้คลุกคลีในแวดวงคนใช้เสียงมานานจากน้ำเสียงที่ดีเป็นทุนเดิมบวกการพูดจาที่ฉาชาญชัดเจนแล้วเสริมด้วยข้อคิดมุมมองดีๆที่มีให้ผู้ฟังผู้ชมเสมอ
2: จริงๆแล้วอาชีพของอั๋นก็ค่อนข้างจะอยู่กับเรื่องของสื่อค่อนข้างจะเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นวิทยุโทรทัศน์เป็นหลักเลยนะฮะเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกว่าภาษาก็คงจะเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดคือเราต้องยอมรับอย่างแรกก่อนว่ามันมีภาษาทางการกับภาษาพูดซึ่งเมื่อไหร่ก็ตามที่เราใช้ภาษาทางการมาทำงานที่ควรจะเป็นภาษาพูดมันก็จะดูผิดที่ผิดทางเพียงแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่รู้ว่าตรงนี้ต้องเป็นทางการแล้วนะเราต้องรู้ว่าเราจะหยิบคำใดหรือควรจะใช้สำเนียงและคำพูดแบบไหนมาใช้ภาษาไทยละเมียดหรือแม้แต่มีคำที่อธิบายรายละเอียดบางอย่างที่ล้ำลึกเปียกอย่างเงี้ยชุ่มฉ่ำชื้นแฉะโอ้นี่เท่าที่นึกออกนะฮะอันไหนเปียกกว่ากันมันมีคำที่สามารถเอามาเลือกได้แบบล้ำลึกมากแล้วมันสัมผัสกับคนอ่านหรือคนฟังได้แตกต่างกันมากถ้าเราเลือกคำที่แตกต่างกันคือผมว่ามันเป็นเสน่ห์ของภาษาไทยที่เราควรภูมิใจด้วยกัน
3: บางทีอาจารย์เขาก็จะแซวว่าจุงเบยแบบไปจุงควายหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยมันก็ถามว่าคำพวกนี้ก็มันก็สนุกดีนะ
4: การใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องมันก็เป็นสิ่งที่ดีแต่ในขณะเดียวกันมันก็ต้องปรับไปตามยุคสมัยค่ะขึ้นอยู่กับบริบทของเวลานั้นนะคะ
0: การช่วยการรักษาภาษาไทยไม่ได้เป็นหน้าที่ของไทยคนใดคนหนึ่งค่ะเราทุกคนสามารถเป็นส่วนหนึ่งได้มาร่วมรักษาภาษาไทยด้วยการอ่านเขียนถูกพูดชัดค่ะ

0: ทีหนึ่งสำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: โซลาร์เซลล์แซงก๊าซธรรมชาติขึ้นแท่นแหล่งผลิตไฟฟ้าอันดับ3ของเอเชียพลังงานแสงอาทิตย์แสงหน้าพลังงานก๊าซในเอเชียกลายเป็นแหล่งผลิตไฟฟ้าขนาดใหญ่อันดับ3ของทวีปตามการวิเคราะห์ล่าสุดของ Carbon Beach ทั้งนี้การขยายตัวอย่างรวดเร็วของพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศต่างๆเช่นจีนอินเดียและปากีสถานทำให้ปริมาณการผลิตไฟฟ้าต่อปีจากพลังงานแสงอาทิตย์เพิ่มขึ้นเกือบ4เท่านับตั้งแต่ปี2020สำหรับเอเชียคิดเป็นสัดส่วนเปอร์เซ็นต์ 60% ของการเติบโตของพลังงานแสงอาทิตย์ทั่วโลกในช่วงเวลาดังกล่าวส่งผลให้ทวีปนี้กลายเป็นศูนย์กลางของการเติบโตของพลังงานแสงอาทิตย์ระดับโลกขณะที่ถ่านหินและพลังงานน้ำยังคงเป็นแหล่งผลิตไฟฟ้าที่ใหญ่ที่สุดของเอเชียโดยผลิตไฟฟ้าคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 52% และ 10% ของไฟฟ้าทั้งหมดในทวีปต่อปีตามลำดับอย่างไรก็ตามแม้ก่อนหน้านี้จะมีการคาดการณ์ว่าพลังงานก๊าซจะเติบโตอย่างก้าวกระโดดในภูมิภาคแต่ปริมาณการผลิตกลับชะงักงันเนื่องจากปัญหาการหยุดชะงักของอุปทานราคาก๊าซที่ค่อนข้างสูงและการเติบโตของพลังงานทางเลือกพลังงานสะอาดจบข่าวเยาวรักษ์แสงคำศูนย์ข่าวอวชท.แอน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสังสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวัยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกเข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชระมหาวัชระราธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี6615480050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
5: English please press 1
6: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
7: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
8: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
9: Tab to Read
8: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
9: Play Store และ App Store
7: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
8: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
10: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่านแกร็บฟู้ดได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเสนอรายการ1นาทีกับสมอตอนมอกคืออะไร
1: นี่เธอเลือกได้หรือยังหน้ากากอนามัยอ่ะเลือกอยู่นั่นแหละหาอะไรอยู่
2: ก็หาเครื่องหมายมอกนะสิทำไมยี่ห้อนี้ไม่มีนะงั้นไม่เอาดีกว่าต้องเอาอันที่มีเครื่องหมายมอก
1: ทำไมต้องมีเครื่องหมายมอกด้วยล่ะหน้ากากอนามัยอันไหนมันก็เหมือนกันเลือกซื้อให้มันถูกๆไปเลยนี่ไงฉันได้มา20กล่องในโปร1แถม1ด้วย
2: รู้ไหมมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือมอกเนี่ยนะเป็นเครื่องหมายที่จะการันตีให้เรารู้ว่าสินค้านั้นผ่านการตรวจสอบแล้วเพื่อให้เราได้ใช้สินค้าที่มีคุณภาพปลอดภัยไง
0: ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: สวนผลไม้น้ำตกเฮียหนังอำเภอเบตงจัดบุฟเฟ่ทุเรียนส่งเสริมการท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจที่ร้านสวนผลไม้น้ำตกเฮียหนังถนนเทพจินดาอำเภอเบตงจังหวัดยะลาได้จัดบุฟเฟ่ทุเรียนเมืองเบตงเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่และเป็นการสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรชาวสวนทุเรียนในพื้นที่ตลอดจนสร้างการรับรู้ให้คนไทยและชาวมาเลเซียได้ลิ้มรสชาติทุเรียนเมืองเบตงที่อร่อยหอมหวานรสชาติแตกต่างจากประเทศเพื่อนบ้านนายธินกรแซ่เลี่ยงเจ้าของสวนผลไม้น้ำตกเปิดเผยว่านักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียและคนไทยสามารถรับประทานทุเรียนรอบละ90นาทีแบบไม่อั้นในราคาหัวละ400บาทแต่ถ้าหากกินทุเรียนหมดทางร้านก็ไม่คิดเงินเลยโดยมีทุเรียนหลากหลายสายพันธุ์ให้ได้ลิ้มลองเช่นทุเรียนบ้านเบตงมูซังคิงหนามดำซึ่งมีชาวมาเลเซียต่างเข้าแถวต่อคิวนำทุเรียนที่ปลอกแล้วเป็นภูๆใส่จานไปนั่งรับประทานด้วยความอร่อยพร้อมทั้งได้พูดคุยถึงรสชาติความอร่อยในราคาสุดคุ้มกับเงินที่เสียไป400บาทโดยสามารถเข้ามารับประทานได้ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาไปจนถึง22นาฬิกาทำให้นักท่องเที่ยวมาเลเซียและคนไทยต่างเข้าคิวเพื่อรอทุเรียนแบบไม่อั้นซึ่งการจัดบุฟเฟ่ทุเรียนนั้นถือเป็นการช่วยเหลือชาวสวนทุเรียนและได้ร่วมกันกระตุ้นเศรษฐกิจที่ซบเซาให้กลับมาฟื้นตัวโดยเร็วอีกครั้งจากนักท่องเที่ยวไทยและมาเลเซียนายธินกรเปิดเผยอีกว่าบรรยากาศหลังจากการเปิดบุฟเฟ่ทุเรียนมีนักท่องเที่ยวมาเลเซียต่างเดินทางมารอคิวตั้งแต่ช่วงเช้าโดยทางร้านได้เตรียมทุเรียนมากกว่า 1,500 กิโลกรัมมีทุเรียนให้เลือกหลากหลายสายพันธุ์และยังมีผลไม้พื้นถิ่นอย่างส้มโชกุนมังคุดที่ตัดใหม่สดจากสวนมาให้นักท่องเที่ยวได้ลิ้มลองรสชาติผลไม้เมืองเบตงอีกด้วย
2: จบข่าววินุลัตศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชระกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาธิคุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชระมหาวัชระราธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่าน คือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีน่า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: สีโอโรส
1: แม่ทำไมใจดีแต่งตัวช้าอย่างนี้นะ
2: ผู้หญิงเวลาแต่งตัวก็ช้าอย่างนี้แหละใจเย็นๆงานเริ่ม 6:00 น.ยังมีเวลาถมไป
3: เสร็จแล้วค่ะขอโทษที่ช้านะคะใจดีเลือกอยู่นานเลยว่าจะใส่เสื้อสีอะไรดี
2: สวยจังเลยใจดีแล้วทำไมถึงเลือกสีนี้ล่ะจ๊ะ
3: คุณแม่เลือกให้ค่ะตอนแรกใจดีจะใส่สีชมพูแต่คุณแม่บอกว่าให้ใส่สีนี้เอสีอะไรนะโรสโรส
2: เขาเรียกว่าสีโอโรสจ้ะคือสีชมพูอมส้มโรสในที่นี้คือกุหลาบสีชมพูพอบานนานเข้าก็กลายเป็นสีชมพูคล้ำแต่ตามความคิดของคนไทยสีโอโรสเป็นสีชมพูอมส้ม
4: เราคนไทยต้องพูดภาษาไทยให้ถูกต้องนะครับ
5: ที่มากระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเราก็ถือว่าเป็นทางผ่านสิ่งทั้งหลายทั้งปวงในโลกนี้เขาก็มีของเขาอยู่เช่นนี้และทำอย่างไรที่เมื่อเราอยู่กับพวกเช่นนี้เรานั้นจะไม่ได้เป็นเช่นนี้กับเขาแล้วก็ต้องเอาหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นหลักใจของเราไว้ไม่งอนแง่นคลอนแคลนกับปรากฏการณ์ที่มันเกิดขึ้นกับชีวิตประจำวันของเรา ใช้สติมากๆใช้ปัญญามากๆใช้เมตตามากๆใช้อุเบกขามากๆถ้าเรากลับมาใช้ทำคำสอนของพุทธเจ้ามากๆ ทุกสิ่งทุกอย่างก็จะดีไปเองทีนี้แต่ส่วนมากวันๆหนึ่งเราลองเช็คดูชีวิตของเราว่าเราอยู่กับพระพุทธเจ้ามากหรืออยู่กับกิเลสตัณหามากถ้าเราอยู่กับกิเลสตัณหามากชีวิตของเราก็ร้อนพอเราอยู่กับสิ่งร้อนมันก็ต้องร้อนแหละราคะคิไฟคือราคะโทสะคิไฟคือโทสะโมหะคิไฟคือโมหะไฟสามกองนี่มันไม่ค่อยดับเท่าไหร่ในใจของคนเราเราหุงข้าวทำอาหารไฟเตาแก๊สของเราหรือไฟอะไรก็แล้วแต่ยังพอยังมีเวลาดับนะแต่เจ้าไฟราคะไฟโทสะไฟโมหะนี่รู้สึกว่ามันจะต้มแกงเราอยู่ทุกวันทุกวันแทบจะไม่มีเวลาว่างเว้นดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงให้เราพยายามเนี่ยมาบวชมาปฏิบัติธรรมทำจิตของเราให้เป็นหนึ่งกายเดียวใจเดียวอย่าหัดเป็นคนร้ายใจทำใจให้เป็นหนึ่งให้สงบอยู่ตลอดเวลาถ้าไม่สงบแล้วก็บริกรรมภาวนาเรียกว่าจิตตภาวนานึกเอาพุทโธไว้ตลอดตื่นขึ้นมาเราจะอยู่กับพุทโธนั่งอยู่กับพุทโธหายใจเข้าทุกครั้งแล้วก็พุทโธไว้พุทโธนั้นเป็นน้ำสำคัญก็มาดับไฟสามกองเหมือนกันในพุทโธนั้นมีทั้งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ในนั้นถ้าใจของเราสงบแล้วมีทั้งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เปรียบว่าเหมือนน้ำเย็นสามขันเอามาดับไฟสามกองไฟราคะไฟโทสะไฟโมหะที่มันเผาเราไม่รู้ว่ากี่หมื่นกี่พันชาติมาแล้วเราก็ควรที่จะเข็ดหลาบบ้างเพราะว่าถ้าเราเกิดมากับเขามันก็ร้อนเหมือนเดิมฉะนั้นเราโอกาสดีนาทีทองมาถึงพวกเราแล้วเรามีรูปธรรมก็สมบูรณ์มีนามธรรมจิตใจก็สมบูรณ์เราเข้าใจในศีลในธรรมคำสอนของพุทธเจ้าทุกรูปทุกนามเนี่ยตอนนี้เราก็เอามาปฏิบัติใครปฏิบัติมากก็ได้มากปฏิบัติน้อยก็ได้น้อยเมื่อในครั้งพุทธกาลมีองค์พระราชามาคสัตย์พระเจ้าพรหมทัตที่ครองเมือง กรุงพาราณสีท่านชอบรักษาศีลอุโบสถนี่วันนี้ก็เป็นวันศีลอุโบสถนะนี่ถ้าถึงวันอุโบสถท่านก็พาบริวารทั้งหลายไปรักษาศีลอุโบสถเป็นประจำแต่ว่าความดำริของท่านนั้นทำเพื่อจะเป็นเหตุเป็นปัจจัยได้ตรัสรู้เป็นพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณนั่นไม่ใช่ธรรมดาเนี่ยพวกบริวารบางทีก็จะไปแบบภาคบังคับก็มีไปแบบสมัครใจก็มีแต่ท่านปุโรหิตท่านหนึ่งที่ตั้งให้ท่านเป็นตุลาการผู้ตัดสินในศาลกลางวันท่านก็ไม่ได้ไปเพราะไปทำงานอยู่ที่ศาลแต่ว่าจิตก็อยากจะไปรักษาศีลอุโบสถพอหมดธุระหน้าที่ทางศาลแล้วท่านก็ไปสมาทานอุโบสถศีลเดี๋ยวมาได้คืนหนึ่งแต่องค์พระราชามหากษัตริย์กับบริวารนั้นก็ได้วันหนึ่งคืนหนึ่งอุโบสถศีลนี่แต่ว่าตัดศีลทีนี้จิตไม่มีความเที่ยงธรรมเห็นแก่เงินแก่ทองว่าขูดเลือดขูดเนื้อประชาชนถ้าว่าใครมีเงินมากเอาเงินให้ก็ถึงผิดก็กลับให้เป็นถูกถ้าใครไม่มีเงินถูกก็ให้เป็นผิดได้เรื่องเหล่านี้ก็มาตั้งแต่ครั้งพุทธกาลแล้วก็เลยเกิดเป็นบาปเป็นกรรมแต่ส่วนมารักษาศีลอุโบสถนั่นก็เป็นบุญเป็นกุศลของท่านขั้นต่อมาองค์พระราชามหากษัตริย์นี่ก็เลยออกบวชเป็นฤาษีเป็นฤาษีอยู่ในป่าฉันผลไม้รากไม้ไปมีวันหนึ่งฤาษีลงไปล้างปากที่ท่าน้ำล้างหน้าล้างปากผลมะม่วงลอยมาตามน้ำลูกใหญ่เท่ากับหม้อลูกเคืองๆนี่แหละฤาษีนั้นก็เลยเอาผลมะม่วงขึ้นมาฉันก็รู้สึกว่าอร่อยอร่อยผิดปกติที่ฉันไม่หมดมันลูกใหญ่ก็เอาไว้ฉันมันต่อไปจนหมดขั้นหมดแล้วฤาษีก็เลยมาติดใจกับรสมะม่วงอีกแหละพอฉันผลมะม่วงแล้วผลลูกผลไม้อย่างอื่นก็ไม่ฉันติดในรสก็เลยไปนั่งตากแดดตากฝนอยู่นั่นนะริมดินแม่น้ำรอให้มะม่วงลอยมาอีกจะเอาอย่างอื่นก็ไม่ฉันจนร่างกายสูบซีดลงเทวดาที่รักษาทางเทพพิดาที่รักษาแม่น้ำบนหมายอยู่แถวนั้นก็เลยมาถามท่านท่านก็เลยเล่าให้ฟังว่าได้ฉันผลไม้คือผลมะม่วงแล้วทีนี้ก็ผลไม้อย่างอื่นก็ไม่อยากถ้าไม่ได้ฉันมะม่วงก็จะขออดตายอดตายอยู่ตรงนี้ไม่ยอมฉันอย่างอื่นนางเทพธิดาก็เลยว่าโอ้ถ้างั้นไม่ยากหรอกข้าพเจ้าจะพาไปก็เลยเข้าไปป่าอัมพวันป่ามะม่วงมะม่วงเยอะให้ท่านเลือกฉันเอาตามสบายแต่นางเทพธิดาก็เลยตำหนิฤาษีบอกว่าแม้ขนาดออกบวชแล้วยังมาติดอยู่ในรถยังละตัณหาไม่ได้ยังมีความอยากอยู่เทพธิดานั้นก็เลยหนีไปให้ท่านหาฉันเองว่าท่านยังละตัณหาไม่ได้ขนาดออกบวชแล้วต่อมาปุโรหิตท่านนั้นก็เลยเสียชีวิตลงไปเป็นเปรตไปเป็นเปรตกลางวันนี่เปรตนี่จะมีเล็บยาวเหมือนจอบเหมือนเสียมคมมาก กลางวันจะมาฉีกเนื้อตัวเองกินฉีกข้างหลังพอกินแล้วก็เจ็บปวดร้องครวญครางปวดโอยอยู่นั่นแหละกลางวันจะเป็นทั้งวันนะจะมาเป็นเปรตโทษเพราะการไปตัดสินมีจิตไม่ยุติธรรมไม่เที่ยงธรรมขูดเลือดเนื้อประชาชนชาวบ้านเขาที่ก็มาเป็นเปรตวันหนึ่งท่านฤาษีเดินชมป่าไปเรื่อยๆเลยไปเห็นเปรตโอ้ขนาดโลกมนุษย์เนี่ยเขายังไม่มีเลยนะอย่างนี้ก็เลยไม่ถามออกเดินไปแล้วกลับมาถามทีหลังที่ถามเพราะว่าเปรตนั้นจำได้ว่านี่เป็นเจ้านายของเราเจ้านายเก่าคือเป็นองค์พระราชาเก่าของเราแต่ที่เรามาเป็นเช่นนี้เพราะว่าเราตัดสินไม่เที่ยงธรรมทำให้ถูกเป็นผิดจะไม่ผิดเป็นถูกฤาษีก็เลยเห็นแล้วสังเวชสลดใจเปรตจึงได้ไปกราบทูลท่านฤาษีให้ทรงทราบว่าข้าพเจ้าได้ทำบาปทำกรรมเช่นนี้ท่านฤาษีก็เลยกลัวบาปทีนี้ขั้นต่อมาท่านฤาษีนั้นก็มรณภาพไปก็ไปอยู่พรหมโลกแต่เปรตนี้ก็เสวยกรรมตัวเองอยู่เช่นนั้นแต่ว่ากลางคืนนี่จะเป็นวิมานนิกเปตนะอยู่ในวิมานสวยมากมีบริวารเป็น 11,000 ฮะที่บำรุงบำเรออยู่แต่ว่าตอนกลางวันนี่มาเป็นเปรตกลางคืนเป็นเป็นเทพพระบุตรฮะมีบริวารมาด้วยศีลที่เป็นเทพพระบุตรก็ด้วยศีลรักษาครึ่งเดียวนะครึ่งเดียวก็มีอานิสงส์ถึงปานนั้นแต่ส่วนบาปก็อยู่ส่วนบาปทีนี้แต่นางเทพธิดานั้นพอหมดบุญนั้นแล้วกลับมาเกิดเป็นนางอุบลวนเถรีฤาษีนั้นเป็นองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าของพวกเรานี่แหละฉะนั้นท่านทั้งหลายที่เรารักษาศีลนั้นมันอยู่ที่ความมั่นใจตั้งใจของพวกเรามากน้อยก็มีบุญอยู่ไม่ใช่ไม่มีบุญส่วนบาปก็คือส่วนบาปส่วนบุญก็คือส่วนบุญถ้าเรารักษาได้ตลอดวันหนึ่งคืนหนึ่งหรือบางท่านก็อาจจะ7 วันส่วนมากบวชชีพามเนี่ย7 วันบ้าง3 วันบ้างอยู่ที่วัดธรรมพระจมอาตมาก็เลยให้สมญานามว่าพวกไม่ชีถั่วงอกชีถั่วงอกคือ7 วันก็ถอน3 วันก็ถอนแต่ก็ยังดีกว่าผู้ที่ไม่ได้ไปบวชนะอย่างน้อยเขาก็ยังรู้จักเดินจงกรมเดินอย่างไรนั่งสมาธิยะนั่งอย่างไรพอดีบังเอิญที่วัดมีสถานีวิทยุของพระเดชพระคุณหลวงพ่อจักรคุณเรานี่ก็เอาไปออกเป็นประจำออกทุกวันทุกวันแหละฟังได้ถึงประเทศพม่าเมืองโกเมืองเลนเมืองลาวทางท่าสายทางโน้นอำเภอเชียงของอำเภอเทิงก็ได้ฟังเสียงธรรมะเข้ากันมาตามเสียงเรียกว่าสายธรรมกันมาตามสายธรรมน่ะเหมือนสายน้ำก็ไหลไปหาสายน้ำก็พากันมาบวชก็ยังดีอยู่สถานีวิทยุเราก็เปิดแต่ธรรมะตั้งแต่ตี 4ถึง4 ทุ่มไม่มีรายการอื่นเขาก็เลยอนุญาตให้สร้างเสาสูงหน่อยแล้วก็ได้ใช้เป็นประโยชน์มากทำให้พ่อแม่ลูกหยุดทะเลาะกันทำให้พี่น้องหยุดทะเลาะกันขายของไปก็ฟังธรรมะไปจะทะเลาะกันก็เลยเกิดความละอายใจที่ญาติโยมไปรายงานหลายท่านตามสถานที่โรงพยาบาลบางแห่งเขาก็ฟังกันบางทีนางพยาบาลก็แอบมาบวชบ้างลากันอันนี้ก็ถือว่าเป็นประโยชน์เสียงธรรมะนี่ทำให้ญาติโยม หยุดทำบาปทำกรรมเยอะเพราะว่าเอาออกทุกครูบาอาจารย์รุ่นเก่ารุ่นใหม่ชั่วโมงละองค์ละองค์องค์สลับกันไปนะอันนี้เป็นรายการที่มีประโยชน์มากเราก็เลยบอกว่าอ้าวญาติโยมไม่ให้ค่าสถานีค่าฟืนค่าไฟไม่เป็นไรแล้วก็พยายามออกไปอยากให้ญาติโยมได้ฟังธรรมะบางคนเขาบอกว่าเหมือนได้เกิดชาติใหม่ชาติก่อนร้อนมากตอนนี้เย็นลงเยอะเนี่ยอาศัยน้ำสำคัญคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เรียกว่าราดลงไปที่หัวใจของเราครูบาอาจารย์รุ่นเก่าๆท่านก็สอนดีสอนให้ทำสมาธิอย่างหลวงปู่สิมหลวงปู่ขาวหลวงปู่ฟันหลวงปู่หลายๆองค์นี่ท่านพูดเย็นๆให้ลูกหลานได้ฟังเพราะนั้นฟังธรรมะนี่บางทีเราต้องฟังบ่อยๆจิตของคนเราบางทีมันกระด้างมานานน่ะเหมือนดินแข็งๆนะถ้าเราเทน้ำใส่ที่แรกมันไม่ดูดหรอกมันจะไหลออกไปก่อนดินมันแข็งแต่ถ้าเราเทลงบ่อยๆดินมันอ่อนมันก็ดูดน้ำไปเองซึมซับน้ำลงไปเองฉันได้จิตใจของเราก็เช่นเดียวกันเราต้องฟังธรรมะบ่อยๆให้มันเรียกว่าธรรมะสังเกตโดยจะรู้สึกว่าเหมือนใหม่อยู่เรื่อยๆใหม่อยู่เรื่อยอย่างน้อยที่สุดก็สกัดกั้นกันกิเลสไปเป็นช่วงไปอย่างนี้ถ้าเรานึกถึงพุทโธเมื่อไหร่รู้สึกว่าจิตที่กำลังกังวลอยู่มันจะหยุดกึกทันทีนะหรือว่ามีอารมณ์อะไรอารมณ์ที่เราพอใจบ้างไม่พอใจบ้างแอบเข้ามาในจิตของเราถ้าเรานึกถึงพุทโธเท่านั้นนะอารมณ์เหล่านั้นจะดับทันทีเลยนะพุทโธนี่จึงมีคุณประโยชน์มากต่อจิตใจของพวกเราถ้าเราทำต่อเนื่องกันอยู่ทุกอิริยาบถตั้งแต่ตื่นขึ้นมาเราไปนึกถึงเหมือนเราเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าเลยเนี่ยเราเป็นชาวพุทธทำจิตของเราให้แจ่มใสทำใจของเราให้เบิกบานเราเป็นชาวพุทธอย่าให้ใจของเราบูดบึ้งเข่งเครียดอยู่กับกิเลสตัณหาแล้วก็แข่งกันมานานแล้วเครียดกันมานานแล้วเราต้องมาพักผ่อนย่อนใจเราถึงคำว่าพักผ่อนก็คือร่างกายของเราก็พักผ่อนย่อนใจถ้าร่างกายของเราพักผ่อนแต่ไม่ได้ย่อนใจใจของเราเครียดเห็นไหมล่ะนอนไม่หลับมือกายหน้าผากบางคนไม่เคยกินเหล้าก็กินเหล้าไม่เคยสูบบุหรี่ก็สูบบุหรี่ไม่เคยเที่ยวก็เที่ยวอยากให้มันหลับเราไปแก้อย่างนั้นมันก็ไม่ถูกที่นี่อยากจะพอมาถึงจุดนี้ก็เลยจะบอกอยากจมที่ใบทองหน่อยไม่ดื่มกาแฟมันก็นอนไม่หลับนะถ้าผู้หญิงละ50ขึ้นไปผู้ชาย60ขึ้นไปอาตมาก็เป็นเหมือนกันแต่เป็นนี่เราคงไม่ละเครียดอะไรนะไม่หลับแล้วขอบใจด้วยแล้วขอบใจพยามารขอบใจยังไงให้เราได้ปฏิบัตินานๆบางที3วัน3คืนไม่หลับก็มีปีนี้ 4-5 ครั้งแล้วแล้วก็กลัวว่าทางใจไม่เป็นไรแล้วเราไม่แน่ทางสมองมันจะเปลี่ยนแปลงยังไงพอมาเช็คดูก็ไม่มีอะไรหรอกแต่ทีนี้ไปคารวะพระเถระผู้ใหญ่ท่านก็เลยบอกว่าเอ้ยจะไปยากอะไรไม่ต้องไปกินยาคลินิกร้านหมอเขาล็อกโรงพยาบาลล็อกเอายอดขี้เหล็กเนี่ยคุณโยมสักกำมือหนึ่งก็ได้ไม่กำก็ได้มาต้มใส่น้ำซ้ำส่วนให้เหลืออยู่ส่วนเดียวทีเดียวเท่านั้นแหละถ้ามันหลับแล้วก็จะไปซ้ำครั้งที่สองแต่ซ้ำครั้งที่สองเนี่ยมันจะหลับมากไปหน่อยมันหลับทั้งกลางวันกลางคืนเนี่ยไปนั่งอยู่ที่ไหนอย่างกับผีเข้านี่ไม่สนใจใครแล้วมันจะหลับเพียงอย่างเดียวเพราะฉะนั้นก็บอกต่อๆกันไปถ้าใครนอนไม่หลับจะลืมยอดขี้เหล็กต้มใส่น้ำสามส่วนเหลือส่วนเดียวมันก็อัศจรรย์เหมือนกันนะที่เดียวอยู่เลยฉันแก้วเดียวท่านหลับปุ๋ยเลยแหละนี่เป็นครับไปแก้กันยังไงแล้วก็ไม่ใช่เภสัชกรรมนะเราวิจัยไม่เป็นหรอกพวกนี้แต่ว่าครูบาอาจารย์แนะนำมาเราก็ทำ พราะฉะนั้นเราก็เลยท้าเลยที่ว่านอนไม่หลับเนี่ยต้มยอดขี้เหล็กอ่ะใส่น้ำสามส่วนให้เหลือส่วนเดียวเอาที่นี่ไหนๆกับวันใกล้จะถึงวันแม่เรามานี่ที่พระเดชพระคุณพ่อเจ้าคุณท่านได้ทำทุกปีใกล้ๆวันแม่นี่ก็เลยเราทุกคนก็มีพ่อมีแม่อาจจะมาก็เคยภาวนาแต่เป็นเนรมาโยมคาถาภาวนาทดแทนคุณพ่ออาโชหารนังรูปขันโธถ้าเราเคยทำบาปทำกรรมไว้อะไรกับพ่อเนี่ยถ้าใครภาวนาบทนี้ก็จะไม่มีบาปมีกรรมกับคุณพ่อนะขีลังทะทินมตินี่ภาวนาทดแทนค่าขนมค่าน้ำนมขนมป้อนของแม่เราวันหนึ่งถ้าเรานั่งสมาธิเสร็จแล้วแล้วก็ภาวนาในใจเราเจ็ดรอบถ้าใครทำได้3ปีนะได้2ปีก็แปลกนะถ้าพ่อแม่เราตายไปอยู่ที่ไหนเขาจะบอกทันทีเลยไม่ทราบว่าเป็นเพราะเหตุไรนะนี่ที่อีกคนหนึ่งยังไม่ถึงหลับแค่เดือนเดียวท่านอยู่ที่สุโขทัยพ่อกับแม่นี่กินเหล้ามากเมาตายทั้งคู่ตายไปแล้วไปเป็นเปรตฮะลูกทำบุญให้ยังไงก็รับไม่ได้ลูกสาวเชียงใหม่เขาจัดอบรมธรรมะกลิมบนอาตมาไปเทศอาตมาก็เลยพูดถึงเรื่องบาปเราทุกคนนั่นน่ะก็มีพ่อมีแม่กันเท่านั้นอาจจะล่วงเกินพ่อแม่เราด้วยกายวาจาใจก็อาจจะเป็นบาปเป็นกรรมบ้างบางคนก็มีเจตนาพอโตมาแล้วดุแม่บ้างว่าแม่บ้างทางที่แม่เป็นพระอรหันต์ของเราเป็นบรมครูของเราเป็นพรหมเป็นเทวดาของพวกเราเมื่อเราล่วงเกินก็ต้องมีบาปมีกรรมเป็นธรรมดาเพราะนั้นคนโบราณท่านเลยจัดองค์ภาวนาไว้ว่าทดแทนคุณพ่อคุณแม่ถ้าใครได้ภาวนาบทนี้อานิสงส์บอกว่าเราจะสร้างเจดีย์แต่งแต่มนุษย์สาโลกถึงพระวักกับผมสูงสุดที่สุดอานิสงส์ยังไม่เท่าคุณเราภาวนาบทนี้อันนี้เฉพาะส่วนตัวจะมานะตอนที่จะมาเป็นเนนอยู่ภาวนาทุกวันทุกวันเพราะเป็นเนนอยู่3ปีฮะตั้งแต่06ก็วันหนึ่งนิมิตเห็นโยมพ่อที่ตายไปเกิดเป็นมนุษย์เกิดเป็นคนเนี่ยอยู่ในฝากแม่น้ำมูลนะเกิดเป็นคนธรรมดาเนี้ยอันนี้ที่นี่ก็ย้อนมากล่าวถึงโยมท่านนี้ก็คิดถึงพ่อถึงแม่มากก็เลยมาภาวนาได้เดือนหนึ่งปรากฏว่าพ่อแม่เป็นเทวดามาบอกว่าลูกเอ้ยตอนนี้ไม่ต้องทำบุญให้พ่อแม่ก็ได้นะพ่อแม่พ้นทุกข์แล้วพ่อแม่ได้เป็นเทวดาว่าอย่างนี้นะอันนี้พูดเขาพูดมากกว่านี้อีกเยอะๆๆแต่เนี่ยพูดพอได้ใจความบ้าข้าก็ดีอกดีใจว่าภาวนาให้พ่อให้แม่ที่พ่อแม่ได้พ้นจากความทุกข์ทำบุญให้ก็ทำอยู่แต่ว่ายังพ้นไม่ได้เหมือนหลวงพ่อจรัญท่านได้เขียนไว้ช่วงหนึ่งภรรยาตายสามีทำบุญให้เท่าไรก็ไม่ได้รับภรรยาไปตกนรกเพราะความโลภมากทีนี้ก็ข้าวในนาปีนั้นเอาถวายวัดหมดเลยได้ข้าวเยอะก็ถวายวัดหมดทำบุญให้ภรรยาที่ตายไปแต่ภรรยาก็ยังไม่พ้นจากนรกจะมาพ้นจากนรกได้ตอนออกบวชเป็นพระแล้วเข้าไปอยู่ป่าช้าไปนั่งภาวนาแผ่เมตตาให้ทุกวันทุกวันความผูกพันกันตอนภาวนาแผ่เมตตาให้นี่แหละทีนี้ภ ภรรยาจึงได้พ้นจากนรกพ้นจากนรกจากนรกมาแล้วพระยมพระบาลนี่ก็ให้มาเกิดอยู่ในโลกมนุษย์ได้14ปีแล้ว14ปีเกิดมายังมาจำสามีเก่าได้อยู่อำเภอเดียวกันนะนี่อยู่นครสวรรค์เนี่ยเรื่องจริงนี่หลวงพ่อจรัญท่านเขียนขึ้นมาจำชาติได้ก็เลยไปอยู่กับสามีเก่าแต่อยากจะสร้างกุฏิอันนี้รวมแล้วตัดตอนถวายวัดกรรมฐานสักหลังนึงก็รู้สึกว่าจะมาสร้างวัดเนี้ยวัดอัมพวันนี้พอสร้างเสร็จอายุ14ปีพอดีแหละถวายเสร็จก็เลยตายวันนั้นเลยนั่นเพราะท่านให้มาแค่นั้นวะอันนี้เรื่องเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารของคนเรามันก็เป็นเช่นนี้ถ้าเรายังไม่หมดกิเลสตัณหาก็เหมือนข้าวเปลือกข้าวเปลือกมันมีเชื้ออยู่เมื่อมันไปตกลงที่ดินที่ใดที่มันชุ่มชื้นคุณนะผมพอที่จะเพาะขึ้นได้มันก็งอกขึ้นมาเป็นต้นข้าวเปลือกเองเหมือนกันแหละมาเป็นต้นข้าวแต่ในต้นข้าวมันก็มีเชื้อเมล็ดอยู่นั่นแหละพอต่อมามันก็เกิดเป็นเมล็ดข้าวเหมือนเดิมนี่เพราะมันมีเชื้ออยู่ถ้าเป็นข้าวสารแล้วถึงมันก็ไม่เกิดแล้วเพราะทำลายเชื้อฉะนั้นเชื้อที่จะนำพวกเรามาเกิดอวิชชาตัณหานี่แหละกิเลสพวกนี้ต้องพยายามทำยังไงเราจึงจะไม่มาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายในโลกมนุษย์นี้อีกก็ไม่มีทางอื่นท่านทั้งหลายนอกจากเราจะมาภาวนาเจริญจิตตภาวนามากๆแล้วก็ตัดจิตตัดใจให้มากๆว่าไม่อยากมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายมารักษาศีลก็เพื่ออยากให้ใจให้กายวาจาบริสุทธิ์เจริญสมาธิก็ตั้งใจอยากให้จิตใจของเราไม่งอนไม่ให้งอนเงี้ยนคลอนแคลนหวั่นไหวตามกระแสของโลกธรรมที่มากระทบเจริญภาวนาแล้วก็ต้องการให้เกิดมีสติปัญญาสติของเรานั้นรักษาจิตปัญญารักษาความคิดหยุดคิดจิตของเราก็สงบเพราะนั้นเราต้องใช้ธรรมะสองข้อนี้มาใช้มากๆเราทุกคนก็มีสติปัญญากันทั้งนั้นแหละแต่ว่าใช้น้อยไปหน่อยส่วนมากจะไปทำตามอำนาจของกิเลสตัณหาไปหลงความคิดตัวเองมากไปหน่อยคนเราถ้าคิดมากมันก็ทุกข์มากไม่คิดก็ไม่ทุกข์ยิ่งเสียเป็นพระโพธิสัตว์หลวงปู่ทวดท่านเทศไว้สั้นๆคิดมากก็เสียมากคิดน้อยก็เสียน้อยถ้านั่งเสียก็เป็นพระโพธิสัตว์อันนี้เป็นคำพูดของหลวงปู่ทวดท่านฝากไว้พวกเราเป็นข้อคิดเพราะนั้นเวลาใครอยากจะมีความสุขที่สุดทำยังไงในหน้าเข้าพรรษานี่ถ้าเราเป็นคนพูดมากเราก็หัดสวดมนต์ซะหัดสวดมนต์มากๆถ้าใครเป็นคนพูดมากหัดสวดมนต์ถ้าใครเป็นคนคิดมากตื่นขึ้นมาตั้งใจเลยว่าตั้งใจนึกถึงพุทโธไว้อันนี้ดีที่สุดไหนไม่ว่าเราจะไปไหนเดินไปขึ้นรถเมย์นั่งรถเมย์ลงรถเมย์ไปบ้านไปที่ไหนก็แล้วแต่ทุกสถานและการที่ทุกสถานที่เราจะไม่ทิ้งพุทโธแม้แต่น้ำจะท่วมอะไรจะเป็นยังไงก็ข้าไม่สนใจแล้วอย่าให้น้ำกิเลสตัณหามันท่วมใจแล้วพอละเราจะภาวนาพุทโธพุทโธเตรียมตัวไว้นะเตรียมตัวพร้อมตลอดเวลาพระพุทธเจ้าไม่ให้ประมาทความประมาทนี้อาจจะพลาดโอกาสดีนาทีทองก็ได้เพราะฉะนั้นชีวิตของเราต้องให้อยู่กับพระพุทธเจ้าอยู่ทุกวันทุกวันและอยู่นานๆด้วยพออยู่กับพระพุทธเจ้ามีแต่ความเย็นใจมีแต่ความสบายใจถ้าเราอยู่กับกิเลสตัณหาเนี่ยเหมือนอยู่กับโจรเหมือนอยู่กับขโมยมันปล้นเราตลอดเวลาปล้นเอาความสุขเราปล้นเอาศีลธรรมเราหนีถ้าเราอยู่กับพวกโจรพวกขโมยความซื่อสัตย์ไม่มีในหมู่โจรเข้ามา กิเลสตัณหามันก็หลอกเราให้จับเงาในกระจกจันนั้นเป็นของเรานะอันนี้เป็นของเรานะแท้ที่จริงแล้วทั้งหมดทั้งสิ้นก็ไม่มีอะไรเป็นของเราสักอย่างแม้แต่ร่างกายสังขารที่พวกเราทนุถนอมมันอยู่ทุกวันนี้เดี๋ยวนี้ยังมีข้าวหลายพันด้วยพันไหนดีซื้อไหมมึงกินบำรุงมันก็หนีเราทุกวันนี่เห็นไหมถ้าใคร70ยกแขนขึ้นถ้าไม่เป็นรวงพึ่งน้อยจะให้ตีนู่นนะผู้หญิงเหมือนกันผู้ชายเหมือนกันถ้า80แล้วเป็นรวงพึ่งใหญ่แล้วทีนี้เตรียมพร้อมแล้วทีนี้เพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายเราจะรักมันแสนรักขนาดใดกันแต่มันให้ความรักเราไม่ได้ร่างกายสังขารมันต้องไปตามการตามเวลาของมันเราจะไม่หลงรักมันทำไมนักหนาที่นี่ความเป็นหนุ่มเป็นสาวของเราเหมือนสายฟ้าแลบแพ็ดเดียวเท่านั้นก็ไปแล้วจากกันไป10ปีมาเจอกันหน้าเหี่ยวหมดแล้วมีมานพท่านหนึ่งท่านกำลังจะแต่งงานอาตมาคิดว่าดีได้เป็นได้ข้อคิดเอามาพูดสู่คนฟังท่านกำลังจะแต่งงานกับสาวสวยคนหนึ่งบังเอิญช่วงนั้นที่นี่มีคนแก่ขอถือไม้กระเท้าใส่เสื้อคอกระเช้ามั้งเสื้อแบบเก่านะเดินก้มหน้ามาเพราะคนเฒ่านี่จะต้องเดินก้มหน้าหาที่ลงแล้วคนหนุ่มคนสาวเขาจะเดินแงนหน้าหรอสร้างอนาคตไงถ้าก้มหน้านี่ก็สร้างอดีตนะเป็นส่วนมากจะหาที่ลงนะหาที่ลงพอมานพคนนั้นไปเห็นปุ๊บแขนจะเหี่ยวเนาะแล้วก็เหี่ยวหมดเลยก็เลยได้ข้อคิดขึ้นมาตอนนั้นว่าโอ้โหต่อไปนี่เจ้าหญิงของเรานี่ก็เป็นอย่างนี้แน่นอนเรื่องอะไรเราจะมาอยู่กับคนแก่อย่างนี้วะสุดท้ายแล้วก็บอกว่าโอ้ฉันไม่แต่งงานแล้วไม่แต่งกับเธอแล้วอ้าวทำไมล่ะพี่ต่อไปเธอต้องเหมือนคนแก่นี่แหละเรื่องอะไรฉันจะมานอนอยู่กับคนแก่อย่างนี้ฉันจะไปบวชแล้วอ่ะว่าจะไปเลยเรียกยังไงก็ไม่กลับบวชแล้วต่อมาเนี่ยเป็นพระอรหันต์เอาความแก่ตัวนั้นมาเป็นอารมณ์สักวันหนึ่งแล้วแก่อย่างนี้แหละนี้ไม่พ้นหรอกพอเห็นคนแก่มันลำบากทีนี้คุณโยมจะลุกจะนั่งจะกินจะอะไรก็โอ้ยนั่งก็โอ้ยลุกก็โอ้ยเหมือนดอกไม้โรยไม่มีเกสรนั่นแหละอย่างที่พวกเราสวดกันปลงสังขารนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องคิดเรื่องนี้บ่อยๆหน่อยคิดพิจารณาในร่างกายสังขารก็บ่อยเพื่อมันจะไม่ได้ลุ่มหลงในสิ่งเหล่านี้

ขาจะหนีเราตลอดช่วงนี้เราแก่ลงทุกวันทุกวันแหละวันพรุ่งนี้ก็แก่กว่าวันนี้แก่กว่าวันนี้เองบางทีก็ถ้าเปรียบเทียบบนแบตเตอรี่นะโยมที่ใส่นาฬิกามันจะอ่อนลงทุกวันทุกวันเนี่ยผลสุดท้ายแบตเตอรี่ก็หมดเราก็เช่นเดียวกันอย่าไปคิดว่าเราจะเป็นอยู่อย่างนี้ตลอดถ้าเรามาคิดถึงเรื่องความแก่ความเจ็บความตายนี่มันก็ทำให้เราเห็นทุกข์ได้เหมือนกันไม่อยากมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเหล่านี้ก็ล้วนแล้วแต่ไม่ได้ตกอยู่ใต้อำนาจของเราทั้งนั้นตีขันธ์หน้าให้แตกมีขันติเสียให้แตกมีหัวติเสียให้แหลกแขกมาบ้านอย่ารับไหวอย่าพากันตีขันธ์หน้าให้แตกโยมแยกออกอย่าให้เห็นว่าเป็นเราเป็นของเราเป็นตัวตนของเราเพราะขันธ์ห้านะที่จริงเขาก็มีลักษณะของเขาอยู่อย่างนั้นนะแต่เราหลงหลงไปยึดเอาเป็นของเราเฉยๆมันก็เลยทุกข์สังขิเตนะปัจจุปทานะขันธาทุกขาขันธ์ทั้งห้าที่มีอุปทานเข้าไปยึดมั่นถือมั่นเนี่ยมันทุกข์ทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเราไม่ไปหลงยึดมันก็ไม่ยุบทุกข์หรอกอันนี้อย่างเนี้ยเหมือนความกังวลใจถ้าเราไปหลงว่ามันเป็นของเราแล้วก็ไม่ทุกข์มันก็เป็นของมันอยู่อย่างนั้นความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงก็เช่นเดียวกันเหมือนไฟเนี่ยมันก็ไม่รู้ว่ามันร้อนหรอกไฟแต่มันจะรู้ก็เพราะคนเราเนี่ยไปจับยังไงมันก็ไม่รู้ว่ามันไม่เราเหมือนกันเพราะลักษณะมันเป็นเช่นนั้นความทุกข์ก็เช่นเดียวกันแต่เราหลงไปเอาทุกข์มาเป็นเราเป็นทุกข์เพราะฉะนั้นพรรษานี่ให้เข้มข้นกันขึ้นหน่อยเมื่อเช้านี้ไปจิตนิมนต์มูลนิธิหลวงปู่มั่นครูบาอาจารย์พระมหาเถระวัดบรมิวาสก็มรณภาพไปองค์หนึ่งแล้วอดีตท่านเป็นมหาอะไรเนี้ยเห็นท่านจะคุณวิมลศิลาจารย์ผู้อยู่เมื่อเช้านี้นะครูบาอาจารย์ก็ล่วงโรยไปเรื่อยๆถึงความตายเนี่ยมันไม่เลือกใครหรอกคุณจะเป็นคนร่ำคนรวยคนสวยคนงามคุณจะเป็นฝรั่งมั่งค่าเป็นคนไทยเป็นอะไรสมมุติกันแต่ที่จริงแล้วอยู่ในเงื้อมือของพญามัจจุราชทั้งนั้นเมื่อเรามาคิดถึงเรื่องนี้แล้วมันก็เลยไม่อยากจะกระตือรือร้นอะไรมากนักหนาแล้วก็จะมีความสันโดษยินดีตามมีตามเกิดของเราแต่ก็ไม่ใช่เป็นคนขี้เกียจมันหน้าที่ของเราพอทำได้หาได้ก็ทำไปหาไปกินไปทำบุญทำทานไปอย่างนี้ไปเรื่อยๆของเราแต่ว่าทางจิตใจพยายามให้หนักแน่นมั่นคงอยู่กับศีลสมาธิปัญญาในพรรษานี้เราจะเอาอะไรที่นี่เป็นหลักใจของเรามีพระสามรูปยอมครั้งพุทธกาลพอครั้งพุทธกาลไม่มีวัดวาอารามมากมายเหมือนสมัยนี้ถ้าก็เดินทุดงกันไปเนาะตอนนั้นพระพุทธเจ้าบัญญัติให้เข้าพรรษาได้แล้วหน้าฝนนี่ก็เลยพากันจำพรรษาอยู่ในป่ากำหนดเอาว่าตรงนั้นนะเขตบริเวณที่เราจำพรรษาถ้ายังไม่สว่างห้ามออกจากเขตนั้นถ้าออกเหมือนวัดเหล่านี้วัดทุกวัดนะถ้ายังไม่สว่างออกพรรษาที่ว่าพรรษาขาดนะที่พระสามองค์นี่ก็เลยตั้งใจไว้ไม่เหมือนกันอีกองค์หนึ่งตั้งใจไว้ว่าในพรรษานี้จะไม่ให้ใจออกจากบริเวณที่กำหนดไว้อีกองค์หนึ่งว่าผมก็จะอธิษฐานจิตเหมือนกันในพรรษานี้ผมจะอธิษฐานจิตไม่ให้จิตออกจากนอกกุฏิเลยวะหมายความว่าจะไปที่ไหนบิณฑบาตบิณอะไรก็เหมือนทำตัวเองมันอยู่ในกุฏิจะทำอะไรก็แล้วแต่ผู้ที่อธิษฐานไว้ในบริเวณวัดก็เช่นเดียวกันแต่องค์ที่สามทีนี้รู้สึกว่าในพรรษานี้ผมจะไม่ให้จิตออกนอกกายเลยพออธิษฐานกันได้แล้วก็ทำตามนั้นแล้วทีนี้ปรากฏว่าออกพรรษาไปเฝ้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ที่เอาจิตไปในกายเป็นพระอรหันต์หมดอาสวะกิเลสจิตองค์ที่เอาจิตไว้กุฏิเป็นพระอนาคามีองค์ที่เอาไว้ในบริเวณที่กำหนดไว้นั้นเป็นพระสกิทาคามีเห็นไหมโยมชีวิตของเรามันต้องเข้มข้นขึ้นเรื่อย

0: เรื่อยเข้มงวดกวดขันตัวเองขึ้นเรื่อยไม่ใช่ให้หย่อนยานลงไปเรื่อยเหมือนปีนี้เข้าพรรษานี่เราจะเอาอะไรทีนี้เป็นหลักใจของเราจะเอาฐานะบารมีหรือจะเอาศีลบารมีใครจะรักษาศีลอุโบสถทุกวันพระไปก็ได้บำเพ็ญศีลบารมีคือเนกขัมมะบารมีอย่างบวชชีพราหมณ์เนี่ยหรือจะบำเพ็ญปัญญาบารมีวิริยะบารมีขันติบารมีสัจจะบารมีอธิฐานบารมีสัจจะนี่ก็สำคัญนะอย่าโกหกตัวเองถ้าโกหกตัวเองไม่ต้องนั่งสมาธินะนั่งอย่างไรจิตก็ไม่สงบถ้าเราโกหกตัวเองนะเราถือว่าถ้าเราโกหกตัวเองได้มันก็โกหกคนอื่นได้เหมือนกันตัวนี้เนี่ยตัวที่สำคัญมากต้องระมัดระวังอย่าหลอกตัวเองอย่าลวงตัวเองอย่าโกหกตัวเองว่าจะทำยังไงต้องทำคนเห็นไม่เห็นไม่สำคัญมันเป็นเรื่องการที่สร้างบารมีให้กับตัวเองสัจจะบารมีเราจะเป็นผู้มีวาจาศักดิ์สิทธิ์ถ้าเราทำได้นะรักษาสัจจะกับตัวเองสัจจะความจริงใจจริงใจกับตัวเองมากๆจะเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าสักปันใดอย่างที่เราอาจจะอธิษฐานสวดมนต์ก่อนนอนทุกวันหรือนั่งสมาธิทุกวันถ้าหากว่าเราอายุวัยทองแล้วแต่ก่อนเวลาขอไปกลางคืนไปห้องน้ำจะไปหนักไปเบามากับบางทีกลัวแต่จะไม่ได้นอนหัวทิ่มตึ้มอย่างหมอนมีแม่เหล็กนี่แต่ตอนนี้เราก็ไม่เอาอย่างนั้นทีถ้ามันตื่นเวลาไหนก่อนเราจะนอนอีกเราต้องนั่งสมาธิก่อนถ้าไม่ง่วงเราไม่หลับอย่างนี้นะบำเพ็ญนี่เข้มข้นขึ้นพูดง่ายเป็นการเตรียมตัวไว้เราไม่ทำตัวเหมือนก่อนแต่ก่อนมันหย่อนยานไปนิดหน่อยพอไปห้องน้ำมากลางคืนก็กลัวแต่จะไม่ได้นอนบางทียังไม่ถึงที่นอนก็หลับตามมาแล้วอย่างนี้ตอนนี้เราไม่เอาอย่างนั้นเราต้องมาต้องนั่งสมาธิก่อนอยู่นั่งสมาธิตอนกลางคืนมันเงียบๆมันสงบดีจิตใจสบายพี่น้องเพื่อนฝูงก็ไม่สนใจมารบกวนเรารู้สึกว่านั่งแล้วมันใจสบายดีตอนหัวค่ำนี่ใครก็ส่งจิตส่งใจมาหาเรามากแล้วก็รู้สึกวุ่นวายเหมือนกันนะถ้าใจสงบนี่มันเหมือนกับกระจกเงานะจากกระจกเงาที่ใสสะอาดถ้าอะไรเข้ามามันก็มาเห็นอยู่ในกระจกเงานี่แหละถ้าจิตของเรายังไม่มั่นคงบางทีก็วันไหวงอนแง่คลอนแคลนไปกับเงานั้นเหมือนกันแต่บางครั้งท่านทำให้ทำจิตใจเหมือนเงาเหมือนกันนะเงานี่เราตากแดดมันก็ไม่ร้อนนะตากฝนมันก็ไม่ร้อนเงานี่เราหิวข้าวมันก็ไม่หิวกับเราเราจะเป็นยังไงมันก็ไม่เป็นกับเราเนี่ยเงานะบางท่านบางทีบางครั้งท่านยังทำจิตให้เหมือนเงานะวะเราทุกข์ยังไงมันก็ไม่ทุกข์ไม่ร้อนกับเราเงานะทำจิตใจของเรามายึดมั่นถือมั่นในสุขในทุกข์ทำจิตเป็นกลางกลางไว้เพราะนั้นในพรรษาแต่ละพรรษาเราจะอธิษฐานอะไรเป็นหลักจิตของเราต้องให้เข้มข้นขึ้นทุกปีทุกปีเพราะว่าพระยามัจจุราชความตายมันต้อนเราไปสู่หลักประหารทุกวันทุกวันแล้วตอนนี้ใกล้เข้ามาทุกวันแล้วเพราะนั้นจะพากันลืมพุทโธพุทโธไว้พุทโธจนพุทโธนอกดับเราเห็นพุทโธในสว่างเจิดจ้าอยู่ทั้งกลางวันกลางคืนน่ะถ้าพุทโธในโผล่ขึ้นมาแล้วสว่างทั้งกลางวันกลางคืนน่ะพระอาทิตย์สว่างเฉพาะกลางวันพระจันทร์สว่างเฉพาะกลางคืนแต่ถ้าพุทโธในโผล่ขึ้นมาแล้วโอ้สว่างทั้งกลางวันกลางคืนเลยทีแล้วก็จะเห็นว่าโอ้กำไรชีวิตของเราอยู่ตรงนี้เลยมั่นใจเลยทีนี้ท่านทั้งหลายมั่นใจได้เลยเรามีหลักประกันตัวแล้วหรือว่าใครจะมุ่งมั่นเอาจนให้ได้โสดาบันพรรษานี้ก็ยิ่งดีนะขออนุโมทนาด้วยมาสู้ว่ามันมีสี่มุมเนี่ยมาอย่างที่เนี่ยที่อาตมานั่งอยู่เนี่ยมีอยู่สี่มุมอย่างเงี้ยเราจะต้องให้ได้สักมุมหนึ่งโสดาชาตินี้นะสติคาคะสกิทาคานาคารหันอย่างเงี้ยแต่ถ้าหากว่าได้โสดาบันจิตของเราไม่ตกต่ำนี่มีแต่ไหลไปไหลไปท่านทั้งหลายเคยเห็นโสดาบันมาเกิดในโลกมนุษย์อีกไหมในพระไตรปิฎกอ่านมาแล้วหรือเราอ่านยังไม่เจอก็ไม่รู้นะรู้สึกจะไม่มีพระพุทธเจ้าเป็นบัญญัติไว้ ส่วนมากจะไปเกิดอยู่เทวโลกชีวิตไม่ตกต่ำอีกแล้วไม่เกิดอยู่ในครรภ์มารดาอยู่แล้วโสดานะแล้วก็ต่อบำเพ็ญภาวนาต่อจากเทวโลกเข้าสู่พรหมโลกแล้วก็เข้าสู่พระนิพพานคือโสดาบันจิตไม่ตกต่ำอีกแล้วถ้าเป็นแม่น้ำคงคาเรียกว่าไหลไปเทไปลุ่มไปลาดไปสู่มหาสมุทรจิตของผู้ได้โสดาบันก็เช่นเดียวถ้าฟังแล้วมันก็ไม่มากเนาะเพียงแค่เรามองเห็นว่าไม่ใช่กายของเราเท่านั้นเองอย่างที่พูดเมื่อกี้ที่ว่าให้พากันพิจารณาสมณธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าถอดธาตุดินออกมาถอดธาตุน้ำออกมามาพิจารณาดูซิถามตัวเองว่าตรงไหนมีชื่อเราบ้างตั้งแต่เกศาโลมานาคาทันตาไปมันก็ไม่มีชื่อเราอย่างเลยฮะแต่ทำไมเราจึงไปหลงว่าเป็นตัวเราเป็นของเรากิเลสบังตาตัณหาบังใจพวกเดี๋ยวมันหนายิ่งกว่าขี้แม่กอีกก็เลยทำให้เรามองไม่เห็นสัจจะความเป็นจริงฉะนั้นในภาษานี้ก็ทุ่มเทเต็มที่ซะทุ่มเทใจลงสู่หลักความเป็นจริงคนเราถ้าเห็นความเป็นจริงจริงแล้วมันก็ไม่ต้องคิดอะไรไม่มากไม่ต้องถามอะไรมากถ้าเราถามอยู่แสดงว่ามันยังไม่เห็นจริงมันไม่รู้จริงฮะถ้ารู้จริงๆแล้วมันหมดเลยไม่ต้องไปถามใครทีนี้ปัจจตังเวทิตโพวินยูเหอันวินยูชนจะเพิ่งรู้ได้เฉพาะตนเลยเพราะนั้นอาตมาภาพที่จะยกเป็นพุทธภาษิตขึ้นไว้ว่าอัจเฉวะกิจมาตับปังโกชัญญามรณังสุเวอันนี้คือชอบว่าความเพียรเป็นจิตที่เราทุกท่านจะต้องทำกันในวันนี้ใครเล่าจะรู้ความตายไม่วันพรุ่งนี้นี่ถ้าหากเราไม่ได้อนาคตังสยานเราก็ไม่รู้ว่าเราจะตายวันไหนเวลาไหนถ้าเราได้อนาคตังสยานเราจะรู้เลยนะที่เราจะตายวันทิศเสาวันทิศวันจันทร์วันการวันพุธพฤหัสศุกร์เสาร์อะไรมันก็รู้ตายเวลาไหนมันก็ดูนี่เป็นสิ่งที่อัศจรรย์มากนะธรรมะคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยญาติโยมทำได้กันทั้งนั้นเพราะสิ่งที่พูดให้ฟังนี่มีผู้ทำได้แล้วท่านทั้งหลายโดยอาศัยการปฏิบัติธรรมจนได้อนาคตังสยานญาณแปลว่าตัวรู้แจ้งแทงตลอดเวลาจะตายก็เรียกลูกมาเลยแต่งตัวเองด้วยขนาดเป็นมะเร็งหนักๆนะอาบน้ำอาบท่าแต่งตัวแล้วลูกก็แม่จะตายเนี่ยบ่ายโมงแม่จะตายแล้ววะพอแต่งตัวเสร็จเรียบร้อยประชุมลูกหมดแล้วสั่งอะไรทุกอย่างแล้วก็ถึงบ่ายโมงก็นอนไปเลยไปแบบยิ้มนะไม่ได้แบบไปหน้าบูดปึ้งนะแต่ว่ายิ้มแบบผู้ชนะเรามาแบบผู้แพ้มาก็ร้องไห้นะเป็นผู้แพ้แต่ไปกับแบบผู้ชนะเพราะเราไปกับศีลกับธรรมถ้าเราไปกับกิเลสตัณหาก็ไปแบบผู้แพ้นะบางคนบอกโอ้ยแม่ไม่อยากตายแม่อยากตายเนี่ยพ่อไม่อยากตายเนี่ยมันจะไปเหลือเหรอแต่ถึงเวลาแล้วยังไงมันก็ไม่อยู่มันก็ต้องไปแต่ถ้าผู้ที่มีกระแสญาณแล้วยอมไม่ฟ้องใครเลยไม่เรียกใครเลยเพราะว่ามันเต็มอกเต็มใจแล้วจะไปเราก็ไม่ได้ไปทุกเราไปมีสุขยิ่งกว่าที่อยู่ในโลกมนุษย์ที่ยิ้มไปเลยคุณผู้ชมไม่ได้หน้าบูดหน้าบึ้งตายเลยเพราะว่าจะไปแล้วก็อย่าไปแบบผู้มีสตินะไม่กระวนกระวายไม่กระสับกระส่ายพวกเป็นโรคมะเร็งก็เหมือนกันพวกที่เคยปฏิบัติเตรียมพร้อมแล้วความทุกขเวทนาเอาชนะมันได้เลยเรียกว่ายิ้มเมื่อเธอไม่รักฉันฉันก็ไม่รักเธอต่างคนดังไปเธอจะเน่าจะบูดจะอะไรก็เรื่องของเธอแล้วฉันไม่สนใจใช้จะไปกับสติไปกับปัญญานะมั่นใจไปอย่างขนาดนั้นรับรองฉันจะมาอยู่กับเธออีกแน่นะเพราะเธอก็ไม่ได้รักฉันนี่ต่างคนดังไปนี่ไปแบบผู้มีสติมีปัญญายิ้มไปบอกเลยว่าไปแล้วนะว่าไปก็หมดไปเลยเพราะนั้นคุณธรรมที่เราปฏิบัติเป็นสิ่งที่อัศจรรย์มากคุณโยมขอปฏิบัติให้ถึงอย่าไปให้สุดขุดให้ถึงเข้ามาถ้าไปยังไม่สุดทางเลยเราจะหยุดขุดถ้าไม่ถึงยังไม่ถึงน้ำเราก็ไม่หยุดเวลาปฏิบัติธรรมนี่ถ ถ้ายังไม่ถึงสัจจะความเป็นจริงแล้วก็ไม่หยุดจึงว่าความเพียรจึงเป็นกิจที่เราจะต้องรีบทำรีบทำกันอย่าไปผัดวันประกันพรุ่งเราไม่หัดเป็นคนผัดวันประกันพรุ่งไม่ใช่ว่าตั้งใจจะทำวัดทุกวันโอ้ยวันนี้ทำงานมาเหนื่อยตอนเช้าค่อยเอาเช้าโอ้ยรีบไปทำงานไม่ทันอีกแล้วกลับมาก็ผัดไปเรื่อยๆกินข้าวผัดไปเรื่อยๆก็เลยไม่ได้ทำเลยอยากทำดีแต่ไม่ทำดีนั้นมีมากดีแต่อยากหากไม่ทำหน้าขำหนออยากได้ดีต้องทำดีอย่าลีรอแต่ดีดีแต่รอเลยไม่ดีเลยอาตมาภาพจะชี้แจงแสดงศีลอันพนันน้อยมาสมควรแก่กันละเวลาท้ายที่สุดนี้ขออำนาจบารมีคุณพระศรีรัตนตรัยจงโปรดบันดาลประทานพระพรชัยท่านทั้งหลายพ้นจากทุกสุขโรคภัยนานาประการให้มีความสุขเกษมสำราญในร่มพระธรรมคำสอนของพระผู้มีพระเจ้าตลอดไปท่านทั้งหลายประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมขอให้ได้ดวงตาเห็นธรรมในปัจจุบันชาตินี้ด้วยกันทุกท่านเทอญเอวัง
1: รายการเจริญธรรมทาง MCOT News FM 100.5 ซึ่งออกอากาศเป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา 3:00 น.ถึง 5:00 น.ได้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายประจำวันนี้ขอพุทธานุภาพธรรมานุภาพและสังฆานุภาพจงบังเกิดมีแต่ความสุขความเจริญแก่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกัน

0: พักเบรกความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา
1: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: จังหวัดกระบี่เนื้อหอมสายการบินใหม่สแกนดิเนเวียเปิดบินตรงไฮซีซั่นนี้พุ่งถึง126เที่ยวบินกระทรวงคมนาคมเผยว่าการประชุมไอต้าสล็อตคอนเฟอเรนซ์ครั้งที่158ซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ International Air Transport Association ณกรุงเทพมหานครพบว่าจังหวัดกระบี่เนื้อหอมสายการบินใหม่จากสแกนดิเนเวียเฮโลสยายปีกบินตรงรับช่วงตารางบินฤดูหนาวปีนี้126เที่ยวบินรับการท่องเที่ยวไฮซีซั่นอีกทั้งกระทรวงคมนาคมเดินหน้าผลักดันนโยบาย Airport for Regulation Development เพื่อยกระดับท่าอากาศยานให้เป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาภูมิภาคเชื่อมโยงการขนส่งทางอากาศกับเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวกระจายความเจริญสู่ภูมิภาคควบคู่ไปกับการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมจบข่าวเยาวลักษณ์ใส่คำศูนย์ข่าวอวชท.แอน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชระกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชรมหาวัชระราธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.เสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
6: English please press 1
7: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
8: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
9: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
10: Tab to Read
9: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
10: Play Store และ App Store
8: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
9: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
11: สนับสนุนโดย1178 Cafe ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
12: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
13: ตอนบ้านงานเปิดเพลงเสียงดัง
14: แม่แม่บ้านงานน่ะเขาเปิดเพลงนะแม่เสียงดังเป็นกิโลเลยมึงเนี่ยขนาดอยู่ไกลจากบ้านเราไปตั้งครึ่งกิโลนะยังได้ยินเสียงแจ๋วอยู่เลยอ่ะ
15: โอ้ยแม่ว่ามันดังเกินไปนะเกรงใจข้างบ้านเขาอะทั้งเด็กอ่อนทั้งคนแก่ไม่ได้หลับไม่ได้นอนกันพอดี
14: แบบนี้ก็แย่เหมือนกันนะแม่
16: ใช่ค่ะเพื่อนบ้านลำบากแน่ๆค่ะการเปิดเพลงเสียงดังจนได้ยินไปถึงบ้านอื่นๆถือเป็นการสร้างความเดือดร้อนแล้วก็รบกวนผู้อื่นต้องมีโทษปรับเงินไม่เกิน 1,000 บาทฉะนั้นเปิดเสียงดังเฉพาะบริเวณบ้านเราดีกว่านะคะจะได้ไม่เดือดร้อนผู้อื่นค่ะ
14: งั้นเดี๋ยวหนูไปบอกบ้านงานให้เบาเสียงลงหน่อยดีไหมแม่
15: จะดีเหรอลูกมันไม่ใช่ธุระของเรานะลูก
14: ไม่ต้องห่วงแม่หนูไม่ไปบอกเองหรอกหนูจะไปบอกตำรวจให้บอกเขาแทน
12: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะจะบอกให้

0: ำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: กองทัพภาคที่4เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุนชายหญิงบรรจุเข้าเป็นอาสาสมัครทหารพรานประจำปี2569ครั้งที่2จำนวน150อัตรากองทัพภาคที่4มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุนทั้งเพศชายและเพศหญิงเพื่อสอบคัดเลือกและบรรจุเข้าปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งอาสาสมัครทหารพรานประจำปีงบประมาณ2569ครั้งที่2รวมทั้งสิ้นจำนวน150อัตราเพื่อเสริมสร้างกำลังพลในการปฏิบัติภารกิจรักษาความสงบเรียบร้อยและปกป้องพื้นแผ่นดินไทยในพื้นที่ภาคใต้โดยมีรายละเอียดหน่วยงานและจำนวนอัตราที่เปิดรับสมัครแยกตามพื้นที่ดังต่อไปนี้1กรมทหารพรานที่41จำนวน12อัตรา2กรมทหารพรานที่42จำนวน14อัตรา3กรมทหารพรานที่43จำนวน12อัตรา4กรมทหารพรานที่44จำนวน9อัตรา5กรมทหารพรานที่45จำนวน18อัตรา6กรมทหารพรานที่46จำนวน12อัตรา7กรมทหารพรานที่47จำนวน9อัตรา8กรมทหารพรานที่48จำนวน26อัตรา9กรมทหารพรานที่49จำนวน26อัตราและ10หมวดทหารพรานหญิงจำนวน12อัตราระยะเวลาการรับสมัครสมัครได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่22มิถุนายน2569เปิดรับสมัครทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการกำหนดการสอบคัดเลือกวันที่25มิถุนายน2569สถานที่สมัครและสอบคัดเลือกสมัครณกรมทหารพรานในพื้นที่ภาคใต้รายละเอียดเงื่อนไขและเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมสามารถดูได้ตามประกาศแนบท้ายของแต่ละหน่วยโดยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์073510995ต่อ31220และที่เว็บไซต์ www.rta.mi.th
2: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชทจังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลโดนพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชระมหาวัชระราธิดาด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ 0616162399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีหน้า1479ค่ะ
4: นีหน้า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีหน้า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: รู้รักภาษาไทย
9: ตอนจักรยานยนต
10: ์9แต้มรู้จักรถจักรยานยนต์ไหม
11: ไม่รู้จัก
10: ก็ที่วิ่งอยู่หน้าบ้านนั่นไง
11: นั่นเขาเรียกมอเตอร์ไซค์ต่างหาก
12: นั่นแน่พูดภาษาอังกฤษเชียวนะ
11: ฉันเคยได้ยินมิมี่เขาพูดนะ
12: รถมอเตอร์ไซค์ก็คือรถสองล้อที่ใช้กำลังเครื่องยนต์เขาถึงเรียกว่ารถจักรยานยนต์ไง
10: บางทีเขาก็เรียกว่ารถเครื่องนะ
11: โอ๊ยขี้เกียจจำฉันก็ใช้คำที่เรียกง่ายๆนี่แหละ
12: พี่เก่งเคยบอกพี่ก้อยให้ใช้ภาษาให้ถูกต้องถ้าพูดก็ใช้ภาษาพูดถ้าเขียนก็ให้ใช้ภาษาเขียนให้ถูกต้อง
11: ปวดหัวแล้วสิไปดีกว่า
9: คำว่ารถจักรยานยนต์เป็นภาษาเขียนภาษาพูดใช้ว่ารถมอเตอร์ไซค์หรือรถเครื่อง
13: แล้วพบกันใหม่นะคะ